0: สักประมาณวัน2วันก็จะใช้ปริมาณก็คือลดลงเพราะว่าเนื้อมันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันแล้วค่ะกรรมวิธีก็คือหลักๆ ก็คือจะต้องสะอาดปลอดภัยเนี่ยค่ะแล้วก็อัดไว้คอยเช็คจากน้ำที่มันดันขึ้นมาจากปากโอ่งค่ะถ้ามันมีสีแล้วก็กลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำปลาเงี้ยก็โอเคแสดงว่าชาได้แล้วแล้วก็เกลือจะสำคัญมากๆสำคัญในการทำปลาร้ามากๆคือเกลือถ้าเกลือเค็มไม่พอมันจะทำให้ปลาร้ามันเน่ามันกลายเป็นแบบปลาเน่าแล้วมันจะต้องเสียแล้วก็ทิ้งเลยปลาร้าสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับคนรุ่นใหม่ที่สามารถเอาไปต่อยอดทำธุรกิจทำให้เขามีรายได้แล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เป็นมรดกให้กับคนอีสานรุ่นปัจจุบันนี้ค่ะ
1: เราจะสังเกตได้ว่าเมนูอีสานทั้งแจ่วป่นอ่อมส้มตำหมกหรือซุปล้วนแล้วแต่ใส่ปลาร้าทั้งสิ้นครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ2เมนูสุดหนัวรสปลาร้าที่แน่นอนว่าต้องมีวัฒนธรรมผสมผสานในแบบฉบับของคุกคัลเจอร์เมนูแรกในวันนี้เป็นเมนูแกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเผาะไอเดียของ3พี่น้องจากร้านล้อมข้าวขอนแก่นว่ากันว่าเป็นเมนูที่หาทานยากและยังเป็นเมนูเฉพาะฤดูกาลอีกด้วยแหละครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เปียนะคะจากร้านอาหารล้อมข้าวขอนแก่นค่ะในมุมของพี่นะคะเสน่ห์ของอาหารอีสานที่เราเห็นได้ทุกวันนี้ก็คำว่าเรียบง่ายแต่ทรงด้วยคุณค่ามากมายที่เราได้จากอาหารอีสานเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบต่างๆเรียบง่ายเราสามารถหาได้ตามหัวไร่ปลายนาตามห้วยตามบึงสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารเป็นอาหารอีสานได้และที่สำคัญนะคะวิธีการประกอบอาหารที่เรียบง่ายของคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นการต้มการนึ่งการย่างซะส่วนใหญ่แต่ความเรียบง่ายตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเรากลับได้อาหารอีสานที่มากด้วยคุณค่าและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถดึงดูดคนทั่วโลกให้สนใจอาหารอีสานได้ค่ะเมนูที่อยากแนะนำมากแล้วก็เป็นเมนูที่ร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อมากก็คือในส่วนของแกงหวายซึ่งแกงหวายของอีสานเนี่ยเราสามารถที่จะรวมหวายรวมกับผักหวานรวมกับเห็ดเพาะเห็ดปลาเห็ดต่างๆหวายมันจะเป็นยาเย็นยาขับพิษร้อนชนิดหนึ่งที่คนโบราณเขานิยมใช้กันแต่ด้วยความขมของมันค่ะทำให้การเอามาแปรรูปการมาทำอาหารเนี่ยเมื่อก่อนจะยังไม่หลากหลายแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำให้หวายขมน้อยลงหาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนการเก็บหวายต้องไปเก็บในป่าเข้าไปในป่าลึกๆถึงจะได้หวายมาทานนะคะแต่ทุกวันเนี้ยมีการส่งเสริมการปลูกหวายตามท้องไร่ท้องนาหัวไร่ปลายนามากขึ้นการเก็บหวายง่ายขึ้นชื่อเมนูวันนี้นะคะจะเป็นแกงรวม3สุดยอดอาหารของอีสานเลยนะคะก็คือแกงหวายผักหวานแล้วก็เห็ดเผาะเป็นสุดยอดวัตถุดิบของคนอีสานที่จะสรรหามาแล้วมารวมกันแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างโอ้ลงตัวมากๆอ่ะค่ะประโยชน์หลักของผักหวานป่าก็คือเขาจะมีกากใยสูงนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบบในร่างกายแล้วก็ที่สำคัญพวกนี้จะมีตัววิตามินที่อยู่ในผักหวานนี่สูงมากแล้วอีกตัวนึงที่จะเพิ่มมาคือเห็ดเผาะแต่เห็ดเผาะนี่ความพิเศษของเขาก็คือเป็นเห็ดตามฤดูกาลเขาจะมีเฉพาะช่วงประมาณเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะช่วงสั้นๆที่เราจะสามารถหาเห็ดเผาะทานได้แต่ที่ร้านเราเนี่ยเราจะซื้อมาเก็บแล้วก็แพ็คแล้วก็ฟรีซในตู้ฟรีซอย่างดีค่ะสามารถทำให้เรามีเห็ดเผาะขายได้ตลอดทั้งปี

อนการทำของแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากการตั้งน้ำใบยะนางก่อนตั้งน้ำใบยะนางเสร็จนะคะเติมเครื่องแกงเครื่องแกงก็จะมีพวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้เราลงไปก่อน

หลังจากที่ต้มปลาร้าใส่ใบยะนางพร้อมเครื่องแกงสักพักหนึ่งเราเริ่มใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเห็ดเผาะมาเลยค่ะลงไปเสร็จแล้วตามด้วยนางเอกตัวนึงค่ะก็คือหวายหลังจากนั้นนะคะถ้าเรามีผักพื้นบ้านตัวอื่นๆอย่างเช่นฟักทองบวบงูเราสามารถใส่ลงไปในแกงหวายตรงนี้ได้ค่ะแล้วหลังจากก็ปรุงรสนะคะ

ท้ายสุดนะคะลืมไม่ได้จริงๆต้องปิดท้ายด้วยผักอีตู่บ้านเราเนี่ยค่ะจำเป็นมากสำหรับแกงถ้วยนี้ค่ะต้องมีค่ะพอใส่ปุ๊บเข้าไปปิดฝาค่ะแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลย

0: ารอีสานนะคะถ้าจะทานให้อร่อยต้องทานคู่กับข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวที่ร้านลมข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวที่พิเศษมากๆคือข้าวเหนียวหางอกค่ะข้าวหางอกก็เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งของคนอีสานซึ่งข้าวตัวนี้ทานคู่กับแกงหวายผักหวานเห็ดเพาะนะคะอร่อยมากๆค่ะแนะนำเลยค่ะของหวานที่อยากนำเสนอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหางอกที่เราพูดไปสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นหลามเข่งข้าวหางอกแต่ว่าด้วยความจำเป็นบางฤดูกาลเราไม่มีกระบอกค่ะเราถึงมาทำข้าวหลามใส่ในเข่งมันเข่งกระทูค่ะเอาข้าวเหนียวมูลใส่เข้าไปแล้วก็จะโปะหน้าด้วยหน้าขนมก็จะเป็นน้ำกะทิผสมกับถั่วต่างๆนะคะถั่วดำเผือกหรือว่าถั่วลิสงค่ะแล้วก็ราดหน้าเข้าไปค่ะตัวนี้ทานคู่กับอาหารอีสานสักครู่นี้ค่ะเข้ากันมากๆนะกลุ่มลูกค้าที่ทานได้ตอนนี้นะคะวัยรุ่นค่ะ20กว่าๆสามารถทานแกงหวายได้แล้วเรายังได้ยินลูกค้าพูดนะคะแบบโอ้โหยังปลื้มใจมากเขาบอกว่าทานแกงหวายที่ร้านนี้แล้วเหมือนทานอาหารฝีมือแม่ซึ่งได้ฟังตรงนี้โอ้โหมันลึกซึ้งกินใจมากเลยนะคะทำให้เขาคิดถึงแม่พอทานปุ๊บเหมือนที่แม่เคยทำให้ทานที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะคนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลยตั้งแต่เด็กจนโตเราคุ้นเคยกับปลาร้ามากส่วนคราวนี้แต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละยักษ์เจ้าแต่ละยี่ห้อเราสามารถที่จะปรุงปลาร้าให้เป็นอาหารประจำถิ่นประจำพื้นของแต่ละที่ได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายท้ายที่สุดปลาร้าก็คือความหนุ่มความนัวเพื่อให้เป็นเสน่ห์เพื่อให้ทุกคนดึงดูดมาเพราะฉะนั้นการที่หลากหลายของปลาร้าในแต่ละรสชาติพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้ทานของที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่พัฒนาตามยุคสมัยพี่มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอาหารฟิวชั่นนะคะเหมือนเมื่อกี้พี่พูดไปในมุมของปลาร้านะคะเป็นการหยิบเอาวัตถุดิบจากที่นู่นที่นี่เอามารวมกันเอามาปรุงรวมกันเพื่อให้รสชาติที่ดีขึ้นหลากหลายขึ้นเราจะต้องไปหยิบเอาของดีของที่นู่นมาของดีของที่นี่มาแล้วมาปรุงให้เป็นรสชาติของบ้านเราให้มันลงตัวให้มันกลมกล่อมพี่ว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรทำและจำเป็นมากสำหรับร้านอาหารค่ะ
1: แกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะเป็นแกงใส่ปลาร้าที่ผสมผสานวัฒนธรรมเหนือกับอีสานไว้ด้วยกันอย่างเห็นได้ชัดครับรสปลาร้าของอีสานที่ผสมผสานกับผักที่นิยมทานกันทางภาคเหนือเช่นผักหวานเห็ดเพาะผสมกับรสขมเล็กๆของหวายเป็นสัมผัสของผัก3ชนิดที่น่ารับประทานและดีต่อสุขภาพที่เดียวครับความแตกต่างของรสปลาร้าอีสานนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมและความชอบดังนั้นอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้รสปลาร้าจึงมีความโหน่งนัวไม่เหมือนกันเพราะกรรมวิธีหรือส่วนผสมที่แตกต่างกันตามถิ่นนอกจากชนิดปลารำข้าวและข้าวคั่วที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำปลาร้าแล้วนั้นวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้และหากใส่ไม่พอดีก็ไม่อาจเป็นปลาร้าได้นั่นก็คือเกลือนั่นเองครับ
2: จริงๆเกลืออีสานเป็นเกลือที่พิเศษจริงๆซอสของเกลือที่อยู่ในใต้ดินของอีสานเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากจนถึงขนาดสามารถแบ่งได้เป็น2แอ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็คือแอ่งโคราชนะครับกับแอ่งสกลซึ่งก็จะมีเทือกเขาภูพานเนี่ยแหละเป็นตัวแบ่งเกลือทะเลเนี่ยไม่สามารถหมักปลาครับได้เหมือนเกลือบกนะครับไม่เหมือนเกลือสินเทาฉะนั้นจริงๆแล้วเกลือสินเทาที่ถูกต้มมันเนี่ยถ้าสำหรับทำปลาเนี่ยเขาจะใส่มะตูมแห้งเข้าไปกลายเป็นเกลือสีชมพูนะครับอย่างบ้านกุดเรือคำที่สกลนครเนี่ยเขาจะมีเกลือสีชมพูเนี่ยเพื่อจะเอาไปหมักปลาโดยเฉพาะทำให้ปลามีรสชาตินะครับที่เขาต้องการเนื้อไม่ยุ่ยไม่เละถือว่าเป็นปลาคุณภาพสูงคุณภาพดีเกลือเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ดีในการที่ดึงความชื้นออกจริงๆแทบมีทุกวัฒนธรรมเลยการที่เอาเกลือไปใส่บนเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือดึงความชื้นออกเนี่ยเป็นการถนอมอาหารไปโดยปริยายการทำชีสคือเอานมมาจนทำเป็นเคิร์ดแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปช่วยดึงความชื้นออกนะครับแบคทีเรียที่มาต่างๆกันนะครับก็กลายเป็นชีสในหลายๆลักษณะมีตั้งแต่ชีสนิ่มยันชีสแห้งคนอีสานไม่ได้ทานนมในลักษณะเป็นชีสนะครับแต่มีการพรีเซิร์ฟตัวเนื้อสัตว์นะครับสังเกตได้ว่าเราจะมีเนื้อแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อแดดเดียวไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรอันนี้ก็คือการทำเอาความชื้นออกมามากทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยสามารถที่อยู่ได้นานขึ้นการที่ว่าเอาเกลือมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นการพรีเซิร์ฟอาหารที่ดีและง่ายที่สุดคนอีสานเนี่ย กินเกลือทะเลกับเกลืออีสานเนี่ยเราจะรับรู้รสชาติที่แตกต่างกันทันทีเกลืออีสานเนี่ยจะไม่เค็มแหลมแล้วก็จะไม่มีความขมปลายอย่างเกลือทะเลความละมุนของเกลืออันเนี้ยที่ทำให้ส่งต่อไปถึงรสชาติอาหารอีสานที่ทำไมอาหารอีสานถึงจะไม่เค็มโดดนักจะไม่เผ็ดโดดนักผมคิดว่ามันมาจากไอ้ตัวนี้แหละตัวการผลิตปลาเองนะครับรสชาติปลานะครับที่ออกมามีความละมุนนะครับหรือที่เขาใช้คำว่ามีความนัวไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสานที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในคำพูดหรือคำอธิบายของอาหารในภาคอื่นๆของประเทศไทยแต่คำว่านัวเนี่ยเป็นคำที่เชฟอีสานบางคนเนี่ยให้ถือว่าเป็นคำชมที่สูงที่สุดที่สามารถชมอาหารเขาได้นะครับแต่อีกอันนึงที่สำคัญมากสำหรับการทำปลาร้าก็คือคำว่าโหน่งนะครับโหน่งเนี่ยก็คือการวัดรสกลิ่นโหน่งมันคือกลิ่นหอมแต่ไม่หอมโดดแต่เป็นการหอมละมุนละมุนเป็นหอมที่มาจากตัวปลาเองตัวความมันของปลาเองบวกกับข้าวคั่วบวกกับลำข้าวที่ใส่เข้าไปทั้งสองคำเนี่ยที่เป็นคอมพลีเมนต์ที่สำคัญที่สุดในอาหารอีสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดถึงความละมุนเสมอฉะนั้นจะไม่มีความโดดไปทางใดทางหนึ่ง
1: และเมนูที่สองของวันนี้เป็นเมนูปลาร้าสุดแซ่บสูตรของคุณเก่งร้านตำกระเทยกับปลาร้าที่ใช้กรรมวิธีสูตรเฉพาะและจะใช้ปลาร้าที่หมักได้ที่จนครบ2ปีเท่านั้นเพื่อความหอมได้รสนัวกับชื่อเมนูที่คุ้นหูอย่างแจ่วบองและอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมาที่นี่เท่านั้นคือแกงหัวปลีใส่น้ำปลาร้านั่นเองครับ
3: ชื่อเก่งจิรเดชเนตรวงศ์นะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านตำกระเทยนะครับเสน่ห์ของอีสานใช่ไหมครับอย่างแรกเลยน่าจะเป็นผู้คนโดยเนเจอร์ของคนไทยก็คือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็เป็นคนที่รักสนุกคนวัฒนธรรมแล้วก็ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอาหารซึ่งอาหารของอีสานเหมือนเป็นทูตนะครับที่เป็นประตูเปิดให้กับคนทั้งโลกนะได้รู้จักประเทศไทยปลาร้ามันเหมือนกับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอ่ะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรักอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าทางสับอาหารก็คือเหมือนกับขาดอูมามินะดังนั้นทุกอาหารนะครับเราก็จะมีปลาเข้าไปเติมมันคือนิยมเหมือนการกินอาหารเลยครับบางคนในอีสานชอบปลาที่มีกลิ่นที่แรงที่เขาเรียกว่าปลาโหน่งแต่บางคนก็ชอบปลาที่มีกลิ่นหอมนะครับหอมข้าวคั่วหอมเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องที่มาหมักปลาหอมเนื้อปลาก็จะแตกต่างกันวันนี้จะเป็นเมนูแจ่วบองนะครับแจ่วบองที่เสิร์ฟคู่กับหมูพวงเนื้อทอดซึ่งเป็นเนื้อพวงแล้วก็จะมีปลาส้มแล้วก็จะมีประเภทแกงนะก็คือแกงหัวปีใส่น้ำปลาปกติแกงหัวปีนะครับเราก็จะเอามาแกงแล้วก็ใส่ปลาเฉยแต่นี้เราจะทำให้มันเกิดความแปลกใหม่คือเราจะเอาหัวปีมาผสมกับกะทิแล้วก็ผสมกับน้ำปลาแล้วก็ใส่ปลาทูเข้าไปด้วยนะต้องบอกปลาบองมันสื่อถึงความเป็นพื้นถิ่นตั้งแต่สมัยเด็กบางบ้านเขาจะไม่ได้มีอาหารการกินที่มันแบบคุ้มดีหรือว่าหลากหลายในแต่ละมื้อสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแจ่วซึ่งเป็นแจ่วปลาบองนะครับก็คือจะเอาเนื้อปลามาสับแล้วก็มาปรุงรสด้วยพริกด้วยหอมด้วยเครื่องเทศต่างๆให้มันมีความลงตัวไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปนะครับแล้วก็ปลาบองตัวนี้ครับสามารถกินได้ตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นปลาบองกับข้าวเหนียวก็กินได้ปลาบองกับผักก็กินได้ปลาบองกับมะม่วงก็กินได้ปลาบองไปกินคู่กับพวกเห็ดต้มหรือไปแค่คู่กับข้าวสวยก็อร่อยเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เก็บได้นานทำหนึ่งวันเก็บได้ประมาณ3วันทำหนึ่งวันเก็บได้7วันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละท่านอย่างเงี้ยครับมันเป็นเมนูที่มันง่ายแล้วก็นึกเลยนึกอยากกินก็คือกินได้เลยขั้นตอนในการทำต้องบอกว่าปลาบองที่ทางร้านเราเอามาทำนะครับต้องบอกเป็นสูตรที่ตกทอดกันมานะครับจากบรรพบุรุษของผมเองเนื้อปลาเราต้องคัดเนื้อปลาอย่างดีนะครับแล้วก็ให้มันเหลือก้างที่น้อยที่สุดแล้วก็เอามาบดหรือเอามาสับละเอียด

แกงหัวปีใส่ปลาทูภาคกลางก็คือจะมีเหมือนกันเครื่องเบสอ่ะจะเป็นกะทิมาผสมกับกะปิแต่เราไม่ได้ใช้กะปิเราใช้ปลาเขาเรียกว่าเอามามิกรวมกับกะทิแทนกะปิ

รสชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งในฟิลของความเป็นพื้นบ้านของอีสานต้องบอกว่าถ้าได้ทานนะครับจะติดใจแล้วก็เป็นเมนูง่ายที่สามารถเอาไปทำที่บ้านได้

0: มนูแกงหัวปีเสร็จปลาทูใช่ไหมครับสามารถทานได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวสวยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สามารถทานได้คู่กับน้ำพริกปลาได้อีกถ้าเป็นที่บ้านนะครับที่ร้อยเอ็ดพอเราทำน้ำแกงมาเราจะไม่ทำน้ำแกงที่มันเยอะมากเราจะทำน้ำแกงแบบคลุกคลิกเวลาคำแรกถ้าจะกินแล้วอร่อยนะครับก็คือต้องปั้นข้าวเหนียวมาแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำให้ข้าวเหนียวมันอมน้ำนิดนึงแล้วก็มากัดต้องบอกว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเกิดร่างกายเราคือเหมือนเราเพิ่งมีความรักใหม่นะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันเหมือนร่างกายเรามีเอนโดฟินที่หลั่งออกมาสารความสุขเต็มเปี่ยมนี่คือฟีลลิ่งของแกงหัวปีนะครับใส่ปลาต้องบอกว่าอาหารมันคือตัวที่เพิ่มอรรถรสหรือความสุขให้กับเราการที่เราเซตแต่ละมื้อมันเหมือนกับการที่เรามารีบูทความสุขหลังจากที่เราเจอมลพิษทางอากาศทางเสียงผู้คนมาแล้วอาหารเป็นตัวที่บำบัดเราอันนี้ในความรู้สึกหรือความเข้าใจส่วนตัวนะครับในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปการเอาอาหารที่เป็นพื้นถิ่นนะครับบวกกับวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหรือภูมิภาคของโลกนะครับมาอะแดปต์รวมกันหรือมาปรับเปลี่ยนรวมกันมันก็จะทำให้หนึ่งเราสามารถมีจุดเขาเรียกว่ามีที่ยืนแล้วก็สามารถทำธุรกิจต่อไปได้แต่สิ่งนึงที่ต้องไม่ลืมก็คือรากเหง้าความเป็นพื้นถิ่นซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำส้มตำที่เป็นส้มตำปูปลาแต่เราไม่ใช้ปลามาทำก็จะไม่ใช้ปลาดังนั้นนะอย่างนึงคือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแก่นของเรื่องของอาหารของวัฒนธรรมของวัตถุดิบก่อนที่จะเอามามิกหรือเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนะผู้บริโภคจะสามารถจับต้องได้ถึงอดีตแล้วก็ปัจจุบันความสวยงามได
1: ้ปลาร้าที่ย่างจนหอมได้ที่คลุกเคล้าเครื่องแจ่วจนได้ความเผ็ดร้อนกำลังดีเป็นเมนูแจ่วบองที่สามารถอร่อยได้กับทุกอย่างจากข้าวหรือหมูพวงตามด้วยแกงหัวปลีใส่กะทิที่ผสมผสานวัฒนธรรมอีสานและภาคกลางเอาไว้ทำให้เห็นว่ากะทิกับปลาร้าถ้าตั้งใจก็ไปด้วยกันได้อย่างเมนูนี้นี่แหละครับ

ที่ทำให้อาหารอีสานอร่อยไกลไปหลากหลายประเทศและสำหรับเมนูอาหารอีสานเองหากขาดปลาร้าไปก็คงไม่ใช่เมนูอีสานแท้สมกับเป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ประกอบไปด้วยข้าวเหนียวลาบส้มตำหมอลำและปลาร้านั่นเองครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจัดจ้านครบรสที่เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของคนอีสานที่ว่ากันว่าหากไปที่บ้านไหนแล้วเจ้าบ้านเสิร์ฟเมนูนี้ให้ถือว่าเป็นมื้อพิเศษจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในคุกคัลเจอร์นะครับ

พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อ very good yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please Could you say thatMore slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำเนี้ยฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what ตึ๊ด means Could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ meansคุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean ตึ๊ด is that right หรือ You mean ตึ๊ดright คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

โอเค thank you goodbye ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อละอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: หัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
7: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได้
4: ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
7: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอ

0: ปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอ่ะ
1: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
0: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
2: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
0: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
1: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
0: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
1: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
0: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
1: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
0: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
1: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
2: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ฮะ
4: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
2: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
4: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
2: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
1: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
2: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: หา
2: ทำไมรู้งั้นเหรอ
0: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
1: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
0: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
2: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
1: เฮ้ย
2: เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
0: แบบนี้เขายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
1: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
0: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปกันเลย
0: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
1: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
0: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
5: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
1: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
5: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไร

0: ีกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
0: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
2: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
0: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
2: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
0: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
2: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
0: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
2: ขอบคุณขอรับ
3: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
4: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
2: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
5: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถราง
1: ม
0: ันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
0: เย้
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไฮ้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
2: มาไม่ให้เตรียมตัวเลย
0: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
2: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อน
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย
4: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
3: สบายมาก
2: ดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
6: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการพิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
6: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาและฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
2: ะ
5: ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือ คนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
5: ได้เลย
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
2: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
2: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขี้ภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่19เศรษฐกิจพอเพียงสิบเก้าเก้าสิบ
5: พี่ร่มเย็นนับเงินทำอะไรคะ
4: นับเงินที่เหลือจากค่าขนมอยู่ไงเป็นสุก
5: หุยทำไมพี่ร่มเย็นเหลือเงินเยอะจัง
4: เวลาพี่ซื้ออะไรพี่จะคิดสองสามรอบเลยนะว่าจำเป็นไหม
6: เนี่ยพี่ร่มเย็นเขาประมาณตัวเองไงเป็นสุกมีเหตุผลในการซื้อเรียกว่าพี่เขารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
5: เศรษฐกิจพอเพียงน่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดหรอคะ
7: เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านเช่นกันตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับชีวิตแบบ New Normalเช่นเรื่องของนายยิ้มเป็นพนักงานบริษัทที่มีความพอเพียงประมาณตนรู้จักเก็บและอดออมชอบปลูกพืชผักสวนครัวแม้จะมีพื้นที่เล็กน้อยก็ปลูกผักไว้กินเองได้จนเมื่อเกิดเหตุการณ์โควิดนายยิ้มถูกลดเงินเดือนลงครึ่งหนึ่งแต่นายยิ้มก็ยังอยู่ได้เพราะมีเงินเก็บและมีพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้ต่างจากนายบิ๊กที่ทำอาชีพเดียวกันแต่เมื่อถูกลดเงินเดือนครึ่งหนึ่งก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะไม่รู้จักเก็บและใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
6: คำว่าพอเพียงความหมายอีกอย่างหนึ่งมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นนะแต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
5: เป็นสุขเข้าใจแล้วค่ะเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวจริงๆ
7: ไม่ใช่ให้หนูต้องประหยัดจนอดข้าวอดขนมแต่ให้หนูใช้เงินแบบมีการวางแผนและประมาณตนมีเหลือเก็บบ้างไม่เดือดร้อน
4: ใช้สามส่วนเก็บหนึ่งส่วนก็ได้นะเป็นสุข
5: ค่ะพี่ร่มเย็น
4: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่26ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

0: ทำไมคุณตาอารมณ์ดีจังคะ
1: ฟังเพลงไปพรวนดินไปน่าสนุกจังเลยครับ
0: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
2: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะเนี่ยเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
1: ้ยิ้มสู้งั้นเหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา
2: ความหมายดีสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะหลักการทรงงานที่ว่าร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ในความสุขของนักเรียนและคุณครูทุกเช้าจะมีการเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกเช้าวันศุกร์ก็จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวันดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไม่เครียด
0: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริง
2: ๆงั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกันทุกวันเลยนะคนรอบข้างจะได้มีความสุข
1: ได้เลยค่ะคุณตา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจกับการแสดงอีกหนึ่งแขนงนะคะก็คือหุ่นหลวงที่อยู่ด้านข้างดิฉันนี่เองแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าหุ่นหลวงที่คุณผู้ชมเห็นไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหุ่นหลวงมีที่มาที่ไปอย่างไรหาคำตอบด้วยกันค่ะกับท่านดร.ไพโรจน์ทองคำสุขนะคะท่านเป็นนักวิชาการและดนตรีชำนาญการสังกัดสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเดี๋ยวถามถึงที่มาที่ไปของหุ่นหลวงกันก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อกี้ไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นร้อยปีแล้วแต่จริงๆอายุของหุ่นหลวงมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ครับแน่นอนครับมีมากกว่านั้นครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าต้นกรุงเลยทีเดียวนะครับเพราะเราพบหลักฐานที่เป็นชื่อของช่างหุ่นก็คือหลวงพยนต์หุ่นหลวงเป็นชื่อนามของท่านเลยปรากฏอยู่นะครับและตัวหุ่นหลวงเนี่ยครับต้องบอกเลยว่ามีที่มาที่ไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับนอกจากจะมีความเก่าแก่นะครับคือมีมาตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาต้นกรุงแล้วต่อมาจนถึงอยุธยาตอนกลางก็ดีตอนปลายก็ดีมีหลักฐานที่ชัดเจนครับจากจดหมายเหตุลาลูแบร
0: ์
1: นะครับที่บันทึกไว้ว่ามีการแสดงหุ่นหลวงเกิดขึ้นแต่ต้องกลับเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยถ้าเราศึกษาค้นคว้าแล้วจะพบแต่เฉพาะคำว่าหุ่นอย่างเดียวนะครับคำว่าหุ่นหลวงเนี่ยหมายเรียกทีหลังเมื่อเกิดมีหุ่นหลายๆแบบเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวหุ่นหลวงเนี่ยเป็นตัวหุ่นที่สร้างขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจอย่างที่บอกนะครับมีความสูงเพียง1เมตรนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับมีสายทั้งหมด20กว่าสายนะครับสายต่างๆเหล่านี้นะครับต้องกลับเรียนว่าเชื่อมโยงระหว่างกลไกตัวหุ่นตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้านะครับเป็นอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วก็เคลื่อนไหวได้ทุกส่วนสังเกตว่าหุ่นประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีการชักให้ตัวหุ่นอยู่ด้านล่างแล้วสายอยู่ด้านบนแต่หุ่นของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะสายอยู่ด้านล่างชักเพื่อจะให้ตัวหุ่นเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ด้านบนแล้วตัวหนึ่งเนี่ยจะใช้ผู้ชักเพียงคนเดียวนะครับเพราะนั้นผู้ที่มีความสามารถที่จะเชิดชักหุ่นได้เนี่ยก็ต้องมีความรู้เรื่องของกระบวนท่ารำนาฏศิลป์รู้จักดนตรีรู้จักเพลงร้องต่างๆ
0: และอีกหนึ่งประเด็นนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าหุ่นหลวงของบ้านเราไม่เหมือนหุ่นที่ไหนในโลกจะบอกได้ว่าเป็นหนึ่งในโลกเลยก็ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์
1: เป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยครับ
0: ค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าเรื่องของการแสดงการเชิดแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะเมื่อก่อน

0: ต่างๆต้องเรียนว่าในอดีตเนี่ยแสดงเนี่ยมีตัวหุ่นเนี่ยกว่าร้อยตัวบนเวทีนะฮะเรียกว่าตระการตาม
1: ค่ะและเมื่อสักครู่นะคะที่ดิฉันบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าหุ่นหลวงเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่าวันนี้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งมีจุดเริ่มต้นของการกลับมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ยังไงคะอาจารย
0: ์ต้องเรียนนะครับว่ากรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญของหุ่นหลวงตัวหุ่นเนี่ยนะครับถูกจัดสร้างขึ้นใหม่เลย
1: ค่ะ
0: นะโดยช่าง10หมู
1: ่
0: นะฮะแล้วสำนักงานสังกีนั้นก็สร้างเรื่องของเครื่องแต่งกายนะฮะแล้วก็วิธีการเชิดต่าง
1: ๆค่ะ
0: นะครับแล้วก็เรื่องที่เราแสดงในครั้งแรกจัดแสดงในครั้งแรกนะครับเป็นเรื่องรามเกียรตินะครับเป็นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชงานนั้นก็มีการแสดงหุ่นหลวงนะครับเป็นการแสดงหุ่นหลวงถวายครั้งแรกนะฮะหลังจากที่ได้ปิดตัวไปร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็เป็นการแสดงที่ยังความภาคภูมิใจให้กับศิลปินของกรมศิลปากร
1: ฟังน้ำเสียงอาจารย์ก็รู้เลยค่ะว่าภูมิใจแค่ไหนนะคะเราก็ร่วมภาคภูมิใจไปกับอาจารย์ด้วยนะคะคุณผู้ชมกับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ตอนหน้าเนี่ยเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจเรื่องอะไรติดตามกันได้ค่ะจากช่องทางนี้นะคะส่วนช่วงนี้เราทั้ง2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิการเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

0: 好了。
1: 萨瓦迪卡คุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้เราก็เดินทางมาถึงเรื่องของวันที่เริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนในวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่3ในครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยคุณครูได้มีการให้ความรู้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางในเรื่องของกระบวนการการออกแบบเกณฑ์อะไรนะใช่เกณฑ์การประเมินซึ่งถือว่าเป็นลักษณะการฝึกกระบวนการคิดแบบหนึ่งในการกำหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อนำไปตัดสินผลงานหรือว่านำไว้ใช้ประเมินคุณค่าหรือว่าประเมินผลงานของเพื่อนในกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งในครั้งที่1ครั้งที่2ที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนก็ได้มีการฝึกกระบวนการแล้วก็วิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการกำหนดเกณฑ์การประเมินนักเรียนคิดว่าเกณฑ์การประเมินนั้นสำคัญหรือไม่ครับ
3: สำค
2: ั
3: ญ
2: สำคัญอย่างไรบ้างครับไว้ใช้ตัดสินไว้ใช้ในการให้คะแนนรายละเอียดต่างๆแล้วก็เป็นการให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อที่เป็นจุดเด่นของเพื่อนแต่ละกลุ่มใช่ไหมครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้มีจุดเด่นอย่างไรบ้างแล้วก็จุดที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนี่ก็เป็นตัวอย่างของการออกแบบเกณฑ์การประเมินนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนได้มีการออกแบบเกณฑ์การประเมินอย่างไรบ้างให้ตอบแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มได้นะครับในวันนี้นะครับก็ไปกันต่อเลยในเรื่องของริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่3เดี๋ยวดูกันว่าเนื้อหาวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนจำชั่วโมงที่ผ่านมาได้ไหมชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรครับเราได้มีการดูการวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรครับใช่คุณครูได้มีการมอบหมายภาระงานให้พวกเรานั้นเอาผลงานของเรามาวิเคราะห์การเขียนในรูปแบบต่างๆซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีตัวแทนกลุ่ม1กับกลุ่มที่5นั้นได้เป็นคนตอบให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังว่าลักษณะของงานเขียนเขาพอผ่านกระบวนการวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยจะต้องทำแบบไหนอย่างไรบ้างซึ่งตัวแทนกลุ่ม1กับกลุ่ม5ก็สามารถวิเคราะห์ออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเราสามารถไปย้อนเทปดูในชั่วโมงนี้ได้จากเทปที่ผ่านมานะครับในวันนี้จะเป็นเรื่องริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่3เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านจุดประสงค์พร้อมกันครับถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ครับ
1: บอกให้ตอบการประเมินผลงานและการทดสอบเพื่อพัฒนาได้
2: ข้อ2ครับและข้อ3ครับ
1: บอกประโยชน์ของการประเมินผลงานและการสะท้อนผลเพื่อพัฒนาได
2: ้ในการที่เราจะศึกษาเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะครับการประเมินผลถือเป็นการประเมินเพื่อสะท้อนคิดและจะทำให้เรานั้นเห็นจุดดีและจุดที่พัฒนามากขึ้นว่าเรานั้นหรือกลุ่มเรานั้นมีจุดเด่นอะไรบ้างและมีจุดที่จะต้องพัฒนาอะไรบ้างก็เป็นเหมือนดังจุดที่กำลังจะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้ว่าบอกขั้นตอนการประเมินผลงานและการสะท้อนผลเพื่อพัฒนาได้นักเรียนดูนะจะมีอยู่2คำคือคำว่าการประเมินผลงานนั่นแปลว่านักเรียนต้องมีทักษะในการสร้างเกณฑ์การประเมินผลงานก่อนเพราะว่าเราสร้างนี่เราสร้างกันเล่นๆมั้ยแต่เราสร้างเพื่อเราเอาไปทำอะไรใช่เราเอาไปพัฒนาเพื่อประเมินงานเขียนของเพื่อนต้นทางปลายทางก็เช่นเดียวกันนะเราสร้างเพื่อไปประเมินปลายทางเช่นเดียวกันเพราะว่าจำได้ไหมว่าในช่วงอีกไม่กี่เทปข้างหน้านี้เราจะต้องมีการ

0: นำเสนอผลงานการเขียนจากที่เราอ่านจากที่เราเขียนทั้งหมดเนี่ยออกมานอกจากบอกขั้นตอนการประเมินผลงานแล้วสิ่งสำคัญมากคืออะไรครับใช่สะท้อนผลเพื่อพัฒนาการสะท้อนผลเพื่อพัฒนาเนี่ยเป็นทักษะสำคัญที่จะทำให้เรานั้นเข้าใจและเอาแนวการสะท้อนผลเนี่ยไปพัฒนางานเขียนในครั้งต่อไปให้เก่งขึ้นและเชี่ยวชาญขึ้นและสิ่งสำคัญมากนักเรียนดูในข้อ2สร้างการประเมินผลงานและการสะท้อนผลเพื่อพัฒนาขั้นตอนนี้มันไม่ใช่ว่าทำครั้งแรกแล้วได้เลยนะมันต้องเกิดจากสิ่งที่คุณครูพูดเสมอว่าสร้างแล้วเอาไปทำอะไรนะใช่เก่งมากต้องมีการทดลองใช้ไม่ทดลองได้ไหมครับ
1: ไม่ได
0: ้ถ้าจะพูดจริงๆก็คือถ้าไม่ทดลองก็ได้แต่ว่ามันได้ตามเป้าที่เราต้องการไหม
1: ไม
0: ่ฉะนั้นในท้ายสุดแล้วคำตอบคือต้องทดลองก่อนเพื่อทำให้อะไรครับเกณฑ์ของเรานั้นนิ่งขึ้นตรงตามความต้องการและตรงตามบริบทมากขึ้นเข้าใจคำว่าตรงตามบริบทไหมเช่นสมมติถ้าห้องเราไม่มีคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเราต้องสามารถปรับเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมตามบริบทได้แบบนี้เป็นต้นปลายทางก็เช่นเดียวกันครับขออภัยครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะเวลาเราเขียนเกณฑ์การประเมินเนี่ยเราต้องปรับให้ถูกต้องตามบริบทและข้อสุดท้ายบอกอะไรครับบอกประโยชน์ของการประเมินผลงานและการสะท้อนผลเพื่อพัฒนาได้นักเรียนครับการประเมินผลงานมีประโยชน์ไหมครับ
2: ม
0: ีประโยชน์ของการประเมินผลงานคืออะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตให้กลุ่มนี้ใช้ไมโครโฟนตอบให้กับนักเรียนต้นทางปลายทางได้ฟังหน่อยครับตอบตัวได้เลยก็ได้ครับ
3: เพื่อให้เจ้าของผลงานครับนำจุดพัฒนาของผลงานไปปรับใช้ในผลงานของตนเองครับ
0: เพื่อให้เจ้าของผลงานนั้นนำเอาจุดพัฒนาและจุดเด่นไปพัฒนาผลงานตนเองให้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยที่เราจะต้องอ่านคล่องเขียนคล่องแล้วเรื่องนี้ถามนักเรียนครับว่าแม้ว่าจะไม่ใช่เนื้อหาที่เราจะเรียนกันแบบภาษาไทยจ๋าตรงๆเลยนักเรียนคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมีผลดีกับนักเรียนไหมครับมีผลดีกับนักเรียนไหมครับมีเพราะว่านอกจากเราจะได้รับความรู้ทั้งศาสตร์ของภาษาไทยศาสตร์หลักภาษาศาสตร์วรรณคดีแล้วศาสตร์เหล่านี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นเกิดทักษะการคิดการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนแล้วก็การเอาไปใช้จนเกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้เอาละครับวันนี้ครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดนะครับจากการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือครั้งที่แล้วนะครับนักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานอย่างไรบ้างแล้วในแต่ละกลุ่มมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างให้ร่วมกันอภิปรายอ่ะเราทำอะไรไปในชั่วโมงที่แล้วใช่เรามีการวิเคราะห์ผลงานของเราที่กำลังจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่จะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนใช่ไม่ใช่
1: ใช่
0: อันนี้เราทำไปแล้วแล้วแต่ละกลุ่มครับมีข้อสังเกตอย่างไรบ้างข้อสังเกตของกลุ่มแรกเป็นอย่างไรควรจะมีการเพิ่มเติมตรงไหน
4: จะมีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์แล้วก็กลุ่มเป้าหมายค่ะ
0: จะมีการเพิ่มเติมในส่วนของวัตถุประสงค์แล้วก็กลุ่มเป้าหมายให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับก็อันนี้เป็นข้อสังเกตของกลุ่มแรกนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะก็คือว่าให้มีการทำให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบอันนี้ขออนุญาตให้เป็นตัวแทนกลุ่มแล้วก็เป็นตัวแทนต้นทางนะครับซึ่งคุณเจมส์เชื่อว่าแต่ละกลุ่มนั้นก็จะมีข้อสังเกตกลุ่มนี้มีข้อสังเกตไหมครับมีไหมครับข้อสังเกตของตัวเองเป็นอย่างไรบ้างลองระดมความคิดกันดูก่อนครับเอาล่ะตอนนี้แต่ละกลุ่มลองตอบดูนะครับ
5: เนื้อหาที่ไม่ครบถ้วนครับ
0: อาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนนะครับแล้วทีนี้ข้อเสนอแนะเราจะทำยังไงครับ
5: หาเนื้อหาเพิ่มเติมครับ
0: แต่ว่าหาเนื้อหาเพิ่มเติมนี่เรายังทันใช่ไหม
5: ทันครับ
0: นักเรียนบอกว่าทันนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างแนวคิดของกลุ่มที่2นะครับเชิญนั่งได้ขออนุญาตใช้เป็น2กลุ่มพอนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการร่วมกันอภิปรายมาถึงในชั่วโมงนี้ขออนุญาตทบทวนแล้วก็เรากำลังจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่วันนี้นะครับอยากให้นักเรียนต้นทางครับตั้งใจฟังให้ดีปลายทางตั้งใจฟัง

0: ให้ดีเพราะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมที่มีความท้าทายอย่างยิ่งเพราะว่าเราจะต้องใช้การระดมความคิดแล้วก็เราต้องใช้กระบวนการในการใช้โทรศัพท์ในการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูเนื้อหาวันนี้กันครับการประเมินงานเขียนการประเมินงานเขียนช่วยคุณครูเจมส์อ่านตรงสีแดงหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนต้นทางคือนิยามของการประเมินงานเขียนเขาบอกว่าการประเมินงานเขียนเป็นการวิเคราะห์นักเรียนวิเคราะห์เนี่ยมันทำแป๊บๆแล้วเสร็จไหมไม่ใช่มันต้องผ่านกระบวนการอะไรครับมองแล้วคิดออกมาเป็นระบบอันนี้เรียกว่าการวิเคราะห์การวิเคราะห์นี้วิเคราะห์เพื่อไปตัดสินคุณค่าของงานเขียนแต่ครูจะบอกเสมอว่าถ้าเรายังไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอเราห้ามพูดว่าการตัดสินนั้นเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีฉะนั้นเราจะไม่ไปตัดสินว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าเราไม่ได้วิจารณ์หนักขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการดูว่างานเขียนของเพื่อนของเรานั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างและจะต้องเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้างควรที่จะต้องเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ครับเราดูอะไรบ้างบรรลุวัตถุประสงค์ไหมมีความถูกต้องไหมชัดเจนไหมน่าเชื่อถือหรือไม่และมีคุณค่าทางด้านใดบ้างซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ต้องลงลึกขนาดนี้เพราะว่าอันนี้พูดเผื่อไว้กรณีท่านนักเรียนวิเคราะห์ถึงนะครับดูอะไรบ้างมีเนื้อหามีภาษามีการนำเสนอแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นกับผู้อ่านเข้าใจคำว่าผลที่เกิดขึ้นกับผู้อ่านไหมหมายความว่าผู้อ่านอ่านแล้วมีความรู้สึกที่ดีขึ้นอย่างไรให้ประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรอันนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับขั้นตอนการออกแบบงานเขียนข้อแรกคืออะไรเราผ่านทักษะนี้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะนักเรียนต้นทางปลายทางเพราะว่าเราจะไม่พูดเพิ่มเติมแล้วว่าการศึกษาตัวอย่างงานเขียนเป็นอย่างไรบ้างต่อมาครับทำอะไรวิเคราะห์ลักษณะเด่นของงานเขียนเราวิเคราะห์อะไรบ้างดูสิครับโครงสร้างอะไรอีกอะไรอีกครับและโครงสร้างภาษาสำนวนและเนื้อหาประการต่อมาคืออะไรครับอันนี้เราก็ได้ทำไปครับการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทำเพื่ออะไรเช่นเพื่อแสดงความคิดเพื่อบรรยายเรื่องราวเพื่อวิเคราะห์นะครับต่อมาคือประเด็นอะไรครับคุณครูบอกเสมอว่าแม้ว่าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับนักเรียนเนี่ยบทบาทที่อ่านแล้วมันจะมองเหมือนเป็นครูแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าเราต้องทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ที่นำเสนอแล้วก็เป็นคุณครูเพื่อประเมินผลงานให้กับตัวแทนเพื่อนของเรานะครับก็จะมีความคล้ายคลึงในหน่วยที่ผ่านมาว่าเรานั้นเป็นผู้ที่นำเสนอผลงานด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่ให้เกณฑ์การประเมินกับเพื่อนด้วยประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไรบ้างการออกแบบงานเขียนอันนี้ขอทบทวนแบบไวๆเลยนะครับการออกแบบงานเขียนมีอะไรบ้างคือมีการกำหนดหัวข้อขอบเขตงานเขียนก็คือเป็นการดูว่าเราต้องการจะเขียนอะไรต่อไปคือการเตรียมทรัพยากรจำเป็นจะต้องทำงานเขียนที่มันแพงๆจำเป็นไหมไม่จำเป็นต้องมีการปรับประยุกต์ให้เกิดความเหมาะสมตามบริบทและขั้นตอนสำคัญมากคือเรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินซึ่งเราได้มีการทดลองสร้างในริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่1แล้วเราก็มีการเอาผลงานของพวกเราเนี่ยมาวิเคราะห์ในครั้งที่2แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าในชั่วโมงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมาถึงขั้นตอนสำคัญของพวกเราในวันนี้แล้ววันนี้เนื้อหาพอสังเขปเน้นไปที่กระบวนการปฏิบัติของนักเรียนครับช่วงลงมือทำจดจำได้เดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะศึกษาใบความรู้และหลังจากนั้นเรามาออกแบบเกณฑ์การประเมินกันครับนี่คือหน้าตาของใบงานครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าใบงานที่17ใบงานที่17นี้นะครับวันนี้คุณครูเจมเอาหน้าตามาให้ชมทั้งต้นทางปลายทางนะคือในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการทดลองแล้วใช่ไหมครับซึ่งวันนี้คุณครูอนุญาตให้ต้นทางปลายทางหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเปิดแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการค้นหาเพื่อมาทดลองระดมความคิดการออกแบบเกณฑ์การประเมินนักเรียนดูฝั่งนี้ครับประเด็นนี้คืออะไรประเด็นการประเมินพวกเรานึกไว้เลยว่าตอนนี้เรากำลังทำหน้าที่เป็นคนเพื่อที่จะออกแบบ เกณฑ์การประเมินให้กับเพื่อนที่จะมานำเสนองานเขียนในท้ายหน่วยนึกในตามความเป็นจริงเลยอ่ะทดลองชวนกันคิดก่อนประเด็นแรกเอาเรื่องอะไรดีครับการเขียนถ้าอ่านขออนุญาตต้นทางบอกว่าประเด็นแรกเอาเรื่องการเขียนแล้วการเขียนอย่างไรจะทำให้ได้คะแนนเต็ม4
1: เขียน
0: สวยงามเขียนเรียบร้อยเขียนสวยงามเขียนสื่อสารถูกต้องตรงตามประเด็นแล้วก็ครอบอะไรนะเขียนครอบคลุมแล้วทำอย่างไรจึงจะเป็น3ปลายทางช่วยคุณครูตอบได้นะยังไงถ้า4อ่ะครอบคลุมแล้ว3เป็นยังไงเขียนสื่อสารตรงตามประเด็นแต่ว่าขาดประเด็นสำคัญบางส่วนใช่ไหมครับ2ล่ะครับเขียนสื่อสารถูกต้องโดยส่วนใหญ่แต่ว่าขาดประเด็นสำคัญหลายจุดแล้ว1อ่ะเขียนสื่อสารไม่ตรงตามประเด็นหรือเขียนผิดประเด็นพอเข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทางเข้าใจได้ยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับระดมความคิดและอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อเอาความคิดในการออกแบบเกณฑ์การประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้านักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมกันออกแบบเกณฑ์การประเมินซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้มีการทดลองออกแบบเกณฑ์การประเมินอย่างไรบ้างเดี๋ยวในช่วงต่อมานะครับให้นักเรียนต้นทางของเราเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มทั้ง6กลุ่มนะครับซึ่งคุณครูได้มีการนัดหมายในเมื่อสักครู่ว่าแต่ละกลุ่มนั้นทดลองออกแบบเกณฑ์การประเมินออกมาก่อนเดี๋ยวเราไปฟังกันตั้งแต่กลุ่มแรกจนถึงกลุ่มสุดท้ายว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีการออกแบบเกณฑ์การประเมินอย่างไรบ้างขอเสียงปรบมือให้กับทุกกลุ่มก่อนเลยครับถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่1เชิญครับอ่านให้ฟังหน่อยครับ
1: ประเด็นการประเมินที่ผมได้เลือกใช้นะครับการใช้ภาษาระดับคุณภาพ4คะแนนใช้คำได้ถูกต้องเหมาะสมและไม่มีข้อผิดพลาดครับระดับ3คะแนนใช้คำได้ค่อนข้างถูกมีส่วนผิดเล็กน้อยระดับ2คะแนนใช้คำไม่ค่อยถูกต้องมีคำผิดพลาดหลายจุดระดับ1คะแนนใช้คำไม่เหมาะสมกับบริบทความหมายคำผิดเยอะครับ
0: นักเรียนเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ตัวแทนกลุ่มแรกตอบเนี่ยนักเรียนเห็นอะไรบ้างเห็นภาษาที่เพื่อนกลุ่มแรกใช้ไหมทำไมเป็นยังไงระดับคะแนนอันเนี้ยเห็นด้วยไหมว่ามันลดหลั่นลงมาตามคะแนนที่ได้จริงอันนี้เห็นด้วยไหมนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมครับอันนี้คือเป็นการทดลองนะอันนี้ย้ำว่าคุณครูไม่ได้ลงไปไกด์ไลน์ให้นักเรียนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนระดมความคิดจากในกลุ่มเองเลยใช่ไหมครับกลุ่มหนึ่งอันนี้คิดเองหมดเลยใช่ไหมได้มีการหาความรู้จากปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเติมไหมครับหาเพิ่มเติมใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้เวลาเราหาแล้วเอาปรับให้เหมาะสมได้ฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าตั้งถ้อยคำในการประเมินได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมให้เหมาะกับบริบทของเพื่อนในห้องจำที่คุณครูพูดในต้นชั่วโมงได้ใช่ไหมครับว่าเราต้องปรับให้เหมาะสมกับบริบทอันนี้เป็นเรื่องของภาษาใช่ไหมครับต่อไปกลุ่มที่สองเชิญครับเป็นเรื่องอะไรครับ
2: ประเด็นการประเมินที่หนูเลือกมานะคะคือการสื่อสารและนำเสนอค่ะระดับคุณภาพระดับ4คะแนนพูดชัดเจนมั่นใจมีน้ำเสียงที่ดีใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมค่ะระดับ3คะแนนพูดชัดเจนในระดับ1มีความมั่นใจพอประมาณใช้ภาษาค่อนข้างเหมาะสมค่ะระดับ2คะแนนพูดไม่ค่อยชัดเจนมีติดขัดบ้างใช้ภาษาผิดพลาดเล็กน้อยค่ะระดับ1คะแนนพูดไม่ชัดไม่มั่นใจใช้ภาษาผิดบ่อยหรือไม่เหมาะสมค่ะ
0: กลุ่มนี้เขาเอาเรื่องของการพูดมาเกี่ยวข้องฉะนั้นนักเรียนครับพอจากที่เพื่อนอ่านเนี่ยคะแนนแล้วก็ทักษะที่เกิดขึ้นที่เรามองเห็นได้เนี่ยลดหลั่นตามระดับลงมาอันนี้เห็นด้วยไหมนะครับซึ่งแม้ว่ากลุ่มขออภัยแม้ว่าในหน่วยเนี้ยเราจะทำเรื่องของการเขียนแต่การนำเสนอเรื่องการพูดก็สำคัญไหมสำคัญอันนี้อยากจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้เห็นเราจะได้ปรับบริบทให้ถูกต้องว่าแม้ว่าเราจะประเมินเพื่อนในเรื่องของงานเขียนการพูดก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็ถือว่านักเรียนสามารถได้มีการวิเคราะห์ตรงตามประเด็นในบางส่วนนะครับต่อไปเดี๋ยวกลุ่มที่3ครับได้ประเด็นอะไรเชิญครับ
3: กลุ่มหนูนะคะประเด็นการประเมินคือภาษาค่ะระดับคุณภาพนะคะ4คะแนนเข้าใจได้ง่ายกระชับชัดเจนถูกต้องค่ะ3คะแนนนะคะกระชับชัดเจนแต่ยังใช้ภาษาไม่ถูกต้องค่ะ2คะแนนนะคะชัดเจนแต่ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกต้องค่ะ
0: ครับ
3: 1คะแนนนะคะภาษาไม่เข้าใจและไม่ถูกต้องค่ะ
0: อันนี้เราจะทำให้เกิดข้อสังเกตระหว่างกลุ่มที่1กับกลุ่มที่3ซึ่งทำประเด็นเดียวกันคือเรื่องอะไรครับเรื่องภาษาข้อดีของนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางคืออะไรเราทำให้เราได้เห็นอะไรครับลักษณะแนวคิดซึ่งสามารถเอามากลืนเป็นเรื่องภาษาได้เอาจริงๆนะที่กลุ่ม1กับกลุ่ม3นำเสนอเราสามารถเอาเกณฑ์ตรงนี้ตั้งเป็นมาตรฐานสำหรับนักเรียนต้นทางได้เลยและปลายทางล่ะครับลองดูว่ามีการนำเสนอเหมือนกันหรือไม่ถ้าเหมือนลองดูว่าเราจะเอาประเด็นอะไรขึ้นมาเล่นนะครับอย่างกลุ่มนี้เอาเรื่องภาษาแล้วก็ทำออกมา2กลุ่มอันนี้คุณครูต้องบอกก่อนว่าคุณครูไม่ได้มีการบอกล่วงหน้าอันนี้เรียนทำขึ้นมาก็ทำให้เห็นสดๆกันเลยว่าเรื่องภาษาเนี่ยแม้ว่าทำซ้ำกันแต่ว่าถ้าทั้งกลุ่ม1และกลุ่ม3ได้มีการคุยกันแล้วก็เอาภาษาของทั้ง2กลุ่มเนี่ยมาหลอมรวมกันก็จะเกิดเป็นเกณฑ์ที่มีสำนวนที่กลืนขึ้นไพเราะขึ้นแล้วก็มีทิศทางในการนำเสนอที่ดียิ่งขึ้นนักเรียนเห็นด้วยไหมครับประเด็นนี้ ถ้าเกิดว่ามีการทำซ้ำเราจะไม่บอกว่ากลุ่มไหนดีกลุ่มไหนไม่ดีไม่ใช่ให้เอาถ้าเป็นภาษาปากคือเอามายำนั่นนี่เคยได้ยินไหมเอามายำยำที่ไม่ใช่การทำอาหารนะยำคือเอามาหลอมรวมกันว่าของกลุ่มนี้ตรงนี้เข้าท่าของกลุ่มนี้ตรงนี้เข้าท่าเอามาหลอมรวมกันเป็นเนื้อหาที่เป็นถ้อยคำในการกำหนดเป็นเกณฑ์การประเมินนั่นเองนะครับต่อไปกลุ่มที่4เชิญต่อได้เลยครับเรื่องอะไรครับ
4: โครงสร้างของงานค่ะ4คะแนนผลงานเรียบร้อยตรงตามจุดประสงค์อย่างครบถ้วน
0: ครับ
4: 3คะแนนงานเรียงลำดับครบถ้วนแต่บางช่วงเนื้อหาซ้ำหรือวกวนเล็กน้อย2คะแนนเนื้อหาดีเริ่มต้นดีแต่สรุปอาจไม่ชัดเจนทำให้อ่านแล้วงง1คะแนนเนื้อหาเรียงสลับไปมาหรือวกวนค่ะ
0: กลุ่มนี้ต้องชื่นชมอย่างหนึ่งว่าเขามองลึกไปที่เรื่องของตัวโครงสร้างของผลงานนะคือในการนำเสนอสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกเนี่ยต้นทางอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของตัวโครงสร้างอ่ะมีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้ากระบวนการวางโครงสร้างมันไม่เป็นมาตรฐานตั้งแต่แรกเนี่ยส่วนอื่นมันก็จะกระทบกระเทือนกันไปหมดเลยฉะนั้นประเด็นเรื่องของการวางโครงสร้างตรงนี้เราดูอย่างไรคือบางทีการวางโครงสร้างอ่ะมันอาจจะมองไม่เห็นในทีเดียวแต่เราสามารถมองเห็นได้จากการไปพินิจผลงานของเพื่อนเช่นกลุ่ม1ไปดูผลงานกลุ่ม2พบว่าเฮ้ยมันยังมีสำนวนที่แบบมันเขียนแบบวกวนอยู่นะอันเนี้ยเราสามารถประเมินได้ว่าเฮ้ยกระบวนการวางโครงสร้างของเพื่อนเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับให้เหมาะสมนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับคุณครูเคยสอนบอกว่าเรื่องของการวางโครงสร้างเนื้อหาเนี่ยต้องมีการกำหนดเป้าหมายมีการกำหนดวัตถุประสงค์แล้วก็มีการลำดับความคิดแล้วก็ลำดับเนื้อหาใช่ไม่ใช่
5: ใช่คร
0: ับ จะทำให้เราสามารถประเมินประเด็นโครงสร้างมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ท้าทายเพราะว่าค่อนข้างที่จะลึกนะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเดี๋ยวไปกลุ่มที่5กันต่อเลยครับวันนี้เอาประเด็นอะไรมาครับ
6: ประเด็นการประเมินนะครับการพูดสื่อสารหรือการอ่านออกเสียงครับ
0: ครับ
6: ระดับคุณภาพที่4คะแนนนะครับพูดหรืออ่านออกเสียงดังชัดเจนจังหวะเหมาะสมระดับที่3นะครับพูดหรืออ่านชัดเจนแต่ยังไม่คล่องนักระดับที่2นะครับพูดหรืออ่านออกเสียงเบาสะดุดบ่อยระดับที่1นะครับพูดไม่ชัดเจนฟังไม่เข้าใจครับ
0: ขออนุญาตนะครับอันนี้เพื่อนทำประเด็นเรื่องการพูดนะครับก็สามารถออกมาเป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเขาบอกว่าคือทำออกมาเป็น2ประเด็นคือการพูดสื่อสารกับการอ่านออกเสียงคุณครูเจมย้ำเสมอว่าแม้ว่าเราจะนำเสนอเรื่องการเขียนแต่เวลาการพูดอ่ะสำคัญถูกต้องไหมครับการพูดก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าต่อให้เราจะทำงานเขียนออกมาดีแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าถ้าเรานำเสนอได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอ่ะเป็นยังไงครับน่าสนใจไหมไม่อย่างเกณฑ์ที่เขาบอกว่า4เขาบอกว่าอะไรพูดหรืออ่านออกเสียงดังชัดเจนเป็นจังหวะเหมาะสมแต่ถ้าหนึ่งเขาบอกว่าพูดไม่ชัดเจนฟังไม่เข้าใจตรงนี้วัดขั้นตอนการสื่อสารได้นะครับนักเรียนปลายทางครับตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบครบไป5กลุ่มแล้วลองดูซิว่าในประเด็นของทั้ง5กลุ่มนี้ปลายทางมีประเด็นอะไรที่มีการค้นหาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าหาจากปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเอาปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวไกด์ไลน์เนี่ยแล้วตรงกันบ้างอาจจะมีเรื่องภาษาไหมอาจจะมีเรื่องของการวางโครงสร้างไหมหรือว่าอาจจะมีเรื่องของอื่นๆไหมลองดูว่าเรามีการออกแบบที่ตรงกันหรือไม่ถ้าตรงกันแล้วเนี่ยสามารถเอาของนักเรียนต้นทางนะไปผนวกเพิ่มเติมนะครับน่าเสียดายตรงที่เราไม่ได้ยินเสียงปลายทางถ้าเราได้ยินเสียงปลายทางเนี่ยเราอาจจะมีแนวความคิดเพิ่มเติมเพื่อเอามาสร้างเกณฑ์การประเมินที่ดูมีความน่าสมบูรณ์ขออภัยดูที่เป็นลักษณะของความสมบูรณ์ของตัวเกณฑ์เนี่ยได้มากขึ้นทีนี้5กลุ่มผ่านไปแล้วมาถึงกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6คุณครูขออนุญาตเท้าความก่อนว่ายังจำได้ใช่ไหมว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการทดลองในการเขียนงานของเพื่อนซึ่งกลุ่มที่ออกไปทดลองก็คือกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5ทีนี้ในฐานะที่กลุ่ม6เป็นผู้สังเกตครับอยากจะให้เอาผลงานจากใบงานเนี้ยตอบให้นักเรียนต้นทางกับปลายทางได้ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่5เชิญครับกลุ่มที่6
7: จุดเด่นของกลุ่มที่1นะคะมีความน่าสนใจในการนำเสนอโดยใช้ลูกเล่นที่สนุกสนานข้อเสนอแนะรูปภาพมีความน่าสนใจปานกลางควรปรับการวาดรูปให้มีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะ
0: ครับ
7: จุดเด่นของกลุ่มที่5รูปภาพสวยงามน่าสนใจข้อเสนอแนะการจัดเรียงตัวอักษรยังไม่ชัดเจนค่ะควรปรับการจัดเรียงตัวอักษรให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
0: ครับเมื่อสักครู่นี้คุณครูจำได้ว่าตอนที่คุณครูให้ลงไปปฏิบัติกิจกรรมก็ได้มีตัวแทนกลุ่มลงไปถามกับกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5ซึ่งถือว่า จริงๆแล้วกิจกรรมอันนี้เป็นความท้าทายนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดกันตรงๆเนี่ยข้อที่2เนี่ยมันจะต้องเป็นการวัดจริงๆในขณะที่เพื่อนนำเสนอแต่ว่าเนื่องจากที่มันเป็นขั้นตอนของการออกแบบการทำเกณฑ์การประเมินคุณครูจึงมีการปรับประยุกต์กิจกรรมให้เรานึกถึงในครั้งที่ผ่านมาว่ากลุ่มที่1นำเสนอมีจุดเด่นอะไรจุดพัฒนาอะไรกลุ่มที่5มีจุดเด่นกับจุดพัฒนาอะไรบ้างก็ให้เพื่อนมีการไปสอบถามความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เขียนออกมาเป็นตัวอย่างนี่จึงเป็นตัวอย่างจริงๆของการทดลองการประเมินของเพื่อนเอาละครับเป็นยังไงบ้างวันนี้เราได้หลายประเด็นไหมหลายประเด็นเลยปรบมือให้กับทุกกลุ่มด้วยครับยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวส่งผลงานไปทางนู้นได้เลยครับนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนั้นลงกลับที่ก่อนนะครับเชิญครับเชิญครับจริงๆแล้วใบงานนี้นะครับถ้านักเรียนเห็นสิ่งสำคัญคือเราเนี่ยมีการ

พิ่มความน่าสนใจมากขึ้นคือปกติเราเรียนหน้ากล้องเราก็จบตรงนี้ใช่ไหมเรามีการไปอ่านนอกเวลาใช่ไหมครับแต่ครับนักเรียนดูหน้านี้ครับข้อที่3ครับคุณครูอยากจะฝากการบ้านให้กับนักเรียนต้นทางปลายทางหน่อยครับว่าให้ผู้ปกครองของนักเรียนครับเขียนจุดเด่นและข้อเสนอแนะของผลงานแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะในครั้งต่อๆไปที่เราได้มีการทำผลงานเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ขอฝากการบ้านชิ้นหนึ่งได้ไหมครับว่านักเรียน6กลุ่มนี้ถ่ายภาพผลงานหรือเอาผลงานไปให้ท่านผู้ปกครองได้ดูแล้วให้ผู้ปกครองลองเขียนดูว่างานของเรามีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วก็มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างขอให้เป็นตัวแทนกลุ่มก็ได้ปลายทางก็สามารถปรับประยุกต์กิจกรรมนี้ตามความเหมาะสมได้แล้วก็ขออนุญาตขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองที่ดูรายการ DLTV นี้นะครับได้โปรดอนุเคราะห์ประเมินงานเขียนในงานเขียนของบุตรหลานของท่านเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับขอบคุณมากครับเอาล่ะนักเรียนครับมาถึงสรุปวันนี้นักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างเราได้อะไรบ้างวันนี้ใช่การฝึกทักษะอะไรเนาะใช่การได้ฝึกทักษะการสร้างเกณฑ์การประเมินพอเราขึ้นในหน่วยต่อไปเราก็จะไม่ต้องสอนในเรื่องนี้แล้วเราก็จะเก่งมากขึ้นมีความชำนาญมากขึ้นเมื่อใดที่คุณเจมบอกว่าน้องเรียนเรามาสร้างเกณฑ์การประเมินกันก็สร้างขึ้นมานะฉะนั้นประมาณนี้เราได้การสื่อสารไหมเราได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไหมครับเราได้มีการกำหนดขอบเขตเนื้อหาไหมเราได้ทำทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนมากเราได้ใช้เทคโนโลยีไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางใช้เทคโนโลยีเช่นกันไหมครับถ้าใช้ก็ถือว่าเราสามารถทำได้ครอบคลุมนั่นเองนะครับและมาถึงในช่วงนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำง่ายๆครับคำว่าอะไรเนาะอุไรครับนักเรียนคิดว่าอุมันมีอยู่คำหนึ่งที่แปลว่าทองอุไรไหนที่ถูกต้องถ้าเป็นอุไรฝั่งซ้ายมือสีเขียวต้นทางไปทางยกมือครับมีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับมีจำนวนไม่น้อยเลยเอามือลงได้ถ้าเป็นอุไรฝั่งสีม่วงต้นทางปลายทางยกมือครับโอ้โหพอกันเลยนะครับเอามือลงได้ครับต้นทางปลายทางอุไรไหนที่แปลว่าทองคำเอาซ้ายหรือขวาและอุไรที่ถูกต้องก็คืออุไรนี้นั่นเองนะครับเป็นอุไรฝั่งสีเขียวอุไรเป็นคำกลอนแปลว่าทองคำจากภาพนะครับก็เป็นช่วงต่อเนื่องที่คุณครูไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีโอกาสไปที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยามานะครับมีการค้นพบชิ้นส่วนทองคำจากกรุพระปรางวัดราชบูรณะอันนี้คือหน้าตาชิ้นส่วนทองคำที่ขออนุญาตนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลผิดต้องขออภัยนะครับซึ่งเขาเชื่อกันว่าทองคำชิ้นนี้เนี่ยน่าจะเป็นการหักออกเป็นชิ้นๆจากกลุ่มโจรที่ลงไปขุดกรุในวัดราชบูรณะประมาณปีพุทธศักราช2500กรมศิลปากรได้มีการตามคืนสมบัติเหล่านี้จาก1ใน10ส่วนย้ำนะ1ใน10ส่วนเหลือกลับมาให้เห็นนักเรียนดูนะครับลักษณะพูดแล้วขนลุกนะฮะลักษณะทองคำนะครับจะมีความเป็นนานาชาติอยู่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการสร้างวัดนี้เนี่ยพอใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงนะครับเป็นที่ถวายพระเพลิงเนี่ยก็จะมีคนในชนชาติต่างๆเนี่ยร่วมเอาของมาอุทิศลงในกรุเช่นบางคนอาจจะเป็นจอกทองคำเป็นของทองคำต่างๆแต่สิ่งที่มีพบอยู่เยอะมากคือแหวนและสิ่งที่มีอยู่อีกอย่างนึงก็คือเครื่องถนิมพิมพาพอนั่นเองเห็นไหมครับว่าผ่านมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วแต่ว่าชิ้นงานนั้นยังทำไมครับดูมีความสวยงามคงทนอยู่ถ้านักเรียนคิดตามนะถ้ามันเป็นภาพเต็มคงจะงามยิ่งถูกต้องไหมครับอันนี้ก็ทำให้เห็นว่ากรมศิลปากรก็มีความให้ความสำคัญกับสมบัติของชาติเหล่านี้ในฐานะที่พวกเราเนี่ยจะต้องโตขึ้นแล้วก็ร่วมกันรักและหวงแหนสมบัติชาตินี้ต่อไปนะครับอุไรก็แปลว่าทองคำนะครับขอบคุณสิ่งดีๆนะครับที่ได้ไปเที่ยวมาจากพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการที่อนุญาตในการถ่ายภาพเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปครับอ่ะครั้งต่อไปเป็นเรื่องรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่1บอกใบก่อนครั้งหน้าจะเป็นการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการจัดทำรูปเล่มแล้วครับคุณครูปลายทางเตรียมอะไรบ้างเตรียม PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่1 นะครับ

0: สำหรับในวันนี้การทดลองเรื่องของการออกแบบเกณฑ์การประเมินก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับถ้านักเรียนคนไหนยังทำไม่เสร็จก็ไปทำนอกเวลาให้เสร็จแล้วก็เอามาให้คุณครูได้ดูนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วันนี้พวกเราทีมงานยังทำดีตามพ่อสอนได้เดินทางมาที่บ้านพักคนชราหญิงที่จังหวัดปทุมธานีค่ะพวกเราขอเป็นอาสาสมัครร่วมส่งต่อความสุขให้กับคุณป้าคุณยายที่นี่ได้มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันค่ะ
2: ยังทำดีตามพ่อสอน
3: สวัสดีค่ะกิจกรรมดีๆที่พวกเราร่วมทำกันในวันนี้ยังไม่จบลงนะคะแต่ว่าพลอยใสหายไปไหนคะเนี่ยหนูดี
4: พลอยใสไปเตรียมตัวอยู่ค่ะ
3: เตรียมตัวอะไรเหรอคะ
4: ก็เตรียมตัวอุ๊ยหนูดียังไม่บอกดีกว่าค่ะขออุ๊บไว้ก่อน
3: แหมความลับเยอะจริงๆนะคะสองคนนี
1: ้เพื่อนๆคะวันนี้พวกเรายังทำดียังอยู่กันที่บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งกิจกรรมดีๆต่อจากนี้คือเพื่อนๆเยาวชนคนดีที่มาร่วมงานจะนำพวงมาลัยดอกไม้ไปมอบให้กับผู้สูงอายุกันค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะสำหรับกิจกรรมนี้บอกเลยว่าดีมากๆเพราะนอกจากที่เราได้เห็นรอยยิ้มของผู้ที่รับความสุขแล้วเราในฐานะผู้ให้ก็มีความสุขตามไปด้วยล่ะค่ะ
1: ถูกต้องเลยค่ะพี่โนนี้การทำดีตามพ่อสอนในเรื่องของการให้รู้จักแบ่งปันและอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นถือเป็นหน้าที่ที่พวกเราทุกคนควรจะนำไปปรับใช้ที่สำคัญยังสามารถนำไปใช้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับส่วนรวมได้ในทุกๆโอกาสเลยนะคะ
6: พี่โนนี้พี่หนูดีพวงมาลัยพร้อมแล้วค่ะ
3: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโนนี้ว่าพวกเราไปร่วมกิจกรรมนี้กันเลยค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะตามมาแล้ว

พียงเล็กน้อยมาทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความสุขในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนสามารถร่วมกันทำได้ทุกเมื่อนะคะเพื่อนๆความกตัญญูรู้คุณและเชื่อฟังคำสั่งสอนของคนในครอบครัวถือเป็นหน้าที่ที่ดีของลูกๆทุกบ้านแต่การออกมาร่วมกันส่งต่อความสุขและความรักให้กับผู้สูงอายุหลายๆท่านในครั้งนี้นับว่าเป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อนๆเองหากมีเวลาก็ลองออกมาทำกิจกรรมแบบนี้กันได้นะคะเพราะนอกจากเราจะได้รับความสุขแล้วยังถือว่าเป็นการทำดีรู้จักให้รู้จักเสียสละแบ่งปันและอ่อนน้อมถ่อมตนตามหน้าที่ของเด็กและเยาวชนไทยตามคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยค่ะ

0: ัมภาษณ์หน่อยนะคะกล้องพร้อมและตอนนี้เราก็อยู่กับผู้จัดงานที่สร้างความอบอุ่นในวันนี้กันนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับผมชื่อคุณหนุ่มนะครับเป็นเจ้าของกิจกรรมในวันนี
2: ้เพราะอะไรถึงสนใจพาเด็กๆและเยาวชนมาร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้คะ
1: ครับก็จัดกิจกรรมเป็นทุกปี

0: ับแล้วก็พามาบ้านพักคนชรานี่คือเป็นการปลูกฝังอย่างหนึ่งคือให้เด็กมีความรักกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เป็นการทำดีอย่างหนึ่งที่ตอบแทนบุญคุณในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับผม
1: ยังทำดีตาพ่อสอนเย้

ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าถ้าเราแผ่เมตตาให้คนอื่นหรือมีปรารถนาดีต่อผู้อื่นเข้าใจว่าคนนั้นหรือบุคคลอื่นจะรู้สึกต้องรู้สึกว่ามีปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่อบุคคลนั้นขึ้นในใจของเราก็ต้องรู้สึกว่ามีคนอื่นมาปรารถนาดีต่อเราฉะนั้นเป็นการยืนยันว่าการปรารถนาดีต่อผู้อื่นทำให้ผู้อื่นปรารถนาดีต่อเราและปรารถนาดีต่อเรานี้เองที่เป็นความสุขพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ผู้นำลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานครณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2521

0: ูดเลยประโยคที่ขอโทษ
1: ค่ะ
2: โอเค
1: สาม
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ังและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4ทศนิยมและเศษส่วนค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนก่อนอื่นเรามาทบทวนความหมายของเศษส่วนกันก่อนค่ะเศษส่วนเป็นจำนวนที่เขียนได้ในรูปเศษ A ส่วน B เมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มโดยที่ B ไม่เท่ากับ0นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองยกตัวอย่างเศษส่วนที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนให้คุณครูได้ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนอาจจะยกตัวอย่างจากภาพก็ได้ค่ะหรือว่าสิ่งของต่างๆที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน
0: ซึ่งจากภาพเพื่อนๆต้นทางได้ตอบมาแล้วว่าระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทางเท่าไหร่คะระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทาง1เศษ1ส่วน2กิโลเมตรนอกจากนี้แล้วยังมีอะไรอีกคะที่นักเรียนยังพบเศษส่วนในชีวิตประจำวันคะตอนนี้นักเรียนกลุ่มที่6ได้ตอบคำถามมาแล้วคืออะไรคะ
1: การตวงว
0: ัตถุดิบในการทำอาหารเท่ากับเท่าไหร่คะใช้วัตถุดิบอะไรคะ
1: แป
0: ้
1: ง
0: น้ำตาลทรายเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน2ถ้วยตวงนอกจากนี้แล้วยังมีอะไรอีกคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะ
1: การแบ
0: ่
1: งเค้ก
0: เท่าไหร่คะเศษ1ส่วน4ชิ้นมีอะไรอีกคะน้ำมันพืชเหลือ
1: เศษ1ส่วน4ของขวด
0: ถูกต้องค่ะน้ำมันพืชเหลือเศษ1ส่วน4ของขวดนอกจากนี้แล้วยังมีส่วนผสมของอาหารดังที่ครูยกตัวอย่างค่ะให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะจะเป็นส่วนผสมของอาหารนั่นคือสูตรอาหารส่วนผสมของปลาทูผัดพริกเกลือให้นักเรียนสังเกตเลยนะคะว่าส่วนผสมของปลาทูผัดพริกเกลือเนี่ยมีเศษส่วนแสดงอยู่ไหมคะ
1: มี
0: ซึ่งจะเห็นว่าเราใช้เศษส่วนแสดงส่วนผสมของวัตถุดิบนั้นๆใช่ไหมคะซึ่งมีอะไรบ้างคะ
1: เกลือน้ำตาลทรายผงปรุงรส
0: มีเกลืออยู่เศษ1ส่วน8ช้อนชาน้ำตาลทรายเศษ1ส่วน4ช้อนชาและผงปรุงรสเศษ1ส่วน2ช้อนชานักเรียนคะให้นักเรียนสังเกตเศษส่วนในส่วนผสมของอาหารนี้นะคะเราจะนำเศษส่วนที่แสดงส่วนผสมของอาหารมาใช้ในการลงจุดบนเส้นจำนวนค่ะก่อนอื่นให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางสังเกตเส้นจำนวนบนกระดานค่ะนักเรียนคะจากเส้นจำนวนแบ่งระยะ1หน่วยออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะกี่ส่วนคะกี่ส่วนคะ1 2 3 4 5 6 7 8ซึ่งจะเห็นว่าจากเส้นจำนวนแบ่งระยะ1หน่วยออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันแล้วคุณครูถามว่าเศษ1ส่วน8จะอยู่ตรงไหนบนเส้นจำนวนคะเศษ1ส่วน8อยู่ตรงไหนบนเส้นจำนวนคะ1ถูกต้องค่ะนับต่อไปทางขวาของ0 1หน่วยนั่นเองค่ะแล้วเศษ1ส่วน4อยู่ตรงไหนของจำนวนคะ
1: 2
0: ถูกต้องค่ะแล้วเศษ1ส่วน2อยู่ตรงไหนของเส้นจำนวนคะ
1: 4
0: นับถัดไปจาก0อีก4หน่วยนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะให้นักเรียนสังเกตเส้นจำนวนบนกระดานเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าบนเส้นจำนวนเราแบ่งระยะ1หน่วยออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะ
1: 1หน่วย
0: แบ่ง
1: เป็น
0: 4ส่วนเท่าๆกันถูกต้องค่ะ เรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตจุด A บนเส้นจำนวนเลยนะคะคุณครูถามว่าจุด A อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายหรือทางขวาเป็นระยะกี่หน่วยคะอยู่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายหรือทางขวาคะทางขวาเก่งมากค่ะเป็นระยะกี่หน่วยคะ
1: 4/4 หน่วย
0: ถูกต้องค่ะจะเห็นว่าจุด A อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางขวาเป็นระยะเศษ1/4 หน่วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจุด A แทนด้วยเศษ1/4นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะจุด B บนเส้นจำนวนอยู่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายหรือทางขวาเป็นระยะกี่หน่วยคะ
1: ไปทางขวา
0: เก่งมากค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้ตอบคำถามมาแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะซึ่งจะเห็นว่าจุด B อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางขวาเป็นระยะ1/4 หน่วยซึ่งจุด B แทนด้วยอะไรคะ
1: จุดแทนด้วย1/4
0: เก่งมากค่ะจุด B แทนด้วย1/4 นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนต่อเลยนะคะคุณครูถามว่าจุด C อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายหรือทางขวาเป็นระยะกี่หน่วยคะ
1: อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายเป็นระยะ4/4 หน่วย
0: เก่งมากค่ะจากเส้นจำนวนจะเห็นว่าจุด C อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายเป็นระยะเศษ3/4 หน่วยแล้วจุด C แทนด้วยอะไรคะ
1: จุด C แทนด้วยเศษ3/4
0: เก่งมากค่ะจุด C แทนด้วยลบเศษ3/4นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนต่อเลยนะคะคุณครูถามว่าจุด D อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายหรือทางขวาเป็นระยะกี่หน่วยคะ
1: อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายระยะ1/4 หน่วย
0: นักเรียนคะจากเส้นจำนวนจะเห็นว่าจุด D อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายเป็นระยะ1/3/4 หน่วยเพราะฉะนั้นจุด D แทนด้วยอะไรคะ
1: ลบ1/3/4
0: เก่งมากค่ะจุดดีแทนด้วยลบ1/3/4นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะบนเส้นจำนวนของเราจะเห็นว่าจำนวนที่อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายจะแทนด้วยจำนวนลบและจำนวนที่อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางขวาจะแทนด้วยจำนวนบวกดังนั้นจำนวนที่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายเป็นระยะเศษ1/4จึงเป็นลบเศษ1/4นั่นเองค่ะในทำนองเดียวกันจำนวนที่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายเป็นระยะเศษ3/4จึงเป็นลบเศษ3/4นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยค่ะคุณครูถามว่านักเรียนคิดว่าจำนวนที่อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายเป็นระยะ1/2/4คือจำนวนใดคะ
1: ลบ1/2/4
0: เก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วซึ่งคำตอบที่ถูกต้องคือลบ1/2/4นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนบนกระดานเลยนะคะนักเรียนเห็นจุด A บนกระดานไหมคะถ้านับลดทีละเศษ1/4โดยเริ่มจาก0ไปที่จุด A จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้นักเรียนสังเกตเส้นจำนวนบนกระดานก่อนเลยค่ะเราแบ่งระยะ1หน่วยออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะ
1: 4/4
0: เท่าๆกันเก่งมากค่ะถ้าเรานับลดทีละเศษ1/4โดยเริ่มจาก0ไปที่จุด A จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะเมื่อกี้เพื่อนๆกลุ่มที่6ได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 6/4
0: ลบเศษ6/4นั่นเองค่ะแล้วถ้าค คุณครูนับลดลง1โดยเริ่มจาก0และนับ

0: San Paolo.
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทาง

0: รถต่อไปทีละเศษ1ส่วน4จนถึงจุด A จะได้เท่ากับอะไรคะ
1: ลบ1ส่วน4
0: ถูกต้องค่ะจะได้เท่ากับลบ1เศษ2ส่วน4นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะแล้วคุณครูถามว่าคุณครูสามารถสรุปได้เลยไหมว่าลบ1เศษ2ส่วน4มีค่าเท่ากับลบเศษ6ส่วน4เท่ากันไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ค่าเท่าก
0: ัน มีค่าเท่ากันถูกต้องค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนบนกระดานเลยนะคะบนเส้นจำนวนบนกระดานของเราคือจุดใดคะจุด B ถ้าครูนับลดทีละเศษ1ส่วน4โดยเริ่มจาก0ไปที่จุด B จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ1ส่วน4
0: จะได้เป็น
1: ลบ
0: เศษ7ส่วน4แล้วถ้าครูนับลด1โดยเริ่มจาก0และนับต่อไปทีละเศษ1ส่วน4จนถึงจุด B ครูเริ่มจากนับลด1ก่อนนะคะจากนั้นนับลดต่อไปทีละเศษ1ส่วน4จนถึงจุด B จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ1เศษ3ส่วน4
0: เก่งมากค่ะจะได้เท่ากับลบ1เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะแล้วคุณครูสามารถสรุปได้ไหมคะว่าลบ1เศษ3ส่วน4มีค่าเท่ากับลบเศษ7ส่วน4หรือไม่คะมีค่าเท่ากันนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยตอนนี้คุณครูให้นักเรียนหาบนเส้นจำนวนของเราว่าจุดแต่ละจุดแทนด้วยจำนวนใดเริ่มจากจุด A ก่อนนักเรียนคะจุด A แทนด้วยจำนวนใดคะจากเส้นจำนวนจะเห็นว่าเราแบ่งระยะ1หน่วยออกเป็นกี่ส่วนเท่ากันคะกี่ส่วนคะกี่ส่วนคะ5ส่วนเพราะฉะนั้นที่นักเรียนตอบมาเมื่อกี้ถูกต้องเลยจุด A ของเราแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: 4ส่วน5
0: เก่งมากค่ะจุด A แทนด้วยเศษ4ส่วน5ต่อมาจุด B ล่ะคะแทนด้วยจำนวนใดนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะจุด B แทนด้วยอะไรคะ
1: ลบเศษ4ส่วน5
0: เก่งมากค่ะจุด B แทนด้วยลบเศษ4ส่วน5นั่นเองค่ะแล้วจุด C ล่ะคะแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: ลบ1เศษ4ส่วน5
0: จุด C แทนด้วยลบ1เศษ4ส่วน5นั่นเองค่ะและสุดท้ายจุด D แทนด้วยอะไรคะ
1: 1เศษ3ส่วน5
0: จุดดีแทนด้วย1เศษ3ส่วน5นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตบนเส้นจำนวนของเรานะคะเศษส่วนที่อยู่ทางขวามือของ0เรียกว่าเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกและเศษส่วนที่อยู่ทางซ้ายมือของ0จะแทนด้วยเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบซึ่งเราทราบแล้วว่าจำนวนที่อยู่ทางขวาจะมีค่ามากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายเสมอนั่นเองค่ะเรามาดูความหมายของเศษส่วนกันค่ะซึ่งในระดับประถมศึกษาที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วเราได้ศึกษาความหมายของเศษส่วนว่าสามารถเขียนได้ในรูปเศษ A ส่วน B เมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มบวกแต่ในระดับชั้นนี้เราจะศึกษาในกรณีที่ A และ B เป็นจำนวนเต็มลบด้วยค่ะนั่นคือเศษส่วนเป็นจำนวนที่เขียนได้ในรูปเศษ A ส่วน B เมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มโดยที่ B ไม่เท่ากับ0นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกความหมายของเศษส่วนลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะในการเขียนเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบนั้นนิยมเขียนเครื่องหมายลบให้อยู่ตรงกลางบรรทัดดังเช่นตัวอย่างค่ะลบเศษ2ส่วน3นั่นเองค่ะแต่ในการคำนวณหรือการนำไปอาจเขียนเป็นลบอยู่ด้านบนหรือสัญลักษณ์เครื่องหมายลบอยู่ด้านล่างเศษ2ส่วนลบ3ก็ได้ค่ะดังนั้นนักเรียนจะเขียนลบอยู่ตรงกลางเขียนลบอยู่ที่ตัวเศษหรือเขียนเครื่องหมายลบอยู่ที่ตัวส่วนก็มีค่าเท่ากันค่ะต่อมานะคะจะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนบนกระดานเลยนะคะจากเส้นจำนวนบนกระดานนักเรียนสามารถเรียงเศษส่วนที่กำหนดให้จากน้อยไปมากได้ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนเรียงลำดับเศษส่วนที่กำหนดให้จากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ
1: 2ส่วน4 0และเศษ3ส่วน4
0: เก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้เรียงเศษส่วนที่กำหนดให้จากน้อยไปมากแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะซึ่งคำตอบที่ถูกต้องคือลบ1เศษ3ส่วน4ลบ1เศษ1ส่วน4ลบเศษ2ส่วน4 0และเศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะนักเรียนคะหากคุณครูต้องการเปรียบเทียบลบเศษ17ส่วน59กับลบเศษ11ส่วน37โดยการลงจุดบนเส้นจำนวนเราสามารถทำได้อย่างรวดเร็วไหมคะจะเห็นว่าเราสามารถทำได้แต่จะเสียเวลาหรือว่าใช้เวลาในการคำนวณค่อนข้างนานใช่ไหมคะถ้าไม่มีหลักการเปรียบเทียบเศษส่วนออกมาค่ะต่อมานะคะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกทั้งสองจำนวนค่ะให้พิจารณาว่าตัวส่วนของเศษส่วนทั้งสองเท่ากันหรือไม่กรณีแรกเมื่อตัวส่วนของเศษส่วนทั้งสองเท่ากันให้นักเรียนพิจารณาตัวเศษต่อค่ะถ้าตัวเศษเท่ากันเศษส่วนทั้งสองนั้นจะเท่ากันด้วยค่ะแต่ถ้าตัวเศษไม่เท่ากันเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าจะมากกว่าเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่านั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงเปรียบเทียบเศษ5ส่วน9และเศษ8ส่วน9นักเรียนคะตอนนี้ตัวส่วนของเศษส่วนทั้งสองจำนวนคือจำนวนใดคะตอนนี้ตัวส่วนคืออะไรคะตัวส่วนคือ9แล้วตัวส่วนเท่ากันยังคะถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วไว้ทำยังไงต่อคะเปรียบเทียบตัวเศษจะเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันนั่นคือ9อย่างที่นักเรียนได้ตอบมาค่ะเราจึงพิจารณาตัวเศษซึ่ง5น้อยกว่า8ดังนั้นเลยได้ว่าเศษ5ส่วน9น้อยกว่าเศษ8ส่วน9นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาในกรณีที่2เมื่อตัวส่วนของเศษส่วนทั้ง

0: 2ไม่เท่ากันให้ทำเศษส่วนทั้ง2ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันก่อนค่ะโดยนำจำนวนเดียวกันที่ไม่เท่ากับ0มาคูณหรือหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนเมื่อได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันแล้วจึงเปรียบเทียบตัวเศษค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบเลยค่ะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเปรียบเทียบเศษ3ส่วน5และเศษ4ส่วน6นักเรียนคะตอนนี้ตัวส่วนของเศษส่วนทั้ง2คืออะไรคะตัวส่วนคืออะไรคะ5กับ6แล้วตัวส่วนได้เท่ากันยังคะ
1: ย
0: ังไม่เท่ากันจากหลักการเมื่อกี้เราจะต้องทำยังไงต่อคะทำตัวส่วนให้เท่ากันเนื่องจากตัวส่วนยังไม่เท่ากันอย่างที่นักเรียนได้ตอบคุณครูมาดังนั้นจึงต้องหาจำนวนที่มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วทำให้ตัวส่วนเท่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนคะเศษ3ส่วน5นักเรียนจะต้องนำจำนวนใดมาคูณเศษ3ส่วน5คะ
1: 6
0: เราต้องการทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ
1: 30
0: เก่งมากค่ะแล้วนักเรียนต้องนำจำนวนใดมาคูณเศษ3ส่วน5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนคะ
1: 6
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะนำ6มาคูณเศษ3ส่วน5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเมื่อกี้นักเรียนตอบคุณครูว่าจะต้องทำตัวส่วนให้เป็น30ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนจะต้องนำจำนวนใดมาคูณเศษ4ส่วน6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนคะ
1: 5
0: เก่งมากค่ะนำ5มาคูณเศษ4ส่วน6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนั่นเองค่ะเรามาดูวิธีทำกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้นักเรียนตอบคุณครูว่าจะต้องนำจำนวนใดมาคูณเศษ3ส่วน5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นนำ6มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วตัวเศษได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 18
0: ตัวส่วนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ30เพราะฉะนั้นเศษ3ส่วน5จะมีค่าเท่ากับเศษ18ส่วน30ด้วยต่อมาเศษ4ส่วน6นักเรียนจะต้องนำจำนวนใดมาคูณเศษ4ส่วน6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนคะ5เมื่อนักเรียนนำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ20ส่วน30ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันยังคะ
1: เ
0: ท่ากันแล้วหมายความว่าต่อมานักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะเปรียบเทียบตัวเศษต่อเมื่อเปรียบเทียบเศษ18ส่วน30และเศษ20ส่วน30จะได้ว่าอะไรคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่า18น้อยกว่า20จะได้ว่าเศษ18ส่วน30จึงมีค่าน้อยกว่าเศษ20ส่วน30นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเศษ3ส่วน5มีค่าน้อยกว่าเศษ4ส่วน6นั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อมาตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงเปรียบเทียบเศษ56ส่วน72และเศษ42ส่วน63ตอนนี้ตัวส่วนของเศษส่วนทั้ง2จำนวนคืออะไรคะ
2: 72และ63
0: 72และ63ซึ่งจะเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันยังคะ
2: ยัง
0: ไม่เท่ากันแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะต้องทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะให้เท่ากันนั่นคือทำให้เป็น9การที่นักเรียนจะทำตัวส่วนให้เป็น9นักเรียนจะต้องนำจำนวนใดมาหารเศษ56ส่วน72ทั้งตัวเศษและตัวส่วนคะนำ8มาหารแล้วนักเรียนนำ8มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเป็นเศษ7ส่วน9ต่อมาเศษ42ส่วน63จะต้องหารด้วย

0: วนใดถึงจะได้ตัวส่วนเท่ากับ9คะนำ7มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเท่ากับเศษ6ส่วน9นั่นเองค่ะตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันยังคะตัวส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะเปรียบเทียบตัวเศษต่อแล้วตัวเศษคือจำนวนใดคะ7กับ6เมื่อนักเรียนเปรียบเทียบแล้วจะได้ว่าอะไรคะ
1: 7 9 9 9 9
0: ถูกต้องค่ะจะเห็นว่า7มีค่ามากกว่า6และเศษ7ส่วน9จึงมีค่ามากกว่าเศษ6ส่วน9นั่นเองค่ะดังนั้นจึงได้ว่าเศษ56ส่วน72มีค่ามากกว่าเศษ42ส่วน63นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบ2จำนวนค่ะให้เขียนเศษส่วนทั้ง2ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกก่อนแล้วใช้หลักการข้างต้นในการเปรียบเทียบค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างนี้กันเลยค่ะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าจงเปรียบเทียบลบเศษ2ส่วน9และลบเศษ6ส่วน11นักเรียนคะตอนนี้ตัวส่วนของเราคือจำนวนใดคะ
2: 9
0: กับ11ซึ่งจากหลักการเมื่อกี้นักเรียนทราบแล้วว่าเราจะต้องทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนบวกก่อนใช่ไหมคะดังนั้นลบเศษ2ส่วน9เราเขียนลบไว้ด้านหน้าครูก็จะเปลี่ยนเขียนลบไว้ที่ตัวเศษก่อนเพราะฉะนั้นลบเศษ2ส่วน9ก็จะมีค่าเท่ากับเศษลบ2ส่วน9การเขียนลบไว้ด้านหน้ากับลบไว้ที่ตัวเศษก็จะมีค่าเท่ากันค่ะนักเรียนคะเราจะต้องทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะจะต้องทำตัวส่วนให้เป็นอะไรคะ99เพราะฉะนั้นจากเศษลบ2ส่วน9นักเรียนจะต้องนำจำนวนใดมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนคะถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้เป็นนำ11มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: เศษ
0: ลบ22ส่วน99แล้วลบเศษ6ส่วน11จากที่เราเขียนลบไว้ด้านหน้าเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่เครื่องหมายลบอยู่ที่ตัวเศษนั่นเองค่ะก็จะได้เป็นเศษลบ6ส่วน11นักเรียนคะนักเรียนจะต้องนำจำนวนใดมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนคะนำ9มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะก็จะได้คำตอบเป็นเศษลบ54ส่วน99จะได้ว่าเศษลบ22ส่วน99มีค่ามากกว่าเศษลบ54ส่วน99นั่นเองค่ะดังนั้นลบเศษ2ส่วน9จึงมากกว่าลบ6ส่วน11นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด8เรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะในหน้าที่1จะมีด้วยกัน2ข้อใหญ่ค่ะและในหน้าที่2จะมี2ข้อใหญ่เช่นกันค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบกันค่ะข้อแรกโจทย์บอกว่าจงเติมเครื่องหมายเท่ากับน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ทำให้ประโยคในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นจริงนักเรียนคะในข้อแรกนักเรียนควรเติมเครื่องหมายใดลงไปในช่องว่างคะเครื่องหมายมากกว่าจะเห็นว่าเศษ3ส่วน4มีค่าเศษ5ส่วน14นั่นเองค่ะแล้วในข้อที่2ควรเติมเครื่องหมายใดคะ
1: น้อยกว่า
0: เครื่องหมาย
1: น้อยกว่า
0: น้อยกว่านั่นเองค่ะข้อที่3เติมเครื่องหมายใดคะ
1: มาก
0: เติมเครื่องหมายน้อยกว่าข้อที่4ล่ะคะเติมเครื่องหมายใดคะเท่ากับข้อที่5ล่ะคะ
1: มากกว
0: ่
1: า
0: เติมเครื่องหมาย
1: มากกว
0: ่าข้อที่6ล่ะคะ
1: เท่าก
0: ับเติมเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะในข้อที่7เติมเครื่องหมายใดลงไปคะ
1: เท่าก
0: ับข้อที่8ล่ะคะ
1: มากกว่า
0: เครื่องหมายมากกว่าข้อที่9ล่ะคะ
1: น
0: ้อยกว่าและข้อที่10เติมเครื่องหมายมากกว่านั่นเองค่ะเรามาดูในข้อที่2กันค่ะโจทย์บอกว่าจงเรียงลำดับเศษส่วนต่อไปนี้จากน้อยไปมากข้อที่1มีเศษ1ส่วน2ลบเศษ3ส่วน4ลบเศษ2ส่วน3และเศษ7ส่วน4เรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ
2: ลบเศษ3ส่วน4ลบเศษ2ส่วน3เศษ1ส่วน2เศษ7ส่วน4
0: จะได้เป็นลบเศษ3ส่วน4ลบเศษ2ส่วน3เศษ1ส่วน2และเศษ7ส่วน4ค่ะแล้วในข้อที่2สามารถเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ
1: ลบเศษ5ส่วน3ลบเศษ1ส่วน2ลบเศษ1ส่วน4ลบเศษ7ส่วน8
0: จะได้เป็นลบเศษ5ส่วน3ลบเศษ1ส่วน2ลบเศษ1ส่วน4และลบเศษ1ส่วน8นั่นเองค่ะเรามาดูในข้อที่3กันต่อเลยนะคะในการจัดกิจกรรมเรื่องการผูกเงื่อนของลูกเสือลูกเสือหมู่ที่1มี6คนหมู่ที่2มี9คนนายหมู่หมู่ที่1แบ่งเชือกยาว4เมตรให้ลูกหมู่คนละเท่าๆกันนายหมู่หมู่ที่2แบ่งเชือกยาว6เมตรให้ลูกหมู่คนละเท่าๆกันจงหาว่าลูกเสือแต่ละคนในหมู่ที่1และหมู่ที่2จะได้รับเชือกยาวเท่ากันหรือไม่นักเรียนคะเรามาพิจารณาลูกเสือหมู่ที่1มีกี่คนคะ6คนและนายหมู่หมู่ที่1แบ่งเชือกยาว4เมตรสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะ
3: 4
0: 4 4 4เพราะฉะนั้นจะได้ว่าลูกเสือหมู่ที่1จะได้เชือกยาวคนละเศษ4ส่วน6นักเรียนทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะนํา2มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: เศษ2ส่วน3
0: ถูกต้องค่ะเท่ากับเศษ2ส่วน3เมตรนั่นเองค่ะเรามาพิจารณาลูกเสือหมู่ที่2กันต่อค่ะลูกเสือหมู่ที่2มีกี่คนคะ
1: 9
0: คนและนายหมู่ที่2แบ่งเชือกยาว6เมตรคุณครูถามว่าลูกเสือหมู่ที่2จะได้เชือกยาวคนละกี่เมตรคะ
1: 6ส่วน9
0: เขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็นอะไรคะ
1: เศษ
0: 2
1: ส่วน
0: 3ได้เป็นเศษ2ส่วน3เมตรเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถตอบคำถามได้ยังคะ
1: ตอบได้แล้วค่ะ
0: จะได้ว่าอะไรคะ
1: ลูกเสือแต่ละคนในหมู่ที่1และหมู่ที่2จะได้รับเชือกยาวเท่ากัน
0: ถูกต้องค่ะดังนั้นลูกเสือแต่ละคนในหมู่ที่1และหมู่ที่2จะได้รับเชือกยาวเท่ากันนั่นเองค่ะเรามาดูข้อสุดท้ายกันค่ะโจทย์บอกว่ามีขนมหม้อแกงขนาดเดียวกันถาดแบ่งขนมหม้อแกง3ถาดให้เด็ก5คนคนละเท่าๆกันและแบ่งขนมหม้อแกง4ถาดให้เด็ก7คนคนละเท่าๆกันเด็กแต่ละคนในกลุ่มใดได้รับขนมหม้อแกงมากกว่านักเรียนสามารถตอบคำถามคุณครูได้ไหมคะว่าเด็กแต่ละคนในกลุ่มใดคะที่ได้รับขนมหม้อแกงมากกว่าคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ จากสิ่งที่โจทย์บอกแบ่งขนมหม้อแกง3ถาดให้เด็ก5คนคนละเท่าๆกันจะได้รับคนละเท่าไหร่คะ
1: เศษ3ส่วน5
0: เศษ3ส่วน5ถาดและจากสิ่งที่โจทย์บอกว่าแบ่งขนมหม้อแกง4ถาดให้เด็ก7คนคนละเท่าๆกันจะได้รับคนละกี่ถาดคะ
1: เศษ4ส่วน7ถาด
0: จะได้รับคนละเศษ4ส่วน7ถาดเนื่องจากเราทราบว่าเศษ3ส่วน5มีค่ามากกว่าเศษ4ส่วน7ดังนั้นเด็กแต่ละคนในกลุ่ม5คนได้รับขนมหม้อแกงมากกว่าเด็กแต่ละคนในกลุ่ม7คนนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวก2จำนวนมีกี่กรณีคะ2กรณีกรณีแรกเมื่อตัวส่วนของเศษส่วนทั้ง2เท่ากันให้เราทำยังไงคะ
1: ให้
0: เราพิจารณาตัวเศษแล้วถ้าตัวเศษเท่ากันนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะถ้าตัวเศษเท่ากันเศษส่วนทั้งสองนั้นก็จะเท่ากันด้วยแต่ถ้าตัวเศษไม่เท่ากันนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะ
1: เศษมากกว่าจะมากกว่าเศษส่วนที่มีเศษน้อยกว่า
0: ถูกต้องค่ะถ้าตัวเศษไม่เท่ากันเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าจะมากกว่าเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่านั่นเองค่ะในกรณีที่2เมื่อตัวส่วนของเศษส่วนทั้ง2ไม่เท่ากันจะต้องทำยังไงต่อคะจะต้องทำอะไรให้เท่ากันคะถูกต้องค่ะให้ทำเศษส่วนทั้ง2ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันโดยนำจำนวนเดียวกันที่ไม่เท่ากับ0มาคูณหรือหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนเมื่อได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจึงเปรียบเทียบตัวเศษโดยใช้หลักการในข้อก่อนหน้านี้ค่ะต่อมาเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบ2จำนวนให้นักเรียนเขียนเศษส่วนทั้ง2ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกก่อนแล้วจึงเปรียบเทียบตามหลักการทั้ง2ข้อข้างต้นค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการบวกเศษส่วนค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด9การบวกเศษส่วนและแบบฝึกหัด10สมบัติการบวกเศษส่วนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนใดมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ย่าแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่12ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด

0: พี่ร่มเย็นดูสิจุ๊บแจงโพสต์รูปรองเท้าใหม่เป็นสุขอยากได้มั่งอ่ะ
1: รองเท้าเป็นสุขที่เพิ่งซื้อไปขาดแล้วเหรอ
0: เป็นสุขใส่จนเบื่อแล้วค่ะเชือกรองเท้าก็หายไปแล้วด้วย
1: ก็ซื้อแค่เชือกรองเท้าใหม่ดีไหมล่ะประหยัดไว้ดีกว่า
2: พี่ร่มเย็นเขาพูดถูกนะหลานอะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัดใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะทิ้งตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นต้นแบบของการประหยัดมัธยัสถ์อย่างแท้จริงเห็นได้จากของใช้ส่วนพระองค์ที่ทรงใช้ทุกอย่างแบบรู้คุณค่าและคุ้มค่าที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้ฉลองพระองค์ชุดเดิมมาเป็นเวลาหลายปีหากมีการชำรุดเล็กๆน้อยๆก็จะโปรดให้ชุนบ้างเปลี่ยนยางยืดบ้างบางชุดตัดมา 8-9 ปีบางชุดก็ใช้นานถึง12ปีหรือจะเป็นดินสอทรงงานที่พระองค์ทรงเบิกใช้เพียงปีละ12แท่งแม้กระทั่งหลอดยาสีพระทนที่ทรงใช้จนแบนราบเรียบขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัดราษฎรสามารถทำได้เองหาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆมาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ
0: โหพระองค์ท่านยังทรงประหยัดขนาดนี้เลยเหรอคะ
2: ใช่แล้วหลานๆถ้าคนไทยเรารู้จักประหยัดมัธยัสถ์ใช้ทุกอย่างอย่างคุ้มค่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจยังไงเราก็จะพึ่งพาตัวเองได
3: ้ครับคุณยาย

0: สินอยากเล่าปี3วันนี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อมที
1: ่
0: สำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชครึ
0: กแล้วสำหรับป้อมหอราชครึกเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชครึกกับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชา

0: ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
1: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่าง
0: ไรใช่ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
0: ัน
1: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
0: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขาย

0: าเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจาก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
1: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
0: ดีค่ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: If you can remember, it's okay. Okay. Can I move to the next one?
1: Yes.
0: Okay, let me move to the next one. Okay, let's check. Who are they? Everyone, who are they?
1: Teacher.
0: Teacher and?
1: Student.
0: Student. In school, we have teachers and students. Okay, we have to pronounce them again. Teachers.
1: Teachers.
0: And students. Teachers and students.
1: Teachers and students.
0: Okay. Let's take a look at this one. Where is this place? Where is this place? Where can we call it? This place.
1: Classroom.
0: Ah, the teachers and the student also are in the
1: classroom.
0: Classroom. Everyone say classroom.
1: Classroom.
0: Okay. Don't forget to stress on the first syllable. Classroom.
1: Classroom.
0: Okay. Can you write it down?
1: Yeah.
0: Okay. Write it down. Okay. Have you finished?
1: Yeah.
0: นักเรียนที่ไม่ทราบความหมายนะคะหรือว่ากลัวลืมก็สามารถเขียนคำศัพท์ไว้ที่ภาพได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วย
1: yes.
0: Can I move to the next one? Can I?
1: Yes.
0: Okay. Okay. Look at that. Look at. Look at the these people. Who are they? What do you think?
1: Teacher.
0: So what do they teach?
1: PE.
0: So we can call. PE teachers. Everyone say PE teachers.
1: PE teachers.
0: หรือว่าถ้าสอนวิชาอื่นๆก็สามารถเปลี่ยนรายชื่อวิชาได้นะคะอย่างเช่นคุณครูปิ่นเป็นคุณครูภาษาอังกฤษก็สามารถเรียกได้ว่า English teacher แบบนี้ได้นะคะแต่จากภาพนี่คือ PE teachers. Very good. Okay, this one. Okay. What is it? What is it? You know the word gym, right? You know the short one, but the gym is stand for gymnasium.
1: Gymnasium.
0: Everyone say it again. Gymnasium.
1: Gymnasium.
0: One more time. Gymnasium.
1: Gymnasium.
0: นะคะนี่ก็คือชื่อเต็มเต็มของ gym นะคะหรือว่า gymnasium หรือว่าถ้าเราสะดวกพูดสั้นๆพูดว่า gym ก็เข้าใจได้แล้วนะคะ gymnasium. Can you write it down?อย่าลืมเขียนคำศัพท์นะคะที่เป็นคำศัพท์ใหม่หรือถ้าเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้จักค่ะโอเค gymnasium I will count down 3 2 1 okay can I move to the next one okay okay look at wow look at these people we see the science teachers and student rightThis one is science teacher. Very good. So what is the name of our science teacher?
2: Science lab.
0: What is the name of the teacher? Teacher Alongkorn, right? That is science teacher. Can I move to the next one? Okay, the last thing.
1: Science lab.
0: Science lab. This one. The lab is the short one, but the lab is stand for...Laboratory. Everyone say laboratory.
1: Laboratory.
0: One more time. Laboratory.
1: Laboratory.
0: Laboratory. ก็คือห้อง lab นะคะหรือว่า science laboratory นะคะเราเรียกย่อๆว่า lab ก็ได้นะคะเหมือนจิมเลยนะคะเรียกย่อๆว่าจิมก็ได้โอเค Have you done? นักเรียนแมทภาพเข้ากันหมดไหมคะลองเช็คนะคะ Let's check. Recheck your picture and your people you have to match them together ใครควรอยู่ในสถานที่ไหนก็ประกบภาพกันเอาไว้นะคะคำศัพท์ทั้งหมดนะคะเราจะใช้เพื่อทบทวนนะคะเพื่อที่จะมาอ่านบทความจากกิจกรรมต่อไปนั่นเองนะคะใบงานที่67 everyone take a look at the worksheet number 67 you see it you see the paragraphright how many paragraph that we got how many two we have two paragraph we have the story for two people นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำการอ่านนะคะเรื่องราวของผู้หญิง2คนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคนแรกหัวข้อของเรื่องก็คือ my nice school แปลว่าเขาต้องการจะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยโรงเรียนของเขาเองนะคะในแต่ละภาพคุณครูแบ่งมาเป็น2ย่อหน้าให้นะคะ

0: Are you ready for the lesson? Are you? Okay, the instruction said you have to read the story and then you answer the questions. เราอ่านก่อนแล้วก็มาตอบคำถามนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฟังก่อนนะคะขั้นตอนในการอ่านนอกจากอ่านด้วยตัวเองแล้วคุณครูอยากให้นักเรียนฝึกฟังนะคะโดยการกวาดสายตาให้ทันกับคำที่เขาพูดออกมาด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะให้เวลานักเรียนทบทวนอีกหนึ่งครั้งโอเค everyone you have to listen carefully are you ready
1: okay hello my name is Maya and I am 14 years old I am Burmese but I live in Chiang Mai Thailand I am studying in Mathayam 1In a small school far away from the city. There are 3 teachers and 30 students in my school.
0: Okay. Do you want me to do it one more time?
2: Yeah.
0: We need one more time. Okay. นักเรียนอย่าลืมกวาดสายตาไปพร้อมกันนะคะ
1: Hello, my name is Maya, and I am 14 years old. I am Burmese, but I live in Chiang Mai, Thailand. I am studying in Mathayam 1, in a small school far away from the city.There are 3 teachers and 30 students in my school.
0: คือพารากราฟที่1นะคะย่อหน้าที่1จากบทความเรื่องแรกนะคะแต่ละบทความจะมีทั้งหมด2ย่อหน้าบนสไลด์ของครูแต่ในใบงานของนักเรียนนะคะจะมีเป็นพารากราฟเดียวถูกต้องไหมพารากราฟสีฟ้านะคะ The blue one. Okay. The first paragraph talked about Maya. นะคะ She said, "Hello, my name is Maya."
2: Hello.
0: What is her name?
2: Maya.
0: Okay, my name is Maya and I am 14 years old. How old is she?
2: 14.
0: She is 14 years old. She said, I am Burmese. I am Burmese, but I live in Chiang Mai, Thailand. เขามีสัญชาตินะคะ Burmese หรือว่าเป็นชาวอะไรเอ่ย What is the name of her country? She is Burmese. She come fromMyanmar นะคะ she is Burmese I am studying in Mathayam 1 in a small school far away from the city เขาเนี่ยกำลังเรียนอยู่ที่ชั้นอะไรคะอยู่ในชั้นมัธยม1 same as you right in a small school โรงเรียนเล็กๆ and far away นะคะ far away from the city ไกลออกจากเมืองThere are 3 teachers and 30 students in my school. นะคะ โรงเรียนเขาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ
2: ่
0: ขนาดเล็ก มีคุณครูอยู่ทั้งหมดกี่คน How many teachers? 3 And how many students are there in the school?
2: 30
0: The student, there are 30 students in the school. Okay, can I move to the next one? นักเรียนอย่าลืมจดจำไว้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อย่อหน้าที่สอง Are you ready to listen?
2: Yes.
0: Are you ready?
1: Okay. My friends and I like jumping ropes in the playground in front of the building. We enjoy sports day activities because we can play different kinds of sports. We like studying English because it is fun. We can wear school uniform and sometimes we can wear casual clothes to school.
0: Okay. Do you want one more time?
1: My friends and I like jumping ropes in the playground in front of the building. We enjoy sports day activities because we can play different kinds of sports. We like studying English because it is fun. We can wear school uniform and sometimes we can wear casual clothes to school.
0: Okay. You want more? Do you want more?
2: Yeah.
0: More time? Or, it's okay.อยากให้เปิดอีกครั้งไหมคะหรือว่าพอแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะพารากราฟที่สองนะคะเขาบอกว่า my friends and I like jumping ropes in the playground in front of the building ทั้งเพื่อนทั้งหลายของเขาและตัวเขาเองนะคะเพื่อนๆและตัวฉันชอบกระโดดอะไรเอ่ยถูกต้อง thejumping rope ก็คือชอบกระโดดเชือกอยู่ที่ไหนคะ
3: สนามเด็กเล่น
0: playground ก็คือที่สนามเด็กเล่นหน้าตึกนึงนะคะ We enjoy sports day activities because we can play different kinds of sports เด็กคนนี้เหมือนแตงกิ้วเลยนะคะเขาชอบวันกีฬาสีมากๆนะคะกิจกรรมพอเขาได้ทำอะไรคะได้เล่นนะคะกีฬาหลายๆชนิดนะคะ kinds ตัวนี้แปลว่า

0: ชนิดนั่นเอง We like studying English because it's fun เขาชอบเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่ามันสนุก We can wear a school uniform and sometimes we can wear casual clothes to school นะคะเขาเนี่ยได้ใส่ชุดได้ใส่ยูนิฟอร์มนะคะได้ใส่เครื่องแบบแล้วบางครั้งเขาก็ได้ใส่ชุดอะไรเอ่ย casual ชุดแบบกึ่งทางการนะคะไม่ได้เป็นทางการมากมาโรงเรียนแปลว่าเขาได้ใส่ยูนิฟอร์มทุกวันไหมไม่นะคะไม่เหมือนเราแต่เราใส่ยูนิฟอร์มทุกวันเลยถูกต้องไหมนะคะอ่ะพารากราฟนี้นักเรียนไม่คำศัพท์ไหนที่เป็นคำศัพท์ใหม่ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์เอาไว้นะคะlet's check okay everyone are you ready for the next paragraph อันนี้เป็น story ของใครเอ่ย what is her name again Maya นะคะเรื่องของ Maya ผ่านไปแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของใครlet's check together are you ready okay
1: hello my name is Elisa I'm 13 years old and studying in Bangkok my school has excellent teachers who help students with their studiesSports and other special activities. We have different classrooms where the teachers teach us different subjects. There are three buildings in school.
0: You want one more time? You want more?
2: Yes.
0: Okay, one more time.
1: Hello, my name is Elisa. I'm 13 years old and in Bangkok. My school has excellent teachers who help students with their studies, sports, and other special activities.We have different classrooms where the teachers teach us different subjects. There are three buildings in school.
0: พารากราฟนี้นะคะบอกว่า Hello, my name is Alyssa. What is her name?
2: Alyssa.
0: Alyssa. I am 13 years old and studying in Bangkok. My school has excellent teachers who help students.With their studies, sports, and other special activities. เขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาเนี่ยอายุ13ปีนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครโรงเรียนของเขาเนี่ยมีอะไรคะ Excellent teachers มีคุณครูที่เป็นยังไงบ้าง Excellent มีคุณครูที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเป็นผู้ซึ่งสามารถช่วยนักเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ studies คือการเรียน sports and other specialactivities ทั้งเรื่องเรียนเรื่องกีฬาและกิจกรรมพิเศษต่างๆนะคะโอเค we have different classroom เราก็มีห้องเรียนที่แตกต่างกันออกไป where the teachers teach us different subjects ในแต่ละวิชาที่ต่างกันออกไปนั่นเอง there are three building in school building what does it mean building ตึกนั่นเองทั้งโรงเรียนของเขาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตึก how many buildingโอเคนะคะต่อไปพารากราฟต่อไปอันนี้ก็จะสั้นนิดเดียวนะคะโอเค let's do it
1: Our classroom is on the second floor of the first building There are a gymnasium and a swimming pool on the third floor of the same building I like studying science because there is a laboratory next to my classroom and I always help my teacher with the science subject
0: Do you want more?
2: Yes.
0: Okay, one more time.
1: Our classroom is on the second floor of the first building. There are a gymnasium and a swimming pool on the third floor of the same building. I like studying science because there is a laboratory next to my classroom, and I always help my teacher with the science subject.
0: Paragraph สุดท้ายนะคะเขาบอกว่า Our classroom is on the second floor of the first building. Our classroom ก็คือห้องเรียนของใครคะOur classroom ก็คือของพวกเรานะคะของตัวเขาและเพื่อนๆ is on the second floor ชั้นที่เท่าไหร่เอ่ย the second floor of the first building ตึกเขามี3ตึกนะคะโดยตึกแรกเนี่ยห้องเรียนของเขาก็จะอยู่ในชั้นที่2ของตึกแรกนั่นเอง there are a gymnasium อะไรเอ่ย gymnasium what does it mean gymnasium there are มีห้องอะไรบ้าง gymnasium anda swimming pool on the third floor of the same building ซึ่งตึกแรกเนี่ยก็จะมีทั้งโรงยิมนะคะมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะอยู่ที่ชั้นที่3นะคะในตึกนี้นั่นเอง I like studying science because there is a laboratory next to my classroom and I also help my teacher with the science subject

0: ว่าเขาชอบเรียนวิชาอะไรคะเขาชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพราะมีห้องแลบอยู่ next to what does it mean next to อยู่ใกล้ๆกับห้องเรียนของเขานั่นเองและเขาก็จะช่วยคุณครูเขาในรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่เสมอเลยนะคะโอเค all right so do you get the point for today do you get the point เข้าใจสิ่งที่นักเรียนได้อ่านไหมคะนักเรียนสามารถเข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทีเชอร์จะให้นักเรียนนะคะอ่านทบทวนอีกหนึ่งครั้งและทำกิจกรรมต่อ you have to write the letter T if the statement is true and you have to write F if the statement is false นักเรียนลองอ่านเนื้อเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองก่อนโอเค how many choice that you have how many choice the six โอเคเรามี choice ทั้งหมด6ข้อถูกต้องไหมคะนักเรียนลองเติมคำตอบด้วยตัวเอง true or false take your time
1: hello my name is Maya and I am 14 years old I am Burmese but I live in Chiang Mai Thailand I am studying in Mathayam 1 in a small school far away from the city there are 3 teachers and 30 students in my school my friends and I like jumping ropes in the playground in front of the building We enjoy sports day activities because we can play different kinds of sports. We like studying English because it is fun. We can wear school uniform and sometimes we can wear casual clothes to school.
2: Hello, my name is Elisa. I'm 13 years old and studying in Bangkok. My school has excellent teachers who help students with their studies, sports, and other special activities.We have different classrooms where the teachers teach us different subjects. There are 3 buildings in school. Our classroom is on the second floor of the first building. There are a gymnasium and a swimming pool on the third floor of the same building. I like studying science because there is a laboratory next to my classroom, and I always help my teacher with the science subject.

0: us school. Right or wrong? True or false? It's false. Right. How many buildings?
1: Three.
0: Three buildings, right? There are three buildings in the school. Okay. Okay. How many points that you got? Who got six? Who got six? ใครได้หกคะแนนเต็มเลย raise your hand please who got five
2: me
0: who got four who got three okay nice who got two who got one wow that's very nice good so everyone okay let's think about the vocabularies in our school everyone eyes on me
3: eyes on you
0: eyes on meOkay, student on the LTV 7, eye on me please, eye on me first. Let's take a look at the same worksheet in part B. Part B. Part B ให้ทำอะไรเมื่อสักครู่เราอ่านเกี่ยวกับเรื่องราวของโรงเรียนคนอื่นแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ you have to turn on your school. นักเรียนต้องมานึกถึงโรงเรียนของนักเรียนเองนะคะว่าในโรงเรียนของเรามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนสามารถ list คำศัพท์ที่นักเรียนรู้จักในโรงเรียนนะคะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นในพาร์ท B นะคะคุณครูเริ่มเขียนคำว่า canteen เอาไว้ให้เป็นตัวอย่างก่อนโรงเรียนเรามีอะไรอีกที่นักเรียนรู้สึกประทับใจyou have to write a mind map from the school context football field if you like it you can write it down เราเขียนคำศัพท์นี้เพื่ออะไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเขียนบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับโรงเรียนของนักเรียนนะคะประมาณ3ประโยคก็ได้นะคะสั้นๆเพื่อได้บอกเล่ากับเพื่อนๆปลายทางให้ฟังนะคะเช่น my nice school วังไกลกังวล is my nice school there are a swimming pool in front of the school and we have football field rightแบบนี้ก็ได้ง่ายๆนะคะเพราะโรงเรียนเรามีอะไรบ้างอะไรที่นักเรียนรู้สึกประทับใจนักเรียนสามารถดูบทความที่นักเรียนอ่านเมื่อสักครู่เป็นตัวอย่างได้เขียนเป็นประโยคง่ายๆนะคะเพื่อสื่อสารให้เราได้รู้ว่านักเรียนชื่นชอบอะไรในโรงเรียนของเรานะคะลองเขียนดูแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนบรรยายกันนะคะอย่างแรกนักเรียนเขียนอันนี้ก่อนลิสต์คำศัพท์ที่นักเรียนอยากจะใช้ในการบรรยายก่อนแล้วค่อยเริ่มเขียนบรรยายนะคะ Are you ready?
4: Yeah.
0: Let's do it.

0: Okay, everyone, time's up for part B. Time's up for part B. How many words that you got from part B? Can you give me your word? Can you give me? For example, what did you get? Take the microphone, please. Group one first.
1: Football field.
0: Football field. Okay. Plan that football field. What about group two? Football field. What about group two? Whatever.
2: DLTV classroom.
0: DLTV classroom. Wow, fantastic. What about you, group three? What a word that you got?
3: Basketball court.
0: Basketball court. Very nice. โรงเรียนเราก็มีสนามบาสด้วยนะคะ Group four.
2: Swimming room.
0: Swimming pool. One more time. Swimming pool.
2: Swimming pool.
0: Pool. Swimming pool นะคะหรือว่าสระว่ายน้ำนั่นเอง Group five. What do you get?
4: Music room.
0: Music room.Group six.
5: Computer room.
0: Computer room. Can you give me more? Can you give me more? มีอะไรอีกไหมคะ
2: Art room.
0: Art room. นะคะ Okay, nice. We have football field. We have the LTV classroom. We have basketball court. We have swimming pool. We have music room.Computer room and art room, right? You can write it down. นักเรียนเขียนเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนได้คำศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนักเรียนสามารถเขียนบรรยายได้ว่าโรงเรียนของเรามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนยังจำโครงสร้างเดิมได้ไหมยังจำ there is there are ได้อยู่ไหมคะจำได้ไหมนักเรียนสามารถเลือกบรรยายตามที่นักเรียนอยากจะบอกเล่าได้สามารถดูบทความเป็นตัวอย่างหรือจะเขียนขึ้นมาเลยก็ได้ There is a swimming pool for example My school has swimming pool หรือ There is a swimming pool It's okay Take a look at your worksheets first นักเรียนสามารถดูนะคะ

คะโครงสร้างประโยคจากใบงานได้หรือใบงานเก่าๆของเรียนนักเรียนก็นำมาดูได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้พรีเซนต์นะคะวันนี้ไหนลองเขียนดูซิ take your time

0: Everyone, thumbs up, thumbs up. Now, I think I can choose one of our students who can present you. Okay, she works.
1: Okay.
0: Everyone, student on the LTV, are you ready? Please welcome Peng from Group 4. Clap your hand for Peng, please.
2: Hello, my name is Peng. I am 12 years old. My school have laboratory and swimming pool. I love my school very much.
0: Clap your hand for your friend. Good job. เขาก็เขียนสั้นๆนะคะเขียนชื่อบอกชื่อบอกอายุแล้วก็บอกว่าโรงเรียนมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถนำไปทบทวนแล้วก็เขียนตามได้ดูสามารถดูบทความเป็นตัวอย่างนะคะต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเรามาแรปอัพด้วยภาพที่นักเรียนได้ใช้ในตอนต้นนะคะeveryone can you show me the picture of the first place show the picture please okay check your picture first a place where people eat at where is itCan you show me a picture? A place where people eat at. And can you pronounce the word together? It is canteen. Very nice. The next one, a room in our school or college where students study. สถานที่ที่เราเรียนหนังสือ What is it? Where is it? Show me the picture. And can you pronounce the words together? It isClassroom, very nice. The next one, a place that has many kinds of book for people to read or borrow. สถานที่ใดเอ่ย There are a lot of books. What is it?
3: Library.
0: The fourth one, the place equipped for experimental study in the science. อะไรที่เรามีอุปกรณ์การเรียนวิทยาศาสตร์ต่างๆ Where is it?The pronoun this word again laboratory. Very nice. Okay, the next one a place where students can do exercise. Where is it?
3: Gymnasium.
0: Very nice. Okay, สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของ My Dream School เราจะใช้ความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนมาใช้กับบทเรียนนี้กันซึ่งจะเป็นบทเรียนสุดท้ายของหน่วยที่3นั่นเองนะคะโอเค everyone have you finished your work เรียบร้อยแล้วนะคะโอเค eyes on me first okay thanks for your attention I hope you can use a lot of vocabulary for today okay and don't forget to be pleased with your school อย่าลืมยินดีกับโรงเรียนที่เราอยู่ตอนนี้นะคะโอเค everyone be happy have a nice day see you next time
4: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone. See you next time. Bye-bye.
5: Bye.

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆ

0: พิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์

ต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

0: ตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ้วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ

0: สวัสดี
1: สวัสดีครับปูพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
0: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
2: ธรณีพิบัติภัย
3: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
0: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาเอาเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
2: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
4: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
5: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
3: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
3: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนโปรดอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
6: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิด

0: ึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: TLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
2: อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
3: สามารถรับชมได้ทุกวัย
4: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
5: ได้ค่ะ
4: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
6: ปิด
4: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1 5 4 3 2 action
6: ดูดีค่ะ
7: พอยใส่ค่ะ
4: โนนี้ค่ะ
8: ยังทำดีตามพ่อสอน
9: สวัสดีค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนยังคงพาเพื่อนๆตามรอยพระราชนิพนธ์ของพ่อกันค่ะเรื่องราวของพระมหาชนกที่เพื่อนๆได้ดูอยู่นั้นกำลังเข้มข้นเลยค่ะหนูดีว่าเพื่อนๆน่าจะอยากดูกันแล้วนะคะงั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

หลังจากที่กระโดดออกมาจากเรือพระมหาชนกว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรถึง7วัน7คืนอย่างไม่ย่อท้อแม้จะมีอุปสรรคแต่พระองค์ก็ยังยึดมั่นในความเพียรจนปูทะเลมาคอยช่วยเหลือเสริมกำลังให้พระองค์พักเหนื่อยแล้วว่ายต่อไปได้ค่ะ

0: เชื่อว่าเพื่อนๆพร้อมที่จะฟังเรื่องราวจากบทต่อไปแล้วใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะเราต้องมีสติและใจเย็นๆถือว่าได้นำแง่คิดมาปรับใช้ไปฟังเรื่องราวต่อไปอย่างมีสติกันเลยค่ะ
1: บทที่22และ23พระมหาชนกพบนางมณีเมขลาด้วยความเพียรพยายามของพระมหาชนกที่ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรติดต่อกัน7วัน7คืนทำให้ข่าวนี้ดังไปถึงสวรรค์นางมณีเมขลาที่เป็นผู้ปกครองพื้นมหาสมุทรได้ทราบเรื่องนางยิงลงมาจากสวรรค์เพื่อขอพบบุรุษซึ่งไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากนางมณีเมขลาปรากฏกายต่อหน้าพระมหาชนกที่รอคอยอยู่กลางมหาสมุทรเพื่อสอบถามที่มาของพระมหาชนก
2: มีนางฟ้าด้วยเหรอคะทำไมเขาไม่ช่วยพระมหาชนกไปเลยอะคะ
1: นางมณีเมขลาเป็นเทพผู้ปกปักรักษานางมณีเมขลาภูมิใจในพระมหาชนกที่ว่ายน้ำติดต่อกัน7วันแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะได้พบกับนางมณีเมขลาเธอถามพระมหาชนกว่าทำไมถึงไม่ยอมหยุดพระมหาชนกตอบกลับไปว่าเรายังมีแรงพอที่จะใช้ความเพียรของเราว่ายต่อไปถึงที่สุดนางมณีเมขลาประทับใจมากที่ได้ฟังเช่นนั้นเอาล่ะจากบทนี้ใครได้แง่คิดอะไรกันบ้าง
3: ผมคิดว่าถ้าเกิดไม่มีใครช่วยผมถ้างั้นผมก็ต้องช่วยตัวเองสิครับ
1: โอ้ถ้าทางจะอินกันมากเลยเนี่ยผมก็เคยผ่านจุดนั้นแบบเพื่อนๆมาแล้วเอาล่ะผมอยากจะอ่านต่อแล้วล่ะ
2: พี่ฟูขา
1: อ้าวอะไรหรอ
2: สติค่ะมีสติด้วยนะคะ
1: อ๋อลืมไปเอาล่ะเพื่อนๆผมขออาสาสมัคร1คนที่จะมาอ่านในบทต่อไปเลยครับ
4: ค่ะ
0: ในตอนต่อไปห้ามพลาดกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าโนนี้นั้นจะพาเพื่อนๆไปติดตามตั้งแต่บทสรุปของเรื่องและวิธีนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยทำตามคำสอนของพ่อถ้าเกิดอยากรู้แล้วก็ตามพวกเรามาเลยค่ะพบกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย
5: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าสติคือความรู้สึกและลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมากที่จะช่วยให้บุคคลหยุดพิจารณาก่อนที่จะพูดจะทำหรือแม้จะคิดอ่านในเรื่องใดๆอีกข้อหนึ่งที่จะช่วยให้ระลึกได้คิดอ่านได้ถูกจุดถูกต้องก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นและหนักแน่นเป็นกลางพอไม่มีอคติสองสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของการศึกษาดีมีหน้าที่สูงที่จะต้องเป็นบุคคลชั้นนำในวงงานต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคตพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสามัญประจำปีระหว่างวันที่7ถึง8เมษายนพุทธศักราช2527

ื่อนมารู้จักกับนี่พลอยเป็นอะไร

0: ั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1
2: กล้องพร้อมปิด
3: ปิด
4: พี่นนท์นี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
2: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action
4: นนท์ค่ะ
5: ไปใส่ค่ะ
4: หนูดีค่ะ
6: ยังทำดีตามพ่อสอน
7: สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเคยทราบไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเคยได้รับรางวัลด้านการพัฒนามนุษย์จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติโดยมีนายโคฟีอันนันอดีตเลขาธิการสหประชาชาติทูลกราบถวายเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2549ซึ่งการพัฒนาคนโดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คือการทำให้ประชาชนพออยู่พอกินใช้ความรู้และคุณธรรมในการดำเนินชีวิตการพออยู่พอกินที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงสอนไว้นั้นมีผลดีอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลย

คุณลุงท่านนี้ชื่อว่าลุงบุญลือเต้าแก้วค่ะคุณลุงเป็นปราชญ์เกษตรกรที่นอกจากนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตยังเปิดบ้านให้ความรู้แก่คนในชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาชีวิตให้พออยู่พอกินด้วยค่ะ

0: จบจากบ้านลุงบุญลือพวกเราก็ได้เดินทางไปต่อกันที่โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาค่ะที่นี่มีเยาวชนคนดีที่ทำตามพ่อสอนโดยการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้พออยู่พอกินโดยไม่ต้องเบียดเบียนทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อมเลยค่ะ
1: เมื่อเราสามารถที่จะทำหรือผลิตน้ำจุลินทรีย์ใช้เองได้ความพอเพียงมันก็เกิดมีความพอประมาณเพราะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเงินก็จะเหลือเก็บนี่แสดงถึงความชัดเจนมากในเรื่องของความพอเพียงในส่วนของบุคคลและก็ครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นก็ลองทดลองทำดูและลองน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้คุณจะรู้จักคำว่าพอเพียงอย่างแท้จริง
0: ในการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9นั้นพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองจึงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้งจากนั้นพระองค์จึงพระราชทานความช่วยเหลือให้ประสงค์นิกรมีความกินดีอยู่ดีมีชีวิตอยู่ในขั้นพออยู่พอกินก่อนแล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไปน้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้นั้นสามารถทำได้กับคนทุกเพศทุกวัยและทุกเชื้อชาติเพื่อการพัฒนาตัวเองที่มั่นคงส่งผลให้กับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนเชื่อว่าจากตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันในวันนี้แล้วคงทำให้เพื่อนๆเข้าใจกันมากขึ้นว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่าพออยู่พอกินนอกจากจะทำให้พวกเราไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นยังทำให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงได้และพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้จะเศษ1ส่วน4ก็พอถ้าทำได้เศษ1ส่วน4ของประเทศก็จะพอไม่ได้แปลว่าเศษ1ส่วน4ของพื้นที่แต่เศษ1ส่วน4ของการกระทำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่5ทำเรื่อยๆทำแบบสังฆทาน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชุดสังฆทาน9ชุดที่คุณแม่ให้จัด
0: ยังไม่ทันนำไปถวายพระร่มเย็นก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วครับ
2: เข้าใจพูดนี่รู้ไหมศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่หลานทั้งสองสนใจมีหลักจากแนวความคิดเรื่องสังฆทานด้วยนะ
0: สังฆทานกับการทำงานจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับ
2: มาอยากจะเล่าให้ฟังหลักสังฆทานมีความหมายคือให้เพื่อให้เป็นการให้โดยไม่เลือกไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหมือนป้าติ๋มที่ตั้งตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านคนในหมู่บ้านที่ขัดสนก็ได้มาเอาของจากตู้ปันสุกไปเลี้ยงชีวิตคนในหมู่บ้านเห็นว่าการกระทำของป้าติ๋มเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้อยากทำความดีเช่นเดียวกับป้าติ๋มบ้างจึงพากันมาเติมของอื่นๆในตู้ปันสุขของป้าติ๋มบางคนก็ตั้งตู้ปันสุขไว้หน้าบ้านตัวเองบ้างจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยการแบ่งปันดังพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นตลอด24ชั่วโมงพระองค์ทรงอยู่บนยอดพีระมิดของสังคมแต่พีระมิดในประเทศไทยเป็นพีระมิดหัวกลับหมายถึงทรงรับพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินโดยไม่ทรงเลือกว่าเป็นใครมีเชื้อชาติศาสนาใดมีลักษณะคล้ายสังฆทานที่ให้โดยไม่ต้องระบุผู้รับค่อยๆทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาจากจุดเล็กแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสุขความสำเร็จในสังคมที่ยั่งยืนหากเรานำหลักการทรงงานนี้มาใช้ในการทำงานก็เหมือนกับการที่เราตั้งใจทำงานด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอื่นๆทีนี้เข้าใจหรือยังว่าสังฆทานเป็นหลักการงานได้ยังไง
0: เข้าใจแล้วครับ
2: เข้าใจแล้วนำไปใช้นะสังคมที่เราอยู่จะได้มีความสุขนะหลานนะ

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอรวงคำหานค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มาติดตามกันหลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะข่าวแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยนะคะทีนี้มันมีกรณีค่ะการเกิดแผ่นดินไหวในช่วงนี้บ่อยขึ้นนะคะทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยเกิดความไม่สบายใจแล้วก็มีการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของทุ่นตรวจวัดสึนามินะคะที่ตอนนี้ได้มีการส่งข้อมูลต่างๆอ่ะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการชี้แจงนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องบอกว่าระบบเฝ้าระวังและก็เตือนภัยสึนามิของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการพึ่งพาทุ่นเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังมีเทคโนโลยีอื่นๆจากเครือข่ายทั่วโลกเนี่ยมาให้ข้อมูลกับในส่วนของประเทศไทยค่ะนายเจษฎาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็เปิดเผยข้อความผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวโดยย้ำบอกว่ารัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและก็แจ้งเตือนภัยสึนามิมาอย่างต่อเนื่องด้วยระบบของประเทศไทยนั้นไม่ได้พึ่งพาทุ่นตรวจวัดสึนามิเพียงอย่างเดียวแต่เป็นระบบบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานแล้วก็มีขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ลงถึงหอกระจายข่าวค่ะ
2: ทุ่นเนี่ยมันหลุดออกไปครับเน
0: ื่
2: องจากว่ามันมีพายุแต่ณปัจจุบันเนี้ยเราตามเจอแล้วนะครับเราเดี๋ยวก็ต้องเก็บกู้นะครับโดยที่ประสานทางกองทัพเรือนะครับเพื่อจะดึงตัวทุ่นเนี่ยกลับมาอยู่ที่จุดเดิมนะครับแต่คือให้ลองคิดสภาพดูว่าทุ่นเนี่ยเรามีทั่วโลกนะ

0: ครับมีหลายๆทุ่นนะครับทุ่นเราหลุดไปตัวหนึ่งนะครับไม่สามารถจะแจ้งกลับมาได้เหมือนว่าไม่สถานะเนี่ยไม่ได้แจ้งกลับมาส่งที่ศูนย์นะครับแต่ว่ายังมีทุนของหลายประเทศเนี่ยยังออนไลน์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความผิดปกติเนี่ยนะครับเราก็ยังได้รับข้อมูลอยู่เหมือนเดิมก็จะมีการแจ้งเตือนจากระดับโลกนะครับก็คือเป็นเครือข่ายนะครับเช่น TTWC นะครับแล้วก็ความร่วมมือภายใต้องค์กรขององค์กรระดับโลกครับนะครับก็คือเป็นเครือข่ายทั้งหมดนะครับคือมันจะเป็นสถานะจะเป็นจอใหญ่ๆนะครับผมให้ลองจินตนาการดูนะครับแล้วเราก็ออนไลน์ตลอดนะครับเวลามีเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือว่ามากนะครับมันก็จะถูกแจ้งเตือนนะครับที่สถานีของกรมอุตุนะครับพอมีเกิดแจ้งเตือนปุ๊บมันก็จะถูกส่งมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของปภ.นะครับเราก็จะมอนิเตอร์นะครับถ้ามันเกิดว่ามีสัญญาณว่าเป็นสึนามินะครับเราก็จะออกเซลบอร์ดแคส
1: เสร็จย้ำนะคะว่าทางกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะแล้วก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อการเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือนประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพ
0: แผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะรู้ก่อนล่วงหน้านะครับอันนี้ทุกคนเข้าใจว่าเราไม่รู้ก่อนแผ่นดินไหวว่าจะเกิดล่วงหน้าเนี่ยเราไม่สามารถรู้แต่เมื่อไหร่ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะรู้แน่นอนนะครับและเพราะฉะนั้นสึนามิเนี่ยจะมาหลังจากแผ่นดินไหวนะครับเมื่อเราเกิดแผ่นดินไหวเรารู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บเราก็จะมีการเตือนสึนามิแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสบายใจได้นะครับว่าเมื่อมีสถานการณ์สึนามิถ้าจะเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทยเนี่ยเราจะได้รับการแจ้งเตือนแน่นอนแล้วระบบแกนแจ้งเตือนของเราเนี่ยจะเป็นระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับแล้วก็ระบบหอกระจายข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูกส่งไปยังมือถือทุกเครื่องนะครับหอกระจายข่าวทุกที่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้สถานการณ์นะครับเมื่อไหร่ที่มีการเซลล์บอร์ดแคสต์ออกไปมีหอกระจายข่าวออกไปนะครับมีระบบการแจ้งเตือนออกไปก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับของ
1: ด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็กล่าวถึงทุ่นตรวจวัดสึนามินะคะว่าทุ่นของไทยเนี่ยลอยอยู่กลางทะเลค่ะห่างออกจากฝั่งของประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรแล้วก็มีอีกตัวนะคะที่มหาสมุทรอินเดียกว่ากิโลเมตรทุ่นทั้ง2ตัวเนี่ยจะดูการเคลื่อนไหวของแผ่นดินใต้แผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรแล้วก็จะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องนะคะจากนั้นเนี่ยเครื่องก็จะมีการส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมซึ่งในหลายประเทศก็มีทุ่นเช่นนี้เหมือนกันแล้วก็จะนำมาประมวลผลกันว่าขณะนี้เนี่ยเกิดแผ่นดินไหวแล้วจะเกิดสึนามิหรือไม่แต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าทุ่นนี้ขยับแล้วจะมีการยิงสัญญาณเตือนประชาชนเพราะฉะนั้นการได้ข้อมูลมาก็จะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนที่จะส่งระบบเตือนภัยไปให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
2: เรื่องทุนเนี่ยนะครับต้องเรียนเป็นข้อเท็จจริงอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดเรื่องทุนเนี่ยนะครับเราเนี่ยตามเขาอยู่นะฮะเพราะว่าทุนเนี่ยเป็นทุนที่ลอยอยู่กลางทะเลจะห่างออกจากฝั่งประเทศไทยเนี่ยออกไปประมาณ540กิโลเมตรนะครับแล้วเรามีอีก1ตัวอยู่ที่มหาสมุทรอินเดียมันออกไปประมาณ900กว่ากิโลเมตรดังนั้นเองเนี่ยนะครับทุนทั้ง2ตัวเนี่ยถ้าเราเรียกง่ายๆก็บอกว่าเป็นทุ่นเตือนสึนามิแต่จริงๆแล้วมันคือทุ่นที่สัมผัสกับเป็นมีชแนลที่ลงไปที่พื้นของมหาสมุทรเพื่อดูว่าการไหวของแผ่นดินใต้มหาสมุทรมันมีไหมแล้วจึงจะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องนี้แล้วเครื่องนี้ก็จะส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมซึ่งของเรามีสองเครื่องนะครับศรีลังกาก็มีอินเดียก็มีนะครับอินโดก็มีหลายประเทศก็จะมีเพราะนั้นเนี่ยในทุ่นต่างๆพวกนี้ก็เหมือนกับหน่วยเล็กๆก็จะมาประมวลผลร่วมกันนะครับว่าตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวแล้วโอกาสที่จะเกิดสึนามิมีหรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าทุ่นนี้ขยับหรืออะไรแล้วจะยิงสัญญาณมาเตือนอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นการวิเคราะห์ก่อนเพราะว่าการเตือนว่าให้ขึ้นที่สูงจากสึนามิหมายความว่าเราจะเตือนตั้งแต่ประมาณ7กว่าลิตรขึ้นไปถ้าเกิดในประเทศไทย

0: ส่วนกรณีการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียและก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะขนาดอยู่ที่ 6.8 เนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับประเทศไทยกว่า500กิโลเมตรค่ะทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความสั่นไหวแล้วก็ได้มีการตรวจสอบแล้วไม่มีผลกระทบกับตึกสูงในประเทศไทยและอินโดนีเซียเองก็มีการประกาศแจ้งเตือนสึนามิแต่เพียง15นาทีก็ยกเลิกประกาศนั้นไปค่ะ
1: ของเราเนี่ยเราก็เฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับว่าจะมีผลกระทบเกี่ยวเรื่องของสึนามิหรือเปล่านะครับแต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยการแผ่นดินไหวถ้าเกิดใกล้เคียงนะครับระยะประมาณ 5-600 กิโลเมตรไปเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแต่ว่าไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆนะครับเพราะอันนี้เราก็ได้มีการตรวจสอบทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ในระดับอำเภอแล้วนะครับแล้วก็สอบถามทางจังหวัดแล้วครับ
2: แล้วว่าความเสียหายประเทศเราไม่มี
1: ไม่ครับเพราะว่าไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะครับว่าคนละแบบกันเพราะว่าลอยเลื่อนก็คนละเลื่อนนะครับหลายท่านก็คงจะทราบเรื่องนี้ดีอยู่
3: นอกจากนี้นะคะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ย้ำนะคะว่ายังไม่มีพายุลูกใหญ่เข้าประเทศไทยถึงแม้ว่าทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งเตือน42จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมไปถึงคลื่นลมแรงในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ซึ่งทางด้านปภ.เองก็พร้อมเดินหน้าค่ะในการใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยตรงถึงมือถือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเหนือพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรวม39จังหวัดแบ่งออกเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดและภาคกลาง7จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง3จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตโดยช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า3เมตรนอกจากนี้อธิบดีปภ.นะคะยังระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีพายุลูกใหญ่พัดสู่ประเทศไทยและระดับน้ำยังไม่สูงมากแต่บางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงระดับแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นจึงส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับเตือนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ
1: แจ้งเตือนออกมาอยู่หลายฉบับนะครับเพราะว่าแต่ว่าก็ยังที่เป็นเรื่องที่ยังที่หลายท่านจะทราบก็คือว่าเรายังไม่มีพายุที่เข้ามาจากฝั่งแปซิฟิกนะครับก็เลยยังไม่มีระดับน้ำที่สูงขึ้นมากนักก็คงจะมีแต่น้ำป่าไหลหลากนะครับอยู่บางพื้นที่นะครับรวมถึงแม่น้ำโขงในบางจุดที่มียกตัวระดับสูงขึ้นซึ่งอันนี้เราก็ได้มีการส่งเครื่องสูบน้ำนะครับไปช่วยพี่น้องประชาชนแล้วรวมถึงประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมูลที่ต่างๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
3: ขณะเดียวกันปภ.ก็เฝ้าระวังนะคะสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดโดยยืนยันค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีพายุลูกใหญ่พัดเข้าสู่ประเทศไทยแต่บางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากและระดับแม่น้ำโขงนั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยปภ.ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนด้วยระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความเตือนภัยตรงถึงโทรศัพท์มือถือของพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถแจ้งเตือนได้หลายระดับตามความรุนแรงของสถานการณ์ก่อนส่งสัญญาณเตือนปภ.จะติดตามข้อมูลจากดาวเทียมนะคะตรวจวัดปริมาณและก็ความต่อเนื่องของฝนพร้อมกับประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การแจ้งเตือนนั้นมีความแม่นยำแล้วก็ไม่สร้างความตื่นตระหนกต่อพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ประชาชนจึงควรสังเกตข้อความเซลล์บรอดแคสต์นะคะว่าระบุระดับความรุนแรงแบบใดแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
0: อย่างที่เตือนกันไปนะคะว่าในช่วงนี้สภาพอากาศบ้านเราเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักค่ะทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะก็ทำให้ทางจังหวัดนครพนมค่ะมีการทดสอบระบบสูบระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามแล้วก็ทดสอบระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม

0: การลงพื้นที่ค่ะเป็นการทดสอบระบบเปิดปิดของระบบสูบน้ำเพื่อให้เห็นสภาพการทำงานของการระบายน้ำในสถานการณ์จริงทั้งการปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำพร้อมกับติดตามทิศทางการไหลและก็ระดับน้ำในระบบด้วยโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะได้ตรวจติดตามที่บริเวณคลองท่อระบายน้ำรอบสารกลางจังหวัดนครพนมเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำไปยังจุดสูบน้ำที่บริเวณถนนไปรษณีย์และตรวจสอบเครื่องสูบน้ำชวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าและจุดหน้าวัดโพสีพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบจุดสูบน้ำและประตูเปิดปิดของระบบระบายน้ำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและขอให้พี่น้องประชาชนค่ะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วย
1: คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวหลงป่าน้ำตกห้วยตึงเท่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาค่ะกว่า4ชั่วโมงในการค้นหาจนกระทั่งเจอตัวแล้วก็สามารถช่วยออกมาจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยเจ้าหน้าที่อุทยานพร้อมอาสาสมัครได้ใช้โดรนค่ะช่วยในการค้นหาชายคนดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไล่ไปจนถึง4ทุ่มก็พบจุดที่อยู่นะคะบริเวณโขดหินใกล้กับน้ำตกห้วยตึงเท่าจึงเข้าทำการให้ความช่วยเหลือพาออกมาจากพื้นที่โดยจากการสอบถามค่ะพบว่าเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกแล้วก็ออกจากพื้นที่ในช่วงเย็นแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมแสงไฟส่องสว่างนั้นไม่เพียงพอจึงทำให้หลงอยู่ในป่าแล้วก็ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก็ไม่พบอาการเจ็บนะคะหรือว่าบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่จากการพูดคุยให้การวกวนคล้ายๆกับเมาสุราเจ้าหน้าที่จึงทำบันทึกนะคะว่ากล่าวตักเตือนถึงการเข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วย
0: ไปดูการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายที่บริเวณชายแดนกันบ้างนะคะแม้ว่าในขณะนี้ที่ด่านพรมแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะยังคงปิดอยู่แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ยังคุมเข้มพื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของปืนเถื่อนแล้วก็ของเถื่อนต่างๆมีการบูรณาการกำลังสามหน่วยงานนะคะเพื่อเพิ่มมาตรการตรวจสอบความตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่อีสานใต้ค่ะนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมเปิดเผยนะคะว่าทางกรมศุลกากรค่ะกำชับให้ด่านศุลกากรช่องจอมบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองรวมถึงการลักลอบนำเข้าปืนเถื่อนและของผิดกฎหมายครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และก็นครราชสีมาโดยด่านศุลกากรช่องจอมนะคะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์และตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่รถตรวจการแล้วก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางในพื้นที่อีสานใต้ก็มีการตรวจสอบพยานพาหนะค้นสัมภาระตรวจหาอาวุธแล้วก็ตรวจเอกสารประจำตัวของผู้ที่เดินทางทั้งบัตรประชาชนหนังสือเดินทางอย่างเข้มงวดสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวลาวได้1คนนะคะที่มีการลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายหลังแอบปะปนมากับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีเอกสารถูกต้องค่ะนายประสิทธิ์กล่าวว่าทั้ง3หน่วยงานจะเดินหน้าปฏิบัติงานร่วมกันนะคะเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทุกรูปแบบพร้อมกับสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อีสานใต้
1: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะที่นายกรัฐมนตรีนั้นถูกเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจค้นรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าเป็นการเดินทางส่วนตัวในช่วงวันหยุดไม่มีรถนำขบวนก็ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นไม่ทราบล่วงหน้าพร้อมกับชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะที่สามารถสกัดจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้ในจุดดังกล่าวโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้แล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมการปกครองอำเภอบ้านด่านขอตรวจค้นรถจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเรื่องนี้จัดฉากหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุค่ะว่าขอให้ไปคิดเรื่องอื่นพร้อมชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทราบล่วงหน้าเนื่องจากเป็นการเดินทางส่วนตัวในช่วงวันหยุดจึงไม่มีการจัดเจ้าหน้าที่มารอรับแต่อย่างใดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจที่สามารถสกัดจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได
2: ้อ๋อเขาตั้งด่านตรวจปกติตรงอำเภอบ้านด่านพอดีรถผ่านไป ไม่มีอะไรหรอกครับอย่าไปคิดอะไรมากเขาตั้งด่านตรวจก็ดีแล้ว
3: เขาไม่มีจับยาเสพติดเ
2: ขาเล่าให้ฟังว่าจับยาเสพติดได้แต่ว่าคนที่ขนยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ตกใจเห็นด่านก็มอเตอร์ไซค์คว่ำ
3: ที่ตรวจคือไม่ได้วางแผนว่า
2: เขาไม่มีเมื่อวานผมช่วงเช้าๆผมไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วก็ต้องแวะไปบ้าง
3: แล้วพอข่าวออกไปมีคนมาแบบแอบติงว่าตัวจะเป็นจัดฉากหรือเปล่าหรือว่าเราไปรถคันนี
2: ้คิดเรื่องอื่นดีกว่าเนาะตำรวจไม่รู้ครับเพราะไม่มีรถนำมันวันหยุดมันธรรมดาไม่มีขบวนผมไปกับใครอ่ะไปกับทีมส่วนตัวของผมนะไม่มีการตั้งแถวรับไม่มีการจัดการมารับทั้งสิ้น
0: หน่วยเฉพาะกิจยะลานะคะได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะส่งกำลังชุดปฏิบัติการจรยุทธนะคะหรือว่าชปจรยุทธค่ะออกลาดตระเวนเชิงรุกแล้วก็ซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะสกัดกั้นการลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์สำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะเป็นการบูรณาการกำลังจากกองทัพบกในส่วนของทหารพรานแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งจัดกำลังจากหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเจ้าหน้าที่กระจายกำลังครอบคลุมพื้นที่สำคัญค่ะทั้งป่าภูเขาแนวชายป่าท้ายหมู่บ้านพื้นที่ชุมชนไทยพุทธจุดยุทธศาสตร์แล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยในเขตรับผิดชอบเพื่อจำกัดเสรีในการเคลื่อนไหวรวมถึงสกัดกั้นความพยายามของฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุได้หน่วยเฉพาะกิจยะลาระบุนะคะว่ามาตรการดังกล่าวก็จะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในชุมชนต่างๆอย่างครอบคลุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางสนที่กำลังร่วมกับกรมสัมภากรนะคะตรวจค้นเป้าหมาย10จุดในพื้นที่5จังหวัดค่ะทลายเครือข่ายลักลอบขายใบกำกับภาษีปลอมสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3คนสร้างความเสียหายต่อรัฐกว่า300ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.นะคะร่วมกับกรมสัมภากรนำกำลังเปิดปฏิบัติการแอนตี้โกสต์บินทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติโดยนำหมายสารค่ะเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย10จุดใน5จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดชัยภูมิผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลภาษีอากรกลางได้3คนประกอบไปด้วยตัวแทนขายเจ้าของชีม้าที่ใช้รับเงินแล้วก็กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษีปลอมพร้อมกับตรวจยึดของกลางกว่า200รายการอย่างเช่นเอกสารใบกำกับภาษีแฟ้มรายงานภาษีสมุดบัญชีธนาคาร18เล่มแล้วก็ตราประทับบริษัท18ตราโดยหลังปฏิบัติการค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็นำเจ้าหน้าที่มาแถลงข่าวนะคะระบุว่าพฤติการของเครือข่ายนี้จะใช้กลุ่มไลน์เฉพาะติดต่อขายใบกำกับภาษีโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือว่าให้บริการจริงจากนั้นจะให้ลูกค้าค่ะโอนเงินเข้าบัญชีม้าแล้วก็จัดส่งเอกสารปลอมผ่านทางไปรษณีย์โดยรายนี้มีการว่าจ้างสำนักงานบัญชีให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทสูงถึง400ล้านบาทแล้วก็ยื่นงบรายได้เท็จปีละ300ถึง400ล้านบาทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรัฐนั้นรวมกว่า360ล้านบาทค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ออกเอกสารซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาทต่อการกระทำผิด1กรรมพร้อมกันนี้ค่ะยังได้เตือนไปยังผู้ประกอบการอย่าลงเชื่อซื้อใบกำกับภาษีปลอมมาใช้เพื่อที่จะยื่นเครดิตภาษีเนื่องจากจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ใช้ด้วย
0: ด้านตำรวจ

0: Times Square ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา

0: ก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
1: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
0: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
2: จริงหรือครับออกเลยครับออกเลยครับ
0: ไปละ
3: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
2: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
0: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
1: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โอ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัด
0: ๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไร

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่2เหมือนเดิมก็คือสมัยสุโขทัยและวันนี้ครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง
0: ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครูได้มอบหมายนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปทำอะไรครับไปศึกษานะครับเนื้อหานะครับที่อยู่ในศิลาจารึกหลักที่1นะครับเอาละครับดังนั้นในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องอ่านลายสือไทยนะครับที่ได้จากการศึกษาจารึกหลักที่1และเข้าใจความหมายโดยเห็นความสำคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่คนไทยต้องร่วมกันรักษาไว้นะครับซึ่งในชั่วโมงที่แล้วนะครับแต่ละกลุ่มจะได้รับข้อความที่เป็นไงครับแตกต่างกันออกไปนะครับที่แสดงถึงเรื่องราวในแต่ละด้านเนี่ยครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนพร้อมกันหรือยัง
2: พร
0: ้
2: อม
0: หรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับในขณะที่มีการนำเสนอนะครับครูก็จะให้นักเรียนนะครับได้บันทึกนะครับข้อความ

0: ตามบันทึกความรู้นะครับที่เพื่อนได้นำเสนอไปลงในใบงานที่3เรื่องเล่าจากจารึกก็คือวันนี้ทุกคนทำไมครับจะมาทำอะไรเอ่ยนำเสนอนะครับเนื้อหานะครับเป็นการเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังเนาะว่าตนเองไปศึกษามาแล้วเนี่ยได้ข้อมูลอย่างไรเอาละพร้อมหรือครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญกลุ่มแรกครับกลุ่มแรกนี้จะเป็นด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21ออกมาเตรียมตัวได้เลยครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่ม6จะมาเสนอเกี่ยวกับศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21ค่ะบรรทัดที่18เมื่อช่วงพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุโขทัยในน้ำ
2: บรรทัดที่19มีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบอกเอาจักกอบในไพ่รูทางบรรทัดที่10จูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะไข้ค้าช้างค้า
3: บรรทัดที่21จะไข้ค้าม้าค้าใครจะไข้ค้าเงื่อนสรุปประวัติในศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21แสดงให้เห็นถึงความเสรีในการค้าขายและการที่ไม่เก็บภาษีผ่านทางโดยคนในสมัยสุโขทัยสามารถค้าขายอะไรก็ได้ตามใจของแต่ละคนโดยไม่จำกัดและไม่เก็บค่าภาษีใดๆค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเอาละครับเด็กๆนะครับหลังจากที่เราได้ฟังเพื่อนนำเสนอไปแล้วนะครับเรามาอ่านข้อความในจารึกอีกรอบนะครับข้อความในจารึกนี้จะอยู่ด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21อ่านว่าอะไรครับอ่านไปพร้อมกันนะครับเมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบ่อเอาจะกอบในไพ่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักไข้ค้าช้างค้าใครจักไข้ค้าม้าค้าใครจักไข้ค้าเงินค้าทองค้านะครับทีนี้นักเรียนสงสัยไหมว่าแต่ละคำหมายความว่าอย่างไรเอาละเรามาดูกันก่อนคำแรกคือคำว่าจะกอบจะกอบหมายความว่ายังไงครับเก่งมากนะครับจะกอบหมายความว่าค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางนะครับที่รัฐเรียกเก็บจากไพ่ที่มีการไปเดินทางค้าขายนะครับใช้คำว่าบ่อเอาจะกอบก็หมายถึงอะไรครับไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางนั่นเองคำต่อมาคำว่าอะไรครับไพ่ลู่ทางขออภัยครับไพ่ลู่ทางนะครับไพ่ลู่ทางไพร่หมายถึงใครหมายถึงใครลูกเก่งมากก็คือประชาชนทั่วไปนะครับส่วนคำว่าลู่ทางคืออะไรครับคือเส้นทางที่ไปมาหรือเส้นทางคมนาคมเมื่อนำมารวมกันก็หมายถึงประชาชนที่สัญจรไปมาตามเส้นทางหรือผู้คนที่ใช้ถนนหนทางนะครับต่อมาเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายเพื่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนสนิทแต่เพื่อนในที่นี้หมายถึงใครลูกหมายถึงผู้คนราษฎรโดยรวมนะครับซึ่งประโยคนี้จะหมายถึงประชาชนสามารถนำวัวไปขายหรือใช้ม้านะครับขี่ม้าไปขายได้อย่างเสรีนะครับในสมัยก่อนเนาะไม่มีรถยนต์นะครับเหมือนในปัจจุบันก็ทำไมครับใช้ม้าเป็นพาหนะในการที่จะนำสิ่งของเนี่ยไปขายนะครับก็คือจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายนะครับใครจักไข้ค้าช้างค้าใครจักไข้ค้าม้าค้านะครับก็คือข้อความนี้หมายความว่าไงครับจักไข้แปลว่าอะไรครับจักไข้คือปรารถนาต้องการส่วนค้าก็คือความหมายโดยตรงอยู่แล้วเหมือนในปัจจุบันก็คือการค้าขายการซื้อขายนะครับดังนั้น ในที่นี้จึงมีความหมายว่าไงครับก็คือใครต้องการที่จะขายอะไรก็ให้ขายได้เช่นอยากจะขายม้าก็ขายม้าอยากจะขายช้างก็ขายช้างได้นะครับหรือใครจักไข้ค้าเงินค้าทองค้าเงินเป็นภาษาโบราณแปลเป็นภาษาปัจจุบันก็คือเงินนะครับก็คือใครอยากจะค้าเงินค้าทองก็ขาเปรียบเปรยให้เราเห็นว่าอยากจะขายอะไรก็สามารถขายได้อย่างอิสระดังนั้นข้อความที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะครับในบรรทัดที่18ถึง21ของด้านที่1นี้มีความหมายโดยรวมก็คือแปลว่าอะไรครับก็คือเมื่อครั้งสมัยพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุโขทัยนี้เป็นไงครับเมืองสุโขทัยนี้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวคือกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์นะเจ้าเมืองก็ไม่มีการเก็บคำเนียมค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางนะครับผู้คนที่สัญจรไปมาก็ทำไมครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางใครที่จะค้าขายอะไรก็สามารถทำได้อย่างอิสระเสรีเอาละครับจบลงไปแล้วกลุ่มต่อไปศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่32ถึง35เป็นของกลุ่มไหนครับกลุ่ม3ออกมาเลยครับนักเรียนสามารถนำนะครับข้อความนะครับที่อยู่ในเครื่องมือสื่อสารที่นักเรียนได้ช่วยกันสืบค้นออกมานะครับมาดูในช่วงนำเสนอได้เลยนะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาจากกลุ่ม3เราจะมานำเสนอเรื่องศิลาจารึกด้านที่1บรรทัดที่32ถึง35ค่ะข้อที่32นะคะปากประตูมีกระดิ่งวันหนึ่งอันหนึ่งแขวนไว้ไพ่หน้าค่ะ
3: บรรทัดที่33นะคะปากกลางบ้านกลางเมืองถ้อยมีความเจ็บท้อง
5: บรรทัดที่34นะคะห้องใจมักจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่อไล่ไปลั่นกระดิ่งค่ะ
6: บรรทัดที่35นะครับอันท่านแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได
7: ้วันนี้นะครับเรามีความหมายมา2ตัวอย่างนะครับเจ็บท้องข้องใจหมายถึงเป็นทุกข์มีเรื่องที่ไม่สบายใจข้อที่2นะครับมีถ้อยมีความหมายถึงมีสาระความสำคัญและมีเรื่องราวครับ
0: นะครับจบลงไปนะครับกลุ่ม3นำเสนออ่ะเราลองอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะครับเมื่อกี้เพื่อนยังอ่านใช่ไหมครับยังมีตกไปบางคำเนาะอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับเริ่มเลยครับปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั่นนะครับแขวนไว้หั่นต่อมาครับไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องคล้องใจมักจักกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่อไล่ดูดีๆนะถึงเจ้าถึงขุนบ่อไล่ไปอะไรครับไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้นะครับเมื่อกี้เราอ่านตกไปนิดนึงตรงบรรทัดที่34ก็คือข้องใจนะครับมันจักกล่าวถึงเจ้าถึงขุนนะครับเอาละครับสำหรับกลุ่ม2เรามาดูความหมายไปแต่ละคำกันเลยคำแรกอะไรครับปากประตูปากประตูนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงประตูเมืองเก่งมากนะครับหมายถึงประตูเมืองทำไมครับประตูเมืองมีอะไรครับ มีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั่นก็คือหั่นเนี่ยแปลว่าอะไรหั่นก็คือแปลว่านั่นนั่นแหละก็คือรวมความหมายก็คือปากประตูเมืองจะมีอะไรครับมีกระดิ่งแขวนไว้นั่นไพร่ฟ้าหน้าปกหมายความว่าไงครับไพร่ฟ้าหน้าปกก็คือคนประชาชนธรรมดานี่แหละครับนะต่อมาครับกลางบ้านกลางเมืองคือคำนี้มีความหมายว่าไงครับก็คือทุกคนนะครับที่อยู่ในสุโขทัยเนี่ยนะครับมีถ้อยมีความคือทำไมครับมีความทุกข์นะครับมีเรื่องราวนะครับที่จะร้องทุกข์หรือเจ็บท้องข้องใจคำนี้นะครับมีสำนวนเดิมนะครับก็คือหมายถึงความเดือดร้อนความทุกข์ใจนะครับไม่ได้หมายความว่าปวดล้อปวดท้องเจ็บท้องนะลูกนะครับเจ็บท้องข้องใจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเจ็บท้องแล้วต้องไปสั่นกระดิ่งนะแต่หมายถึงทำไมครับเปรียบว่ามีความเดือดร้อนทุกข์ร้อนใจเนี่ยก็ทำไมครับมักจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่อร้ายก็คือแปลไหมครับผู้ที่มีความเดือดร้อนเนี่ยก็จะไปทำไมครับไปกล่าวถึงเจ้าเมืองไม่ไร้หนทางไปเลยหรอกนะยังสามารถไปทำไมร้องทุกข์ได้นะครับแล้วไปร้องทุกข์ยังไงไปรั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ก็คือหมายถึงไปสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้ตรงประตูเมืองนั่นแหละเพื่อร้องทุกข์นะครับพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินก็คือทำไมครับกษัตริย์ในสมัยนั้นก็คือพ่อขุนรามคำแหงเมื่อได้ยินกระดิ่งก็ใช่ไหมครับเรียกเมื่อถามนะครับเมื่อนี้แปลว่ากลับแปลว่าเข้ามาก็คือทำไมครับจะเรียกตัวคนที่สั่งกระดิ่งเข้ามาสวนความแก่มันด้วยซื่อสวนความก็คือหมายถึงไต่สวนนะครับด้วยซื่อก็คือด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมความหมายโดยรวมก็คือทำไมครับพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วก็ทำไมครับจะเรียกมาไต่สวนนะครับว่าทำไมมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรแล้วก็ตัดสินด้วยความยุติธรรมนะครับดังนั้นข้อความนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าทำไมครับจากที่ครูอ่านมาทั้งหมดนะครับที่เราได้อ่านมาพร้อมกันก็คือทำไมครับประตูเมืองจะมีการแขวนกระดิ่งว่าราษฎรทำไมครับสามารถไปร้องทุกข์ได้นะครับถ้ามีเรื่องทุกข์ร้อนก็ทำไมครับไปสั่นกระดิ่งเมื่อพ่อขุนรามคำแหงได้ยินก็ทำไมครับจะเรียกเข้าไปแล้วทำไมครับไปไต่สวนด้วยความยุติธรรมนั่นเองนะครับซึ่งข้อความนี้สะท้อนให้เราเห็นถึงอะไรลูกเก่งมากถึงการปกครองนะครับแสดงให้เห็นถึงการปกครองที่เป็นธรรมโปรดเปิดโอกาสให้ประชาชนทำไมครับเข้าถึงกษัตริย์ได้โดยตรงและก็ตรงกับแนวคิดการปกครองที่เราเคยเรียนไปก็คือพ่อปกครองลูกนั่นเองนะครับเอาละต่อไปสิราจารึกหลักที่1ด้านที่2บรรทัดที่9ถึง13
8: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม4วันนี้จะมาอ่านสิราจารึกหลักที่1ด้านที่2บรรทัดที่9ถึง13ค่ะบรรทัดที่9นะคะคือมรรคทานมรรคทรงศีลมรรคโปรยทานพ่อขุนรามคำแหงค่ะ
2: บรรทัดที่10นะครับเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยบัวถ้วยนาง
9: บรรทัดที่11นะคะลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะ
2: บรรทัดที่12นะครับฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพัน
8: บรรทัดที่13นะคะสาธุคนเมื่อออกพรรษาการกฐินเดือน1ค่ะ
9: ในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงทำบุญและชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมงานบุญทรงดูแลชาวเมืองเหมือนลูกหลานประชาชนทั้งชายและหญิงช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างวัดและศาลาอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้บวชเรียนทำให้สังคมสงบสุขและมีคุณธรรมค่ะ
8: ต่อมาคือคำสำคัญนะคะพรรษาการกฐินคือการที่พระสงฆ์อยู่จำ
10: พรรษาครบ3 เดือนในช่วงเข้าพรรษา

0: และเมื่อออกพรรษาชาวพุทธจะจัดพิธีถวายผ้ากฐินเรียกว่าการกฐินซึ่งถือเป็นการทำบุญใหญ่ประจำปีค่ะ
1: เอาละครับกลุ่มนี้นำเสนอไปจะมีคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์สมัยสุโขทัยหลายคำเลยใช่ไหมครับเรามาดูที่คำแรกกันคำแรกก็คือคำว่ามักทานหมายถึงชอบทำทานคำที่สองมักทรงศีลหมายถึงชอบรักษาศีลข้อที่สามมักโอยทานหมายถึงชอบทำบุญทำทานแล้วก็จะมีคำว่าเก่งมากชาวแม่ชาวเจ้าชาวแม่ชาวเจ้าหมายถึงหมู่ญาติวงตระกูลของเจ้าเมืองและคำไหนล่ะที่หมายถึงประชาชนคนธรรมดาบ้างมีอะไรบ้างฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับและอะไรที่หมายถึงผู้หญิงผู้ชายก็มีคำว่าเก่งมากปัวหมายถึงผู้ชายนะครับนางหมายถึงผู้หญิงดังนั้นนะครับถ้วยปัวถ้วยนางเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงอะไรหมายถึงกลุ่มผู้ชายกลุ่มชายหญิงนะครับกลุ่มชายกลุ่มหญิงถ้วยเนี่ยแปลว่ากลุ่มแปลว่าพวกแปลว่าเหล่านะครับฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็คือประชาชนทั้งปวงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนก็คือเมื่อถึงฤดูการเข้าพรรษาก็จะทำไหมครับรักษาศีลเมื่อออกพรรษากลานกฐินกลานกฐินก็คือการถวายผ้ากฐินแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับเดือนหนึ่งจริงแล้วก็คือหมายความบอกว่าระยะเวลาของกฐินเนี่ยมีระยะเวลา1เดือนนะครับโดยรวมนะครับเราแปลความหมายได้ยังไงครับนะครับก็คือคนในเมืองสุโขทัยชอบทำบุญให้ทานรักษาศีลเมื่อถึงพรรษาก็จะถือศีลทุกคนทั้งกษัตริย์ขุนนางลูกหลานและประชาชนทั้งชายหญิงต่างมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาพอออกพรรษาก็จะร่วมกันทอดกฐินให้เสร็จภายใน1เดือนนะครับซึ่งข้อความนี้สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเก่งมากนะครับและการมีค่านิยมนะครับในด้านของการทำบุญรักษาศีลของคนทั้งเมืองและการที่ศาสนาเป็นศูนย์กลางสร้างความสามัคคีของคนในสมัยสุโขทัยเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ผ่านมากี่กลุ่มแล้ว
2: 3
1: กลุ่มกลุ่มแรกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมครับกลุ่มที่2เกี่ยวกับเรื่องการร้องทุกการร้องทุกนะครับโดยการไปทำอะไรครับ
3: ส
1: ั่
3: นกระด
1: ิ่งสั่นกระดิ่งกลุ่มที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับการการทำบุญเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยโดยมีพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นผู้นำนะครับเอาละต่อไปสิราจารึกหลักที่1ด้านที่3บรรทัดที่1ถึง7กลุ่มไหนครับกลุ่ม2ครับออกมาเลยครับ
4: สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาชมการย้อนยุคของเมืองสุโขทัยครับ
5: เอ้าแล้วนี่ภาษาอะไรเนี่ยอ่านเท่าไหร่ก็อ่านไม่ออก
6: มันก็คือภาษาที่ถูกจารึกไว้ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงไงฟิล์ม
7: นี่ถ้าฟิล์มยังไม่รู้เราจะอ่านให้ฟังสักประโยคนะเบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้มีตลาดประสาน
4: แล้วก็บรรทัดที่2นะครับมีพระอัจฉนะมีปราสาทมีป่าม้ามีป่าหมากพร้าวป่าหมากครับ
6: บรรทัดที่3นะครับลางมีไร่มีนามีถิ่นฐานมีบ้านเมืองบ้านเล็ก
5: บรรทัดที่4นะคะเบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้มีกุฏิพิหารปู่ครูค่ะ
8: บรรทัดที่5นะคะอยู่มีสลีดพงมีป่าพร้าวป่าลางมีป่าม่วงป่าขามค่ะ
4: บรรทัดที่6นะครับมีน้ำโคกมีพระขพุงผีเทพธิดาในเขาอันนั้นครับ
6: บรรทัดที่7นะครับเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ขุนผู้ใดถือเมืองครับ
4: ดยที่การสรุปของเรานะครับได้คือในเรื่องของศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่3บรรทัดที่1ถึง7นะครับได้มีการกล่าวถึงในเรื่องของวัฒนธรรมครับแล้วก็สังคมความเป็นอยู่ครับรวมถึงในเรื่องของสถาปัตยกรรมครับเช่นสลิดพงครับตลาดปราสาทครับแล้วก็รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองสุโขทัยครับเช่นพระอัจฉนะแล้วก็พระกระพุ้งผีครับโดยที่พระกระพุ้งผีนะครับหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุโขทัยครับคล้ายกับเทวดาประจ่าเมืองครับมีหน้าที่คอยปกป้องคุ้มครองเมืองปกป้องคุ้มครองเมืองสุโขทัยให้มีความปลอดภัยครับ
5: อ๋องั้นแปลว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตใช่ไหม
4: ใช่เลยแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญครับโดยที่ความสำคัญของสลิดพงนะครับเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ครับที่สร้างกั้นระหว่างเขาปะทะครับเพื่อกักเก็บน้ำและผันน้ำผ่านคลองครับและส่งไปยังสระต่างๆครับ
6: ตลาดประสาทนะครับคำว่าประสาทเป็นคำที่มาจากภาษาเปอร์เซียครับมาจากคำว่าบาซาร์ครับบาซาร์นะครับซึ่งหมายถึงตลาดครับแสดงให้เห็นว่าในเมืองสุโขทัยมีตลาดประจำสำหรับประชาชนซื้อขายกันครับตลาดประสาทนี้คงตั้งอยู่ที่ย่านชุมชนครับเพราะปรากฏข้อความในจารึกว่ามีถิ่นฐานมีบ้านใหญ่บ้านเล็กครับ
1: เอาล่ะครับทีนี้เรามาสรุปไปพร้อมกันว่าจากที่เพื่อนได้พูดไปเนี่ยสะท้อนให้เห็นภาพอะไรลูกสะท้อนให้เห็นว่าสุโขทัยเนี่ยน่าจะทำไมครับอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและการเพาะปลูกมีสวนผลไม้ใช่ไหมครับมีผลไม้หลายอย่างเลยเช่นอะไรมะม่วงใช่ไหมครับมีน่าจะเป็นมะพร้าวนะครับนะครับแล้วก็มีตลาดที่เป็นศูนย์การค้าขายชื่อว่าตลาดประสานนะครับทำให้เศรษฐกิจเนี่ยใช่ไหมครับมีความมั่นคงประชาชนมีถิ่นฐานบ้านเรือนทั้งเล็กและใหญ่กระจายอยู่รอบเมืองอีกทั้งยังมีวัดมีกุฏิมีวิหารนะครับและมีการกล่าวถึงว่ามีพระอัจฉริยะเป็นหลักฐานว่าพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและวัฒนธรรมในขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีความเชื่อเรื่องผีและเทพยดานะครับที่ปกปักรักษาเมืองชื่อว่าพระขพุงใช่ไหมครับเก่งมากนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานนะครับระหว่างพระพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิมในการสร้างความศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้นะครับยังมีทำนบเก็บน้ำนะครับทำนบกั้นน้ำที่ชื่อว่าสลิดพงนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและดำรงชีวิตของผู้คนในสมัยสุโขทัยเยี่ยมมากแสดงว่านักเรียนทำไมครับตั้งใจฟังเพื่อนเนาะอ่ะไปเลยครับกลุ่มต่อไปเลยศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่4บรรทัดที่8ถึง14กลุ่มไหนครับกลุ่ม5ครับ
3: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม5นะคะวันนี้จะอ่านศิลาจารึกบรรทัดที่7ถึง14ค่ะ
9: โดยบรรทัดแรกนะครับคือดีเหนือ6เข้าจึงแล้วตั้งเวียนผาล้อมพระมะ
5: บรรทัดที่8นะคะมหาธาตุ3เข้าจึงแล้วเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ
3: ่9นะคะมี1205ศกปีมะแม่พ่อขุนรามคำแหงหาไข้ใจ
10: 10นะคะในใจแลใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื
11: ่อบรรทัดที่11นะครับขุนผู้นั้นใส่ไว้เพราะขุนพระรามคำแหงนั้นหาบรรทัดที่12ครับเป็นเท่าเป็นพระยาแก่ไทยทั้งหลายหาบรรทัดที่13นะครับครูอาจารย์สั่งสอนไทยทุงหลายให้รู้บรรทัดที่14นะครับ เบื้องหัวนอนตะวันออกมีในเมืองไทยด้วย

0: ต่อมานะคะเรามาดูใจความสัมพันธ์กันค่ะปี1205ในมหาศักราชตรงกับพุทธศักราชที่1826โดยปกติแล้วการเทียบศักราชจากมหาศักราชเป็นพุทธศักราชจะทำได้โดยการนำปีในมหาศักราชมาบวกด้วย621ดังนั้นมหาศักราช1205บวก621เท่ากับ1826พุทธศักราชค่ะ
1: โดยพระคุณรามแห่งนะครับทรงสร้างลายสื่อไทยในปีพุทธศักราช1826ครับซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไทยครับอักษรไทยที่ท่านประดิษฐ์ขึ้นนะครับกลายเป็นรากฐานการศึกษาและใช้สืบต่อกันมาทำให้คนไทยรู้จักอ่านออกเขียนได้ครับ
2: สุโขทัยในสมัยนั้นเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ประชาชนทำมาหากินได้สะดวกสบายในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับ
3: มาดูที่ข้อความตรงจุดสำคัญเลยนะคะเขาบอกว่าครับบรรทัดที่8ครับเริ่มที่คำว่าเมื่อครับอ่านพร้อมกันเลยนะครับเมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี1205ศกปีมะแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจแลใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้พ่อขุนรามคำแหงนั้นหาเป็นเท้าเป็นพญาแก่ไทยทั้งหลายหาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนไทยทั้งหลายให้รู้บุญรู้ธรรมแท้แต่คนอันมีในเมืองไทยด้วยอ่ะทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าทำไมครับมีคำศัพท์โบราณหลายคำเลยใช่ไหมครับที่เรายังไม่รู้จักอ่ะเรามาดูมีคำไหนบ้างเช่นคำว่าหาเอาเก่งมากหานี่น่าจะแปลว่าอะไรหาแปลว่ามีใช่ไหมครับต่อมาคำว่าใคร่ใจก็คือความคิดนะครับรวมกันประโยคนี้ก็คือพ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจหมายความว่าพ่อขุนรามคำแหงมีความคิดอยู่ในพระทัยที่จะทำไมแลใส่ลายสือไทยนี้ก็คือทำไมครับแล้วจึงสร้างลายสือไทยนะครับใส่แปลว่าสร้างหรือประดิษฐ์ส่วนแลแปลว่าแล้วนะครับดังนั้นพ่อขุนรามคำแหงมีความคิดอยู่ในพระทัยแล้วจึงสร้างตัวลายสือไทยหรืออักษรไทยขึ้นมาลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้พอจะแปลความหมายได้ไหมน่าจะแปลว่ายังไงลูกก็คือทำไมครับพ่อขุนรามคำแหงทำไมครับเป็นผู้สร้างลายสือไทยเกิดขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเราสรุปได้ว่าเป็นภาษาปัจจุบันก็คือเมื่อก่อนเนี้ยยังไม่มีตัวอักษรไทยเมื่อถึงปีมหาศักราชที่1205ปีมะเมพ่อขุนรามคำแหงมีความคิดจึงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นอักษรไทยจึงเกิดขึ้นเพราะพ่อขุนรามคำแหงสร้างไว้นะครับพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเขายังพูดถึงต่อไปอีกว่าไม่ได้เป็นเพียงกษัตริย์ของชาวไทยเท่านั้นนะแต่ยังเป็นเสมือนครูอาจารย์ที่สั่งสอนให้คนไทยรู้จักบุญและธรรมข้อความนี้สะท้อนบทบาทของพ่อขุนรามคำแหงในสถานะกษัตริย์ผู้สร้างตัวอักษรไทยผู้ปกครองที่ใส่ใจศาสนาและผู้สั่งสอนประชาชนนะครับอ่ะต่อไปนะครับนะครับศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่4บรรทัดที่17ถึง27กลุ่มไหนครับกลุ่ม1อ่ะออกมานำเสนอได้เลยครับ
4: กลุ่มที่1จะมานำเสนอศิลาจารึกด้านหลักที่1ด้านที่4บรรทัดที่17ถึง27ครับ
5: กลุ่มผมนะครับได้เอาแต่ละข้อมาเขียนเรียงต่อกันก็จะอ่านได้ดังนี้ครับ
4: เสกมีเมืองกว้างช้างหลายป่าเบื้องตะวันออกลอดส่องแควลุมบาจายสขาฟังของเทียงเวียงจันเวียงคำเป็นที่แล้วเบื้องหัวนอน ล่อคนที่พระบางแพรกสุพรรณภูมิราชบุรีเพชรบุรี
6: 4ธรรมะ4ธรรมราชฝั่งทะเลสมุทรเป็นที่แล้วเบื้องตะวันตกลอดเมืองชอดเมืองณหงสวัสดีสมุทรหาเป็นแดนเบื้องตื่นนอนลอดเมืองแพร่เมืองน่าน
5: ต่อมานะครับเป็นคำสำคัญเมืองสองแควตั้งอยู่จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยครับ
7: เบื้องหัวนอนอยู่ในทิศใต้ในสมัยโบราณของไทยเบื้องตื่นนอนอยู่ในทิศเหนือตามความเชื่อในสุโขทัย
3: จากที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าไงครับพ่อขุนรามคำแหงสามารถปราบปรามบ้านเมืองทั้งหลายให้อยู่ในอำนาจมีบ้านเมืองกว้างใหญ่มีช้างมากมายนะครับทางด้านตะวันออกเนี่ยครอบครองถึงเมืองสะหลวงสองแควลุ่มบาจายนะครับเวียงจันเวียงคำแล้วมีเมืองอะไรอีกทางตะวันออกและตะวันตกล่ะมีเมืองอะไรตะวันตกก็มีเมืองชอดเมืองหงสาวริดดีนะครับนอกจากนี้ยังมีเมืองอะไรอีกมีเมืองคนทีพระบางแพรกสุพรรณภูมิราชบุรีเพชรบุรีศรีธรรมราชฝั่งทะเลสมุทรอันนี้ก็คืออยู่ทางไหนน่าจะอยู่ทางไหนของสุโขทัยทางใต้นะครับต่อมามีเมืองแพร่ม่านพลัวนะครับพ้นฝั่งเมืองชวาอันนี้ก็คืออยู่ทางไหนน่าจะทางเหนือนะครับซึ่งพระองค์ทรงดูแลประชาชนทั้งหลายด้วยเป็นไงครับด้วยความเป็นธรรมนะข้อความนี้ก็บ่งบอกให้เราเห็นว่าอาณาเขตของสุโขทัยเนี่ยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเป็นไงครับกว้างใหญ่มากครอบคลุมหัวเมืองทั้ง4ทิศนะครับและพระองค์ยังทรงปกครองประชาชนด้วยธรรมนั่นเองให้นักเรียนนะครับบันทึกลงในใบงานที่3นะครับให้เรียบร้อยโดยครูมีใบความรู้ที่5นะครับให้นักเรียนทำไมครับได้ศึกษาเพิ่มเติม

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะจดบันทึกแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเรามาทบทวนก่อนจะจบบทเรียนกันครับหันหน้ามาทางครูครับเด็กๆหันมาครับเรามาทบทวนกันไปทีละด้านนะครับด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูก
1: เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
0: เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจมีคำสำคัญก็คือคำว่าจะกอบนะครับจะกอบก็คือการเก็บค่าผ่านทางหรือภาษีนะครับข้อความที่แสดงถึงการค้าขายอย่างอิสระก็คืออะไรอีกจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักใคร่ขาช้างขาใครจักใคร่ขาหมาขาข้อความนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงทำไมครับการค้าขายได้อย่างอิสระรวมทั้งมีการเก็บภาษีค่าผ่านทางไหมไม่มีก็คือไม่มีการเก็บจะกอบนะครับก็คือเจ้าเมืองบอกเอาจะกอบในไพ่หลู่ทางนะครับอ่ะต่อมาศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่32ถึง35มีการกล่าวถึงอะไรเอ่ยการร้องทุกข์ของชาวบ้านก็คือไพร่ฟ้าหน้าปกนะครับไพร่ฟ้าหน้าปกนะครับมีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมันจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนนะครับไปทำอะไรทีนี้ไปสั่นกระดิ่งนะครับที่ใครแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงแขวนไว้นะครับต่อมาศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่2บรรทัดที่9ถึง13เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาในเมืองสุโขทัยโดยที่พระมหากษัตริย์ทำไมครับเป็นผู้นำนะครับในการที่ทำไมครับให้ชาวเมืองทำไมครับมาทำบุญนะครับก็คือทำไมครับมักทรงศีลทำไมมักโอยทานนะครับโดยทำไมครับพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ทั้งชาวเจ้าขออภัยครับทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยปู่ถ้วยนางก็คือพูดถึงว่าทุกชนชั้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นลูกเจ้าลูกขุนใช่ไหมทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงทุกคนทำไมครับมีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับต่อมาด้านที่3บรรทัดที่1ถึง7กล่าวถึงอะไรมีเพื่อนบอกว่าเป็นด้านสังคมวัฒนธรรมนะครับมีคำสำคัญคือตลาดประสานตลาดประสานมาจากภาษา
1: เปอร์เซ
0: ียมาจากคำว่าบราซาก็คือเป็นพื้นที่นะครับในการค้าขายนะครับมีการพูดถึงสลิดพงซึ่งเป็นทำนบเก็บน้ำนะครับแล้วก็มีการพูดถึงพระขพุงนะครับซึ่งเป็นอารักษ์เมืองนะครับต่อมาด้านที่4บรรทัดที่8ถึง14กล่าวถึงเรื่องอะไรนะครับก็คือทำครับเมื่อก่อนอ่านดูตรงบรรทัดที่8นะครับเมื่อก่อนอะไรลูกลายสือไทยนี้บ่มี 1,205 ศกปีมะแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจแลใส่ลายสีอื้อไทยนี้ ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้หมายความว่าแต่ก่อนมีลายสือไทยไหมไม่มีพอถึงปีมหาศักราชที่1205หรือปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่ครับ1826พ่อขุนรามคำแหงได้สร้างหรือประดิษฐ์ลายสือไทยนั้นขึ้นมาจึงมีลายสือไทยนั้นใช้จนมาถึงปัจจุบันเนาะมีพัฒนาการเรื่อยๆจนเป็นตัวอักษรไทยในปัจจุบันนะครับสุดท้ายนะครับด้านที่4บรรทัดที่17-27อันนี้จะค่อนข้างยาวมีการกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกอาณาเขตของสุโขทัยนะครับตั้งแต่เหนือจรดใต้ตะวันตกจรดตะวันออกแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะครับเอาล่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะเห็นพัฒนาการที่ได้จากการศึกษาหลักฐานที่ชื่อว่าพ่อขุนรามศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือศิลาจารึกหลักที่1เราได้ศึกษาแล้วเราได้เห็นพัฒนาการในด้านไหนบ้างวันนี้เศรษฐกิจสังคมวิถีวัฒนธรรมศาสนาการปกครองอาณาเขตนะครับดังนั้นครับในชั่วโมงต่อไปเราจะนำความรู้เหล่านี้มาเขียนสะท้อนคิดและนำเสนอสะท้อนคิดนี่เองคิดว่ามรดกที่สำคัญที่เราได้เรียนกันในชั่วโมงนี้เราเห็นมรดกสำคัญนี้คืออะไรครับหนึ่งอย่างเลยลายสื่อไทยมีอะไรอีกเพื่อนบอกว่ามีเรื่องของพระพุทธศาสนาสิ่งนี้ทำไมครับสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นลายสื่อไทยที่ส่งผลต่อปัจจุบันก็คือพัฒนาการมาเป็นตัวอักษรไทยในปัจจุบันให้เราได้ใช้กันหรือเพื่อนบอกว่าด้านพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับที่ปัจจุบันเป็นรากฐานของสังคมไทยเราจะนำความรู้เหล่านี้นะครับมาใช้ในการเขียนสะท้อนคิดรวมทั้งเราจะนำเสนอสะท้อนคิดในชั่วโมงหน้าสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบความรู้ที่5เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขซึ่งนักเรียนมีอยู่แล้วและก็ใบงานที่4เรื่องสะท้อนคิดสุโขทัยสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: งทางยังพอหาเจอแต่หลงเธอสิ้นเหลือทน
1: wow.
0: แต่ยุคนี้เราไม่หลงกันแล้วเรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกทิศทางและเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ GPS เคยสงสัยกันไหมครับว่า GPS ทำงานอย่างไรสำหรับองค์ประกอบใหญ่ๆ2องค์ประกอบสำหรับการทำงานของ GPS หรือ Global Positioning System ประกอบด้วย2 อย่างก็คือองค์ประกอบแรกคือดาวเทียมในทุกๆขณะของเรานะครับมีดาวเทียมกว่า30ดวงโคจรรอบโลกของเรานั่นก็แปลว่าในทุกๆขณะของเรานะครับเราจะรู้นะครับว่าดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งไหนณปัจจุบันองค์ประกอบที่2คืออะไรคือเครื่องรับสัญญาณนั่นเองก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาออกกำลังกายของพวกเรานั่นเองครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS ผมต้องขอไว้บอร์ดครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS นะครับมันเริ่มต้นจากที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมจะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุดังกล่าวนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราและจากสูตรฟิสิกส์ยอดฮิตของเราระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาในตอนนี้เราทราบความเร็วและเวลาใส่ไปในสูตรปิ๊งเราจะทราบว่าระยะทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราจะยาวเท่าไหร่ก็แปลว่าตำแหน่งของเราณปัจจุบันก็จะอยู่บนขอบหรือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองแต่สังเกตไหมครับว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับ
2: ดาวเทียมดวงที่2ครับผม
0: ถูกต้องครับซึ่งเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่2ภาพที่เราได้คือภาพนี้ครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ตำแหน่งของเราไม่ตรงนี้จุดตัดหรือไม่ก็จุดตัดตรงนี้แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจะอยู่ตรงไหนดังนั้นเราต้องทำยังไงครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการ
2: ดาวเทียมดวงที่3คร
0: ับ
2: ผม
0: ต้องนะครับ
3: หวานเจี๊ยบเลย
0: และเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่3สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะรู้ว่าจุดตัดจุดนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองและจริงๆแล้วนี่คือภาพจำลอง2มิตินะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราคงทราบว่าจริงๆเราต้องใช้3มิตินั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นวงกลมเราต้องใช้ทรงกลมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างของการนำวงกลมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์มีอีก1ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วงกลมในชีวิตประจำวันของเราซึ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและตัวอย่างนั้นก็คือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมหรือส่วนของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันแว็บแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบเขตโทษไอ้วงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เราเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลว่าเมื่อเราคิกออฟทั้ง2ทีมจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ในทำนองเดียวกันครับเมื่อได้การเตะจุดโทษเกิดขึ้นนักเตะทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ครับเป็นเส้นโค้งของวงกลมรัศมี10หลาโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเส้น1ส่วน4ของวงกลมอยู่ตรงนี้รัศมีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1หลาบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลางไปทั้งหมด10หลานะครับเพื่อเป็นไกด์ช่วยกรรมการตัดสินว่านักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้เป็นระยะทางทั้งหมด10หลาซึ่งนอกจากวงกลมปรากฏอยู่ในสนามฟุตบอลแล้วนะครับถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสนามบาสเกตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในสนามฟุตบอลจริงๆเพราะทุกวัน

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษาพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV

เอาทีวีคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการ

เลือกรายวิชาการเรียนการสอนที่กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้เราก็เดินทางมาถึงเรื่องของวันที่เริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนในวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่3ในครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยคุณครูได้มีการให้ความรู้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางในเรื่องของกระบวนการการออกแบบเกณฑ์อะไรนะใช่เกณฑ์การประเมินซึ่งถือว่าเป็นลักษณะการฝึกกระบวนการคิดแบบ1ในการกำหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อนำไปตัดสินผลงานหรือว่านำไว้ใช้ประเมินคุณค่าหรือว่าประเมินผลงานของเพื่อนในกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งในครั้งที่1ครั้งที่2ที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนก็ได้มีการฝึกกระบวนการแล้วก็วิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการกำหนดเกณฑ์การประเมินนักเรียนคิดว่าเกณฑ์การประเมินนั้นสำคัญหรือไม่ครับ
2: สำค
0: ั
2: ญ
0: สำคัญอย่างไรบ้างครับไว้ใช้ตัดสินไว้ใช้ในการให้คะแนนรายละเอียดต่างๆแล้วก็เป็นการให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อที่เป็นจุดเด่นของเพื่อนแต่ละกลุ่มใช่ไหมครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้มีจุดเด่นอย่างไรบ้างแล้วก็จุดที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนี่ก็เป็นตัวอย่างของการออกแบบเกณฑ์การประเมินนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนได้มีการออกแบบเกณฑ์การประเมินอย่างไรบ้างให้ตอบแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มได้นะครับในวันนี้นะครับก็ไปกันต่อเลยในเรื่องของริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่3เดี๋ยวดูกันว่าเนื้อหาวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนจำชั่วโมงที่ผ่านมาได้ไหมชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรครับเราได้มีการดูการวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรครับใช่คุณครูได้มีการมอบหมายภาระงานให้พวกเรานั้นเอาผลงานของเรามาวิเคราะห์การเขียนในรูปแบบต่างๆซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีตัวแทนกลุ่ม1กับกลุ่มที่5นั้นได้เป็นคนตอบให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังว่าลักษณะของงานเขียนเขาพอผ่านกระบวนการวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยจะต้องทำแบบไหนอย่างไรบ้างซึ่งตัวแทนกลุ่ม1กับกลุ่ม5ก็สามารถวิเคราะห์ออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเราสามารถไปย้อนเทปดูในชั่วโมงนี้ได้จากเทปที่ผ่านมานะครับในวันนี้จะเป็นเรื่องริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่3เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านจุดประสงค์พร้อมกันครับถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ครับ
1: บอกให้ต้องการประเมินผลงานและการลดทุนเพื่อพัฒนาได
0: ้ข้อ2ครับ
1: การประเมินผลงานและการลดทุนเพื่อพัฒนา
0: และข้อ3ครับ
1: บอกให้

0: ในการที่เราจะศึกษาเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะครับการประเมินผลถือเป็นการประเมินเพื่อสะท้อนคิดและจะทำให้เรานั้นเห็นจุดดีและจุดที่พัฒนามากขึ้นว่าเรานั้นหรือกลุ่มเรานั้นมีจุดเด่นอะไรบ้างและมีจุดที่จะต้องพัฒนาอะไรบ้างก็เป็นเหมือนดังจุดประสงค์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้ว่าบอกขั้นตอนการประเมินผลงานและการสะท้อนผลเพื่อได้นักเรียนดูนะจะมีอยู่2คำคือคำว่าการประเมินผลงานนั่นแปลว่านักเรียนต้องมีทักษะในการสร้างเกณฑ์การประเมินผลงานก่อนเพราะว่าเราสร้างนี่เราสร้างกันเล่นๆมั้ยแต่เราสร้างเพื่อเราเอาไปทำอะไรใช่เราเอาไปพัฒนาเพื่อประเมินงานเขียนของเพื่อนต้นทางปลายทางก็เช่นเดียวกันนะเราสร้างเพื่อไปประเมินปลายทางเช่นเดียวกันเพราะว่าจำได้ไหมว่าในช่วงอีกไม่กี่เทปข้างหน้านี้เราจะต้องมีการนำเสนอผลงานการเขียนจากที่เราอ่านจากที่เราเขียนทั้งหมดเนี่ยออกมานอกจากบอกขั้นตอนการประเมินผลงานแล้วสิ่งสำคัญมากคืออะไรครับใช่สะท้อนผลเพื่อพัฒนาการสะท้อนผลเพื่อพัฒนาเนี่ยเป็นทักษะสำคัญที่จะทำให้เรานั้นเข้าใจและเอาแนวการสะท้อนผลเนี่ยไปพัฒนางานเขียนในครั้งต่อไปให้เก่งขึ้นและเชี่ยวชาญขึ้นและสิ่งสำคัญมากนักเรียนดูในข้อ2สร้างการประเมินผลงานและการสะท้อนผลเพื่อพัฒนาขั้นตอนนี้มันไม่ใช่ว่าทำครั้งแรกแล้วได้เลยนะมันต้องเกิดจากสิ่งที่คุณครูพูดเสมอว่าสร้างแล้วเอาไปทำอะไรนะใช่เก่งมากต้องมีการทดลองใช้ไม่ทดลองได้ไหมครับ
1: ไม่ได
0: ้ถ้าจะพูดจริงๆก็คือถ้าไม่ทดลองก็ได้แต่ว่ามันได้ตามเป้าที่เราต้องการไหม
1: ไม
0: ่ฉะนั้นในท้ายสุดแล้วคำตอบคือต้องทดลองก่อนเพื่อทำให้อะไรครับเกณฑ์ของเรานั้นนิ่งขึ้นตรงตามความต้องการและตรงตามบริบทมากขึ้นเข้าใจคำว่าตรงตามบริบทไหมเช่นสมมติถ้าห้องเราไม่มีคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเราต้องสามารถปรับเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมตามบริบทได้แบบนี้เป็นต้นปลายทางก็เช่นเดียวกันครับขออภัยครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะเวลาเราเขียนเกณฑ์การประเมินเนี่ยเราต้องปรับให้ถูกต้องตามบริบทและข้อสุดท้ายบอกอะไรครับ
2: ประโยชน์
0: บอกประโยชน์ของการประเมินผลงานและการสะท้อนผลเพื่อพัฒนาได้นักเรียนครับการประเมินผลงานมีประโยชน์ไหมครับ
2: ม
0: ีประโยชน์ของการประเมินผลงานคืออะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตให้กลุ่มนี้ใช้ไมโครโฟนตอบให้กับนักเรียนต้นทางปลายทางได้ฟังหน่อยครับตอบตัวได้เลยก็ได้ครับ
3: เพื่อให้เจ้าของผลงานครับนำจุดพัฒนาของผลงานไปปรับใช้ในผลงานของตนเองครับ
0: เพื่อให้เจ้าของผลงานนั้นนำเอาจุดพัฒนาและจุดเด่นไปพัฒนาผลงานตนเองให้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยที่เราจะต้องอ่านคล่องเขียนคล่องแล้วเรื่องนี้ถามนักเรียนครับว่าแม้ว่าจะไม่ใช่เนื้อหาที่เราจะเรียนกันแบบภาษาไทยจ๋าตรงๆเลยนักเรียนคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมีผลดีกับนักเรียนไหมครับมีผลดีกับนักเรียนไหมครับมีเพราะว่านอกจากเราจะได้รับความรู้ทั้งศาสตร์ของภาษาไทยศาสตร์หลักภาษาศาสตร์วรรณคดีแล้วศาสตร์เหล่านี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นเกิดทักษะการคิดการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนแล้วก็การเอาไปใช้จนเกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้เอาละครับวันนี้ครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดนะครับจากการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือครั้งที่แล้วนะครับนักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานอย่างไรบ้างแล้วในแต่ละกลุ่มมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างให้ร่วมกันอภิปรายอ่ะเราทำอะไรไปในชั่วโมงที่แล้วใช่เรามีการวิเคราะห์ผลงานของเราที่กำลังจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่จะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนใช่ไม่ใช่
1: ใช
0: ่อันนี้เราทำไปแล้วแล้วแต่ละกลุ่มครับมีข้อสังเกตอย่างไรบ้างข้อสังเกตของกลุ่มแรกเป็นอย่างไรควรจะมีการเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหมครับ
4: จะมีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์แล้วก็กลุ่มเป้าหมายค่ะ
0: จะมีการเพิ่มเติมในส่วนของวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับก็อันนี้เป็นข้อสังเกตของกลุ่มแรกนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะก็คือว่าให้มีการทำให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบอันนี้ขออนุญาตให้เป็นตัวแทนกลุ่มแล้วก็เป็นตัวแทนต้นทางนะครับซึ่งคุณเจมส์เชื่อว่าแต่ละกลุ่มนั้นก็จะมีข้อสังเกตกลุ่มนี้มีข้อสังเกตไหมครับมีไหมครับข้อสังเกตของตัวเองเป็นอย่างไรบ้าง

0: อ่ะลองระดมความคิดกันดูก่อนครับเอาละตอนนี้แต่ละกลุ่มลองตอบดูนะครับ
1: เนื้อหาที่ไม่ครบถ้วนครับ
0: อาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนนะครับแล้วทีนี้ข้อเสนอแนะเราจะทำยังไงครับ
1: หาเนื้อหาเพิ่มเติมครับ
0: แต่ว่าหาเนื้อหาเพิ่มเติมนี่เรายังทันใช่ไหม
1: ทันครับ
0: นักเรียนบอกว่าทันนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างแนวคิดของกลุ่มที่2นะครับเชิญนั่งได้อ่ะขออนุญาตใช้เป็น2กลุ่มพอนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการร่วมกันอภิปรายมาถึงในชั่วโมงนี้ขออนุญาตทบทวนแล้วก็เรากำลังจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่วันนี้นะครับอยากให้นักเรียนต้นทางครับตั้งใจฟังให้ดีปลายทางตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมที่มีความท้าทายอย่างยิ่งเพราะว่าเราจะต้องใช้การระดมความคิดแล้วก็เราต้องใช้กระบวนการในการใช้โทรศัพท์ในการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูเนื้อหาวันนี้กันครับการประเมินงานเขียนการประเมินงานเขียนช่วยคุณครูเจมอ่านตรงสีแดงหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนต้นทาง
2: เป็นการวิเคราะห์และตัดสินคุณค่าของงานเขียนชิ้นหนึ่งอย่างครอบคลุม
0: นี่คือนิยามของการประเมินงานเขียนเขาบอกว่าการประเมินงานเขียนเป็นการวิเคราะห์นักเรียนวิเคราะห์เนี่ยมันทำแป๊บๆแล้วเสร็จไหมไม่ใช่มันต้องผ่านกระบวนการอะไรครับมองแล้วคิดออกมาเป็นระบบอันนี้เรียกว่าการวิเคราะห์การวิเคราะห์นี้วิเคราะห์เพื่อไปตัดสินคุณค่าของงานเขียนแต่ครูจะบอกเสมอว่าถ้าเรายังไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอเราห้ามพูดว่าการตัดสินนั้นเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีฉะนั้นเราจะไม่ไปตัดสินว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าเราไม่ได้วิจารณ์หนักขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการดูว่างานเขียนของเพื่อนของเรานั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างและจะต้องเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้างควรที่จะต้องเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ครับเราดูอะไรบ้างบรรลุวัตถุประสงค์ไหมมีความถูกต้องไหมชัดเจนไหมน่าเชื่อถือหรือไม่และมีคุณค่าทางด้านใดบ้างซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ต้องลงลึกขนาดนี้เพราะว่าอันนี้พูดเผื่อไว้กรณีท่านนักเรียนวิเคราะห์ถึงนะครับดูอะไรบ้างมีเนื้อหามีภาษามีการนำเสนอแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นกับผู้อ่านเข้าใจคำว่าผลที่เกิดขึ้นกับผู้อ่านไม่หมายความว่าผู้อ่านอ่านแล้วมีความรู้สึกที่ดีขึ้นอย่างไรให้ประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรอันนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับขั้นตอนการออกแบบงานเขียนข้อแรกคืออะไรเราผ่านทักษะนี้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะนักเรียนต้นทางปลายทางเพราะว่าเราจะไม่พูดเพิ่มเติมแล้วว่าการศึกษาตัวอย่างงานเขียนเป็นอย่างไรบ้างต่อมาครับทำอะไรเราวิเคราะห์อะไรบ้างดูสิครับโครงสร้างอะไรอีกอะไรอีกครับและโครงสร้างภาษาสำนวนและเนื้อหาประการต่อมาคืออะไรครับอันนี้เราก็ได้ทำไปเรียบร้อยนะครับการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทำเพื่ออะไรเช่นเพื่อแสดงความคิดเพื่อบรรยายเรื่องราววิเคราะห์นะครับต่อมาคือประเด็นอะไรครับคุณครูบอกเสมอว่าแม้ว่าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับนักเรียนเนี่ยบทบาทที่อ่านแล้วมันจะมองเหมือนเป็นครูแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าเราต้องทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ที่นำเสนอแล้วก็เป็นคุณครูเพื่อประเมินผลงานให้กับตัวแทนเพื่อนของเรานะครับก็จะมีความคล้ายคลึงในหน่วยที่ผ่านมาว่าเรานั้นเป็นผู้ที่นำเสนอผลงานด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่ให้เกณฑ์การประเมินกับเพื่อนด้วยประมาณนี้นะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไรบ้างการออกแบบงานเขียนอันนี้ขอทบทวนแบบไวๆเลยนะครับการออกแบบงานเขียนมีอะไรบ้างคือมีการกำหนดหัวข้อขอบเขตงานเขียนก็คือเป็นการดูว่าเราต้องการจะเขียนอะไรต่อไปคือการเตรียมทรัพยากรจำเป็นจะต้องทำงานเขียนที่มันแพงๆจำเป็นไหมไม่จำเป็นต้องมีการปรับประยุกต์ให้เกิดความเหมาะสมตามบริบทและขั้นตอนสำคัญมากคือเรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินซึ่งเราได้มีการทดลองสร้างในริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่1แล้วเราก็มีการเอาผลงานของพวกเราเนี่ยมาวิเคราะห์ในครั้งที่2แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าในชั่วโมงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมาถึงขั้นตอนสำคัญของพวกเราในวันนี้แล้ววันนี้เนื้อหาพอสังเขปเน้นไปที่กระบวนการปฏิบัติของนักเรียนครับ ช่วงลงมือทำจดจำได้เดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะศึกษาใบความรู้และหลังจากนั้นเรามาออกแบบเกณฑ์การประเมินกันครับนี่คือหน้าตาของใบงานครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าใบงานที่17ใบงานที่17นี้นะครับวันนี้คุณครูเจมเอาหน้าตามาให้ชมทั้งต้นทางปลายทางนะคือในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการทดลองแล้วใช่ไหมครับซึ่งวันนี้คุณครูอนุญาตให้ต้นทางปลายทางหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเปิดแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการค้นหาเพื่อมาทดลองระดมความคิดการออกแบบเกณฑ์การประเมินนักเรียนดูฝั่งนี้ครับประเด็นนี้คืออะไรประเด็นการประเมินพวกเรานึกไว้เลยว่าตอนนี้เรากำลังทำหน้าที่เป็นคนเพื่อที่จะออกแบบเกณฑ์การประเมินให้กับเพื่อนที่จะมานำเสนองานเขียนในท้ายหน่วยนึกในตามความเป็นจริงเลยอ่ะทดลองชวนกันคิดก่อนประเด็นแรกเอาเรื่องอะไรดีครับการเขียนถ้าอ่านขออนุญาตต้นทางบอกว่าประเด็นแรกเอาเรื่องการเขียนแล้วการเขียนอย่างไรจะทำให้ได้คะแนนเต็ม4
3: เขียน
0: สวยงามเขียนเรียบร้อยเขียนสวยงามเขียนสื่อสารถูกต้องตรงตามประเด็นแล้วก็ครอบอะไรนะเขียนครอบคลุมแล้วทำอย่างไรจึงจะเป็น3ปลายทางช่วยคุณครูตอบได้นะยังไงถ้า4อ่ะครอบคลุมแล้ว3เป็นยังไงเขียนสื่อสารตรงตามประเด็นแต่ว่าขาดประเด็นสำคัญบางส่วนใช่ไหมครับ2ล่ะครับเขียนสื่อสารถูกต้องโดยส่วนใหญ่แต่ว่าขาดประเด็นสำคัญหลายจุดแล้ว1อ่ะเขียนสื่อสารไม่ตรงตามประเด็นหรือเขียนผิดประเด็นพอเข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทางเข้าใจหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับระดมความคิดและอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อเป็นแนวความคิดในการออกแบบเกณฑ์การประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูภาค2ของครั้งที่แล้วนะครับก็คือ question answer format part 2นั่นเองครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของความแตกต่างของคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ได้เริ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่ question answer format เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปลักษณะนะฮะของคำถามรวมถึงคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่เราใช้กันครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราตะลุยคำถามคำตอบเกี่ยวกับ are you ซึ่งเราดูคำถามของ how are you แล้วก็ดูว่าพี่น้อง how are you มีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปดูคำถามที่พี่น้องชาวไทยใช้กันเยอะมากครับคือทำอะไรอยู่ไปไหนอะ doing where are you going ก็คือคำถาม verb ing นั่นเองก็คือคำถาม are you in นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะฮะคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วถ้าใครจำอะไรไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังในครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับ question answer format English triangle เรื่องราวที่หนึ่งของเราจะพูดถึงคำถามชุด what is your name นั่นเองครับ what is your name มาจากคำถามสำเร็จรูปคือ what is it ครับวิธีการออกเสียง is it ไม่ยากครับวันนี้คุณมีเพื่อนผู้ชายชื่อพงศิษฐ์แต่พงศิษฐ์เป็นกระเทยฮะส่วนคุณก็เรียกนะครับพงศิษฐ์แบบสั้นๆแบบกันเองว่า is it นั่นเองครับ so is it ก็จะเป็นไส้นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ what is it มันคืออะไร it is a book it isn't a book นี่ไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คำถาม what is your name ก็คือถอด it สรรพนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ your name what is your name my name is สมชายนี่ไงฮะภาษาอังกฤษที่จริงมันง่ายตรงนี้แหละครับอย่างเช่นครับจะถามว่ากี่โมงแล้วจ๊ะ what time is it ก็กี่โมงแล้วนะครับผมเคยสอนเรื่องของเวลามาแล้วนะครับในเทปก่อน it's 9 o'clock it's 9:30 what time is it it's 9:30 ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตมีตอนกี่โมงอะ what time isThe concert แล้วก็ตอบ The concert is at 7 o'clock เห็นไหมฮะ Where is the toilet คำถามยอดฮิตครับ Where is the toilet The toilet is over there อยู่ตรงนู้นนั่นเองใช่ไหมฮะมีคนมาเคาะประตูครับป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปคุณจะเห็นหนังฝรั่งครับหลายๆครั้งก็จะถามว่า Who is it ใครอ่ะ It's Chris Chris มาหานั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็นครับก็คือมันอยู่กับใครฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่าเงินอยู่กับใคร Who is the money with Who is the money with หรือภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆคือ WHO apostrophe S นะครับ Who's the money with ก็จะแปลว่าเงินอยู่กับใครก็คำตอบครับสมมติเงินอยู่กับผม The money is with me ถ้าเงินไม่อยู่กับผมก็ The money isn't with me ที่จริงแล้วมันดูเหมือนมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่จริงแล้วภาษาอังกฤษมันคือความคุ้นเคยล้วนๆครับถ้าทั้งประเทศสามารถพูดได้ What is your name คนไทยทั้งประเทศก็ต้องถามฝรั่งได้ครับว่า Who is the money with แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นั่นเองครับมันต้องใช้ความนะฮะความจำก็คืออยากจะ remember ได้ก็ต้อง repeat ก็ต้อง review ก็ต้อง exercise กันหน่อยอันต่อไปครับอย่างเช่นครับตอนนี้ผมร้อนมากครับ Why is it so hot ทำไมมันร้อนอย่างนี้วะหรือเวลาคุณไปกินส้มตำครับแม่ค้าบางคนสังเกตไหมฮะโอ้โหเรานั้นหน้ากทมมากเลยนะฮะแต่ตำส้มตำอย่างกับเรามาจากกาฬสินธุ์ครับใส่พริกเยอะมากโอ้โหเผ็ดสุดๆเรากินโอ้ถ้ามันเผ็ดอย่างนี้ why is it so spicy นะฮะต่อไปนะครับอาจจะมีคำถามอย่างเช่นนี่ไง who's พ่อแม่ของใครวันนี้ครับผมอาจจะเจอ iPhone ครับ whose iPhone is it whose iPhone is it ก็คืออะไร whose iPhone แล้วก็ใส่ is it ก็คือ iPhone ของใคร it's my iPhone หรือ it's mineแล้วก็ it isn't my iPhone หรือ it isn't mine อาจจะไม่ใช่ของฉันวันนี้ครับเห็น

0: ลูกใครวะ whose baby is it รถใครวะ whose car is it นั่นเองเอาเรื่องของ which บ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยากจะทราบค่ะว่า food court อยู่ชั้นไหน which floor is the food court on the food court is on the third floor นะฮะ which นั่นเองนะฮะคำถามต่อไปครับก็คือ how long นั่นเองครับวันนี้อยากจะไปดูหนังครับแล้วอยากจะทราบว่าหนังยาวเท่าไหร่ how long is the movie หนังยาว2ชั่วโมง the movie is 2 hours long ตั๋วมั้ยครับราคาตั๋วเท่าไหร่ how much is the ticket the ticket is 500 baht นี่ไงนะฮะหรืออาจจะว่า how far ก็คือไกลแค่ไหนแล้วใส่ is ใช่มั้ยแล้วอยากจะวันนี้คุณไปต่างประเทศคุณอยากจะทราบว่าโรงแรมเนี่ยนะครับกับสนามบินอยู่ห่างไกลกันขนาดไหน how far is the airport from the hotel แต่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคำตอบของ how far จะมีการเป็น exception นะฮะ exception คือเป็นข้อยกเว้นนิดนึงนะฮะว่าจะไม่ใส่คำว่า far ในคำตอบครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไกลไงอย่างเช่นนะครับมันอาจจะห่างกันอยู่แค่500เมตรพี่น้องชาวไทยไปบอกครับ the hotel is far from the airport only 500 meter มันก็จะแปลว่าโรงแรมนั้นอยู่ไกลจากสนามบินแค่500เมตรแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคดีพลิกนะฮะดังนั้นครับคุณใช้ระยะเวลาได้เลยครับสมมติฝรั่งถาม how far is the airport from the hotel oh the airport is about 500 meters from the hotel นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณนั้นสามารถจะไปฝึกได้นะฮะหรือสามารถจะเรียนรู้ได้หรืออย่างเช่นครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่ how deep is your love is your love how deep is your loveความรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็เอาหัวก็คือ how deep how far how much นะฮะ where what when why นะครับแล้วก็มี is it ก็คือไส้นี่นะฮะแล้วก็ is it สรรพนามนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คุณก็จะได้คำถามภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งชุดใหญ่เป็นพี่น้องของคำถาม what is your name นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามเนี่ยนะครับที่พี่น้องชาวไทยหลายท่านมาเนี่ยนะครับมักจะพูดกันไม่ถูกนะครับในคำถาม is it เนี่ยนะครับก็คือคำถามง่ายๆแต่ปรากฏว่าผิดกันเยอะก็คือ how is it นั่นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่าอาหารเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพี่น้องกับว่าคุณเป็นยังไงส่วนถ้าวันนี้เราไปเจอสมมติคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะถามผมว่ายังไงครับระหว่าง hi chris how are you กับHi Chris, how about you? คุณควรจะตอบอะไรครับ How are you? ใช่ไหมครับก็ How are you? แปลว่าคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะถามนะครับว่าอาหารเป็นยังไงสมมตินะครับหลายๆคนในบ้านเราไปถามฝรั่งว่า How about the food? มายังไงผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมายังไงครับเพราะจริงๆแล้วนะครับมันไม่ถูกเลยครับเพราะคำว่า How about เนี่ยนะครับจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือจะเป็นการนำเสนอก็ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอก Hi Chris How about you ก็จะแปลว่าสวัสดีคริสแล้วคุณล่ะอ้าวเฮ้ยมันเห็นว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไงครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาแล้วฮะไม่ต้องใช้อะไร How are you ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถามว่าอาหารเป็นยังไงไปถามว่า How about the food อันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ How is the food ครับผมแต่ถ้าไปถามเขาว่า How about the food มันก็จะแปลว่าแล้วอาหารล่ะหรือบางครั้งนะครับไปบอกว่า How about the food มันก็ฝรั่งจะฟังเอ๊ะเขากำลังเสนอให้เรากินข้าวหรือเปล่าเพราะ How about เนี่ยนะครับมันก็เป็นการนำเสนอได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันของพี่น้องชาวออฟฟิศทุกท่านครับเฮ้ยกินข้าวที่ไหนดีอ่ะ MK ป่ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับ How about MK หรือแบบ Fuji ป่ะ How about Fuji ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ how about มันจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือเป็นการนำเสนออะไรสักอย่างครับอย่าลืมนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต้องใช้ how is ครับอย่างเช่น how is your job ครับ how is your job ก็คืองานเป็นยังไงบ้าง how's your wife ภรรยาเป็นยังไงบ้าง how is your business กิจการเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพหูพจน์นะครับก็จะเป็นอะไรครับ how are your parents พ่อแม่เป็นยังไงบ้างHow are your children? ลูกหลานของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็น How was นั่นเองครับอย่างเช่น How was your weekend? เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านยังไงบ้าง How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นกลางก็คืออะไรครับอาจจะเป็นเหมือนกับ How was the meeting? ประชุมเป็นยังไง How was the party last night? งานปาร์ตี้เป็นยังไงกันบ้างครับ ต่อไปครับ is it คำถาม is it ก็ต้องมี yes no กันบ้าง
1: มาอีกแล้วครับ4หัวใจแห่งขุนเขา
0: มาอีกแล้วนะฮะอย่างเช่นครับ4หัวใจขุนเขาดวงที่1ก็คือ preposition ใช่ไหมครับเรามาดู is it ก่อนนะ is it ธรรมดานะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่า is it in เชียงใหม่ is it in เชียงใหม่คือไอ้สิ่งเนี้ยมันอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น it นะครับเปลี่ยนเป็นนามอย่างอื่นไหมครับว่า is ดอยสุเทพin เชียงใหม่ is ดอยสุเทพ in เชียงใหม่เราก็ต้องต่อเลยครับดอยสุเทพ is in เชียงใหม่แต่ถ้าดอยสุเทพเผอิญไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ดอยสุเทพ isn't in เชียงใหม่ is it on the sixth floor มันอยู่ชั้น6หรือเปล่า it's on the sixth floor it isn't on the sixth floor หลายคนถามว่าโรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหนครับก็ is your school on the sixth floorYes, my school is on the sixth floor of Central World. ใช่ไหมฮะ My school isn't on the sixth floor. นี่ฮะ Is it at home? มันอยู่ที่บ้านหรือเปล่า It's at home. It isn't at home. Is it outside? It's outside. It isn't outside. อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ Is he from England? เขามาจากประเทศอังกฤษหรือเปล่าเห็นคำว่า from นะฮะ Is he from England?ถ้าเขามาจากอังกฤษก็ต้องบอกว่า yes he's from England ถ้าไม่ได้มาจากอังกฤษก็คือ he isn't from England นั่นเองครับ is she with her husband ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีของเธอหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องบอกว่า she is with her husband และถ้าไม่อยู่ก็คือ she isn't with her husband นั่นเองครับอีกหนึ่ง preposition นะครับที่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือคำว่า by นั่นเองครับซึ่ง by by นอกจากจะแปลว่าโดยนี่นะครับby ยังสามารถจะแปลว่าอยู่ตรงจุดๆนั้นได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ is your house by the lake บ้านของคุณนั้นอยู่ตรงทะเลสาบหรือเปล่าถ้าอยู่ก็จะบอกว่า my house is by the lake ถ้าไม่ใช่ก็คือ my house isn't by the lake นั่นเองครับนอกจากพวก prepositions แล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีพวกคำบอกตำแหน่งคำอื่นๆนะฮะที่เป็นผมจะขออนุญาตนิยามเป็นพวก position words กันละกันนะฮะ position words ก็คือคำบอกตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก preposition อย่างเช่นคำว่า upstairs หรือว่า downstairs นั่นเองครับตัวอย่างนะครับก็คือ is the supermarket upstairs the supermarket is upstairs กับ the supermarket isn't upstairs ครับหรือถ้าจะบอกว่า is your father here พ่อของคุณนั้นอยู่ที่นี่หรือเปล่า my father is here my father isn't here นั่นเองครับ ส่วนคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าคำถาม is it เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ is it ตามด้วยหัวใจด้วยหนึ่งคือ preposition หรือบางครั้งเราก็ถอดได้ it อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนามอื่นๆได้อีกเยอะเพราะ it นึกถึงคุณผู้ชมนึกถึง it แล้วกันนะเห็น it ไหมฮะ it สีส้มนี้ it สีส้มนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรฮะเป็นตึกเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถเป็นโอ้ยเป็นได้ 108,009 ครับหัวใจดวงที่สองครับทุกท่านครับก็คือแน่นอนน้ำนั่นเองฮะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมครับ I can't stand to fly I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face beside a train and it's not easy to be me ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับคุณเพราะว่าเสียงผมอาจจะ เหมือนวัวถูกเชือดเนี่ยนะฮะแต่จริงแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับจากวง Five for Fighting หลายคนก็เขียนเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงร้องว่า I'm more than a bird ผมเป็นมากกว่านก I'm more than a plane ผมเป็นมากกว่าเครื่องบินไม่ยากครับเพราะในหนังเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้คำถาม Is it บวกกับนามก็คือหัวใจดวงที่สองของเราเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนะฮะคำถามนั่นเองครับซูเปอร์แมนครับจะบินผ่านมาอย่างนี้ทุกคนก็จะเฮ้ยนกหรือเปล่าวะ Is it a bird เฮ้ยเครื่องบินหรือเปล่าวะ Is it a plane ซูเปอร์แมนก็งงฮะอะไรวะอุตส่าห์มาบินแบบหล่อๆนะฮะมาหาว่าเป็นนกมาหาว่าเป็นเครื่องบินครับซูเปอร์แมนก็เลยต้องบินเข้ามาฟู่แล้วก็เหมือนกับเฮ้ยนั่นมันซูเปอร์แมนหรือเปล่าวะ Is it Superman แล้วก็สุดท้ายครับเตตตตตตตตตตตตตตต It's SupermanSo, แน่นอนครับ Is it Superman? It's Superman ครับแต่ถ้าไม่ Superman ก็ It isn't Superman So, นามครับอย่างเช่นครับ Is it a bird? Is it a plane? นะฮะหรือเฮ้ย Is it a snake? ใช่ไหมฮะ Is it a snake? หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับ คุณโทรมาหาผมเนี่ยนะฮะแล้วคุณโทรถามแล้วในนั้นคริสหรือเปล่า Hello is it Chris แล้วผมจะบอก Yeah it's Chris ถ้าเป็นพ่อผมรับพ่อผมจะบอกว่าไม่ใช่คริสครับ It isn't Chris นั่นเองครับ Is it ตามด้วย noun นั่นเองครับคำถาม is it ที่ตามด้วย noun หรือว่า noun เนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ is it บวกกับ noun เท่านั้นใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเปลี่ยน it เนี่ยก็เป็น noun อื่นๆอย่างเช่น is your father a teacher พ่อของคุณเป็นครูหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมาที่โรงเรียนผมนะครับก็จะเห็นพ่อผมสอนอยู่กับผมเนี่ยนะฮะก็คือ my father is a teacher แต่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือ my father isn't a teacher ถ้าจะถามว่าสมชายเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า is สมชาย a doctorสมชาย is a doctor แล้วก็สมชาย isn't a doctor นั่นเองครับอันดับ3คือ adjectives ครับ adjectives ครับผมก็คืออะไร is it spicy is it spicy it's spicy it isn't spicy อาหารอร่อยไหม is it good it's good it isn't good is it fun สนุกไหม it's fun it isn't funเราก็เปลี่ยนไอ้ it อันนี้เป็นอะไรได้ครับอย่างเช่นซุปเผ็ดไหมจากเมื่อกี้เป็น is it spicy ก็เป็น is the soup spicy the soup is spicy the soup isn't spicy หนังสนุกไหมว่าจะหนังง่ายไปเนาะ movie เราใช้ละครเวทีศัพท์ที่ชาวไทยอาจจะยังไม่ทราบ play ฮะ play ใช่ครับเล่นนะฮะ play ละครเวทีครับละครเวทีสนุกไหม is the play fun the play is fun the play isn't fun อย่าลืมนะครับ fun แปลสนุกถ้า funny ถึงจะแปลว่าตลกและที่จริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับก็เอาไปใช้กับประโยคคลาสสิกของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือรถติดนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็บอกว่ารถติดก็ต้องง่ายๆ traffic jam ไงไปบอกฝรั่งรถติด today traffic jam ผมถามนะฮะถ้าจะบอกรถไม่ติดจะพูดยังไงฮะถ้าจะใช้ traffic jam traffic no jam traffic not jam ถ้าจะถามเป็นคำถามนะครับ today traffic jam ดังนั้นเนี่ยนะครับที่จริงแล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกครับว่า traffic jam มันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นประโยคเลยนะครับก็เราก็เคยคุยมันบ้างนะฮะเรื่องนี้ the traffic is bad รถติดครับ so ถ้า the traffic is bad คำถามก็ต้องสลับเป็น is the traffic bad so คำถามคือ is the traffic bad the traffic is bad the traffic isn't bad นี่ฮะนามคือ traffic bad เป็น adjective so is it ตามด้วย adjective ครับและอันดับที่4ครับผมก็คือ is it ตามด้วยหัวใจตัวที่4คือ verb ing ครับผมverb ing ก็แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่านี่อะไรครับจะถามว่านี่ฮะฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่าไม่ยากครับ so ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับ is it ตามด้วยขุนขาวตัวที่4ก็คือหัวใจตัวที่4คือverb ing ฝนแล้วก็ใส่ ing นั่นนะฮะ is it raining นั่นแหละครับ is it raining คำตอบคือ it's raining และคำตอบคือ it isn't raining นั่นเองครับ is it snowing it's snowing it isn't snowing หรือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ครับใช่แล้วครับตอนนี้พนักงานเขาเต้น one two three four มาแล้วครับอันนั้นเราไม่ได้รอครับแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ก็คือตอนนี้น้ำเดือดอยู่นั่นเองครับฉะนั้นเราจะถามว่าเฮ้ยน้ำเดือดอยู่แล้วปะเนี่ยเปิดหม้อมาฟรุป is the water boiling ก็คือเปลี่ยน it เป็น water is the water boiling the water is boiling the water isn't boiling อาจจะเปลี่ยนประธานเป็น she ก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือเปล่า is she crying she is crying she isn't crying นั่นเองครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าแค่คำถาม what is your name เนี่ยนะครับมีพี่น้องกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะติดตามนะครับคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับแต่คราวนี้ไปกันก่อนนะครับ

ในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงเวลาระยะที่ไทยกำลังเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยมที่แผ่ขยายอำนาจเข้ามาเพื่อยึดครองดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักว่าการที่จะรักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชอยู่ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกมิตรไมตรีกับชาติมหาอำนาจตะวันตกและวิถีทางหนึ่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเหล่านั้นในสมัยโบราณการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชอาณาจักรก็แต่เฉพาะในราชการสงครามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเพื่อการเจริญทางพระราชไมตรีและยังมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมืองตามแบบอย่างตะวันตกเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเริ่มด้วยการเสด็จประพาสดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้แก่สิงคโปร์ชวาอินเดียพม่าและต่อมาจึงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งผลของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนอกจากจะได้ส่งสารสัมพันธไมตรีกับราชสำนักยุโรปให้แน่นแฟ้นแล้วด้วยพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนทรงวางพระองค์อย่างสง่างามทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากทุกประเทศในฐานะพระประมุขของชาติที่ทัดเทียมกันอันเป็นการแสดงนัยยะสำคัญให้สังคมโลกได้ประจักษ์ในความเป็นอารยประเทศของไทยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อๆมาล้วนทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้รับการวางรากฐานไว้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงถือเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเจริญพระราชไมตรีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือกว่า27ประเทศและในโอกาสที่มีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยือนก็ทรงให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชอัจฉริยะอันน่าประทับใจยิ่งดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่มีพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศทั่วโลกเสด็จมาทรงร่วมแสดงความยินดีถึง29ประเทศเหตุการณ์ที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์เช่นนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ใช่เพราะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์มาตลอดพระชนชีพได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วต่อสายตาของสังคมโลกพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดามิตรประเทศต่างๆเหล่านี้ได้สืบทอดมาถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้วางรากฐานไว้แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดี

อินิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องขาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

ต่ไปสุดท้ายค่ะเวลากระดาษมันปิวได้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรมันต้องมีอะไรก็คือวินพอออกเติมวายออกเสียงว่าวินดีนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือว่าในข้อมูลหน้านี้ให้เราโยงเส้นนะคะโยงเส้นว่าอะไรตรงกับอะไรดูจากสัญลักษณ์นะคะเสร็จแล้วหรอเอาเสียงดี howโอเค how is ใครเล่นกันมาข้างหน้าดีไหมมาสอนแทนครูดีกว่ามั้งนะคะฟังดี how is the weather like how is the weather like ออกเสียงดีๆ how is the weather like โอเคอันนี้แปลว่าอากาศเป็นยังไงบ้างเนาะอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะดังนั้นเวลาตอบถ้ามีฝนเราก็บอกว่าIt's rainy. It's rainy. ถ้ามีหิมะล่ะ It's snowy. ถ้ามีลมมีลม It's windy. ถ้ามีแดดล่ะ It's sunny. ถ้ามีฝนล่ะ It's rainy. แล้วถ้ามีก้อนเมฆล่ะIt's cloudy. It's cloudy. ทีนี้แซนับแซนับแซนับแซนับแซนับโอเคเดี๋ยวครูจะพูดภาษาอังกฤษนะคะว่าสมมตินะ It's sunny. ให้นักเรียนคิดว่าเฮ้ยถ้าอากาศมันร้อนเนี่ยมันมีแดดมันมีแสงแดดเนี่ยเราต้องรู้สึกยังไงท่าทางต้องเป็นแบบไหนท่าทางเป็นแบบไหนนะคะพร้อมยังนะต้องดูว่าท่าทางเป็นแบบไหนนะคะทำท่าทางตามที่ครูบอกนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะเอาเริ่มต้น it's rainy ต้องทำท่ายังไงเวลาฝนตกทำท่ายังไงอะเออหรือไปใครสู้ฝนอย่างนี้มีป่ะนะคะ it's rainy นะคะต่อไป it's sunny sunny โอ้ sunny is snowy อันนี้หนาวจริง it's snowy ต่อไปIt's windy เฮ้ยลมพัดแรงเลยลมพัดแรงทำท่ายังไงเออพัดแรงลมพัดแรงนะคะต่อไป It's stormy เวลามีพายุเป็นไง stormy เฮ้ยเวลามีพายุทำยังไงคะนั่งลงโอเคตอนนี้ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่สามารถทำท่าตามที่ครูบอกได้มาเลยมาเก่งมากเลยมั่นใจตัวเองออกมาเลยมาเลยนี่เป็นอาสาสมัครนะเอาอาสาสมัครลุกขึ้นเอาลุกขึ้นเร็วมาลุกขึ้นเอาเจ้านี่มาเร็วมีใครอยากเป็นอาสาสมัครออกมาข้างนอกคะออกมาเออถูกต้องของหน่อยสแตมป์แล้วเอาสแตมป์นะครูจะเบิ้ลให้2แล้วทำท่าที่แบบว่าที่มันถูกต้องตามที่ครูบอกโอเคมั้ยไม่รู้แหละก็ฟังดีๆอาสาสมัครแล้วอ้าวฟังดีๆนะทำท่าตามนั้นนะจุดมุ่งหมายข้างหน้ามีสแตมป์รออยู่โอเคมั้ยยืน It's rainy เพื่อนใบ

แล้วเบื่อนใบโอ้โหอาสาสมัครอยู่ไปนั่งเนี่ยฝนตกอยู่ทำหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเวลาฝนตกลงมาทำหน้ายังไงฝนตกเออ it's sunny ตกร้องร้อนหรือร้องร้อนโอเคต่อไป it's snowy หนาวนี่อันนี้คือทำแล้วใช่ไหมอันนี้ที่ทำคือทำแล้วใช่ไหมต่อไปค่ะต่อไปit's windy ครูให้ไป4ดวงไปความกล้ามีความกล้าใครอยากจะออกไปคนนึงคะผู้หญิงของผู้หญิงค่ะเอามาเลยค่ะเลยมาเลยมานี่มานี่เฮ้ยเราต้องพยายามแอคชั่นให้เยอะๆเผื่อช่อง3เอาไปเป็นเล่นหนังนะคะทีนี้ดูนะคะ it's cloudy cloudy เฮ้ยมันมีก้อนเมฆเยอะจังเลยวันนี้ทำยังไงเนาะทำยังไงอ่ะก้อนเมฆมันเยอะเลยอ่ะเออทำยังไงอ่ะถ้ามีก้อนเมฆจินตนาการสิก้อนเมฆเยอะทำยังไงมีก้อนเมฆบนฟ้าเต็มเลยทำยังไงมีก้อนเมฆบนฟ้าไม่รู้ทำยังไงเอาเปลี่ยนก็ได้เอาเปลี่ยน is windy windy มีลมพัดแรงเลยมีลมพัดแรงได้อย่างนั้นเลยโอ้โหต่อไปต่อไป is rainy rainy ต่อไป is sunnyอันนี้คือร้อนแล้วใช่ไหมร้อนร้อนโอเคต่อไป it's snowy โอเครับสแตมป์ไปเลยค่ะลูกรับไปเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมีอาการเกิดขึ้นทั้งนั้นนะจำได้ใช่ไหมนะคะจากอันนี้ทีนี้เปิดหนังสือต่อไปหน้าที่9หน้าที่9นะคะหน้าที่9หน้าที่9มีรูปทั้งหมด1รูปแต่ว่าแบ่งเป็น4ส่วนครูต้องการให้นักเรียนเอาคำศัพท์ฤดูกาลในต่างประเทศมาใส่ให้ถูกต้องนะคะแม้มันมี4ส่วนทำเลยค่ะเขียนเลยเขียนเลยนะคะเขียนคำศัพท์ในฤดูกาลไปเลยนะคะในแต่ละส่วนหน้า9ลูกเปิดหน้า9มีคนไหนคิดไม่ออกคะมีคนไหนคิดยังไม่ออกถามครูได้นะครูจะบอกให้ว่าเราอยากได้คำไหนนะคะคิดในใจนะคิดในใจแต่ครูจะถามว่าเราเป็นอย่างไรมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นค่ะมีใครไม่ได้ยกมือขึ้นใครคิดไม่ได้ยกมือขึ้นถามได้นะถามได้ว่าภาษาไทยยังภาษาอังกฤษอะไรถามได้เอาได้ยังคะครูได้อยากได้ภาษาไทยอยากได้ภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกคำว่าอะไรแน่นอนไอ้เอาชดเดบิวต์ในเดนนี่บุ๊กแล้วบอกครูมาเลยครูบอกภาษาอังกฤษให้เอาคำว่าอะไรดีคะอะไรนะคะได้ค่ะได้ซ้ำก็ได้ไม่เป็นไรได้แล้วยังแผนมั่นใจต้องมั่นหน้าต้องมั่นหน้าครูเริ่มครูขอเริ่มนะเริ่มจากคนมั่นหน้าเนี่ยค่ะอะไรคะคิดว่าตัวเองเป็นยังไง handsome แปลว่าอะไรเอ่ย handsomeแปลว่าอะไรคะ handsome เขาบอกว่าเขา handsome แปลว่าอะไรเอ่ยใช่ไหมคะไม่เป็นไรให้เขามีความสุขกับชีวิตไปนะคะ handsome ได้ต่อไปฟงว่าไงลูก fat ยังไม่ทัน fat นี้อย่างนี้ไม่ถึงกับ fat มากนะอะไรลูกอ้วนเหมือนกันนี่อ้วนแล้วหรอวุ้นเส้นโอ้โหคำว่าอ้วนของคุณนี่ของเราว่าอะไรตัวเล็กว่าอะไรคะว่าอะไรเอ่ยตีนตีนแปลว่าอะไรเอ่ยตีนผอมใช่ไหมช็อตช็อตบลูทำไมเราประตูสีฟ้าอ๋อตัวเราสีฟ้าหรือไงบลูแปลว่าอะไรบลูแปลว่าเศร้าก็ได้นะเราเศร้าเปล่าเศร้าหรือไม่เศร้าก็อะไรคะสีฟ้าใช่ไหมบลูใช่ไหมต่อไปว่าไงเอ่ย

0: Mai ơi. Mai ơi. Tiếng ông xã thầy bỏ cô để cô bỏ phải sáng kịp hay. Hả? Beautiful. Bỏ thế beautiful. À. Sad. Má lại ơi. What no? Fat. Fat. Hot. Oh. Sad. Sad. Là sao đây hả? Không có sad nữa, sao là sao đây hả? Má lại. Má lại ơi. Hả? Má lại hả? Má ngay. À, tao bẻ. Hả? Thô, thò. Thò sủng chứ mẹ. Red. Anh làm mày. Love. Đang chắc chắn, chắc chắn. Hả? Bẻ bỏ lại, bà sả thầy bỏ lại. Bà sả thầy bỏ lại. À. Shot. Shot. Bẹp. Mày đâm nà, đi mày đâm. Thò. Black. Black. Black. Nên tôi đâm lâu ở ní. Giờ mới đâm lọc. Tall. Có ngày đâu? Không lâu ở đây. Tall. Short. Tall. Short. Small. Small. Ok, small. Cute. Cute. Chà. Tall. Tall. Fat, fat, fat. Thin, นี่ไม่ลืมนะอะไร
1: คิดไม่ออกเหรอ
0: ฮะว่าอะไร
1: อันนี้บอกว่าติ๊กว่าไม่ได
0: ้พูดของเราอ่ะของเราอ่ะอ่ะอันนี้เป็นคำคุณศัพท์เนาะอ่ะทีนี้ฟังฟังเกมต่อไปเกมต่อไปเคยเล่นเกมแฮงแมนไหม
2: ไม่ครับ
0: ยาวน่ากลัวมากแฮงแมนก็คือว่ามันมีสมมติเดี๋ยวครูจะวาดรูปให้ดูเลยให้ห้องคำให้ทายคำศัพท์นะเดี๋ยวขอทางนิดนึงกลับบ้านไม่ได้พาไปส่งบ้านเดี๋ยวครูจะให้มีแบงค์คำศัพท์ยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นนะคะให้นักเรียนบอกคำศัพท์บอกตัวอักษรมาภาษาอังกฤษนะคะสมมติตอบผิดครูก็จะเริ่มต้นอันนี้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นครูจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะคะสมมติยังตอบผิดอยู่เรื่อยๆจนสุดท้ายแฮงแมนแปลว่าแขวนคอดังนั้นก็คืออันนี้คือตายแล้วที่บอกไหมก็คือแฮงแมนถูกแขวนคอดังนั้นต้องบอกตัวอักษรเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยพยัญชนะให้ถูกต้องนะคะเช่นเลยลองบอกซิอันนี้คืออะไรฮะซีอันนี้แล้วถูกต้องอันนี้แสดงว่าถูกต้องนะคะแต่ถ้าผิดก็คือโดนแขวนคออย่างนี้แต่วันนี้เราเรียนคำศัพท์หลายคำวันนี้คือเฉพาะคำศัพท์วันนี้เท่านั้นคำศัพท์วันนี้เท่านั้นนะแล้วให้ตอบมาใครอยากตอบยกมือขึ้นนะคะตอบยกมือขึ้นใครอยากตอบยกมือขึ้น S มีอะไรอีกใครอยากตอบยกมือขึ้น ใครอยากตอบยกมือขึ้นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนก็ได้ เรียนวันนี้ไปแล้วA N

0: ต่อไปฮะ S
1: T
0: U ตัวหนึ่งตัวหนึ่ง S ตอบแล้วตัวใหม่ S ตอบแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ N เอาเฉลยเฉลยเออนี่นะคำนี้ต่อไปต่อไปอยากตอบยกมือขึ้น W
1: W
0: I ฮะ T เก่งมากเก่งมากต่อไปต่อไป
1: เ
0: จN A ทีนี้เอาใหม่ปิดหนังสือพร้อมยังมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งฟุตบอลเป็นสัตว์เหรอจ๊ะฮะเฮ้ยบอกตัวอักษรมาบีอะบีบีอีอาเอฟโอ้ยเก่งจังเลยต่อไปต่อไปตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าอะไรอะไรนะ
1: M
0: M R C โอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยต่อไปต่อไปB B
1: O
0: O ไม่มีมีแล้ว R F เอาตัวอะไรยกมือขึ้นยกมือขึ้น N เหรอคะ N ใช่ไหม B
1: L
0: โอเคโอเค C อะไร Snowman แปลว่าอะไรเอ่ยต่อไปต่อไปอันนี้ยากสุดอันนี้ยากสุดถ้าใครตอบได้อ่ะสติ๊กเกอร์ไปเลย5ดวงครูจะไม่ให้อักษรเลยฮะ M
1: Y
0: Z Z และโอ้โห Z เหลือลูก
1: I
0: ไม่มี
1: A
0: เอา R นี้ R นี
1: ้ A
2: E
1: N
2: O
0: บอกทีละตัวทีละตัว
1: E
0: E
1: S
2: M
0: Double U เดี๋ยวนะเดี๋ยวกูเขียนผิดมันเอ้ย ใช่ป่าววะใช่ F F L โอ้ยแจกคนละดวงเลยอ่ะฟังนะคะเปิดหนังสือหน้า12 12หน้า12แล้วก็ดูข้อนี้ในหนังสือหน้า12จะมีข้อนี้อยู่12นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอ่านก่อนถึงเราบอกว่าเราไม่ชอบภาษาอังกฤษเราอ่านไม่ออกแต่ลองดูคำที่เรารู้จักอ่ะนะคะทีนี้มาดูพร้อมกันในนี้มีอะไรบ้างเรารู้จักในประโยคนี้มีคำว่า winter นะคะทีนี้เห็นคำว่า winter เมื่อกี้เราเรียนแล้วใช่ไหมว่าใน winter มีอะไรบ้างในบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องรู้จักทุกอย่างในประโยคก็ได้แต่แล้ว winter คืออะไรฤดูหนาวฤดูหนาวมีอะไรเป็นสัญลักษณ์บ้างในฤดูหนาวมี snowman เมื่อกี้เจ้านี่เขียนตุ๊กอันนี้เลยมีนี่เลยอ่ะคนแต่ละคนจะสร้างตุ๊กตาไว้หน้าใช่ไหมคำว่าดอลดอลคือตุ๊กตาที่เราเล่นกันชอบเล่นตุ๊กตาไหมคะชอบเล่นตุ๊กตาไหมชอบเล่นตุ๊กตาไหมอ้าวเห็นเคนเห็นเลือกคำว่าดอลนะคะโรบอทคืออะไรหุ่นยนต์ต่อไป castle คืออะไรเอ่ย castle ปราสาทใช่ไหมนะคะแล้วอันสุดท้ายล่ะ snowman นะคะเพราะฉะนั้นถึงบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรทั้งหมดแต่เราเห็นคำว่า winter อยู่เนี่ยให้เรารู้ว่าความน่าจะเป็นน่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับ snowman ดังนั้นใครตอบข้อที่4คือคำตอบที่ถูกต้องข้อที่4นะคะเหมือนเดิมเลยลุงมาเบาหน่อยลุงมาเบาหน่อยทีนี้หน้าเดียวกันเลยหน้า12หน้าเดียวกันเลยข้อบนสุดทำข้อบนสุดหน้า12ทำข้อบนสุดหน้า12ทีนี้เวลาที่ดูข้อสอบดูข้อสอบเวลาเจอคำนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรอ่ะไปรู้ฤดูกาลดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นคำพวกนี้มันตามหลังไอ้คำว่าเดี๋ยวเป็น US อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยให้เรารู้ว่าเขาจะถามเราเกี่ยวกับเรื่องอันเนี้ยตัวต่อไปเนี่ยเขาจะถามเราเกี่ยวเรื่องอันนี้นะฤดูกาลดังนั้นมีอยู่4อันนะคะอันดับแรกนะคะที่เราจะดูว่าเอ๊ะฤดูกาลแล้วมันมีคำว่า not แปลว่าอะไรดังนั้นคำว่าฤดูกาลกับไม่มันมีความเกี่ยวข้องกันคือไม่อะไรสักอย่างนึงแล้วไม่ที่ไหน
1: อเมริกา
0: อเมริกาเรามานี่แป๊บนึงครูขอยืมผ้าหน่อยแป๊บนึงมานี่มาเปิดผ้าออกมาคลี่ออกมาให้เพื่อนดูโชว์ให้เพื่อนดูมาอย่างนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี้โอเค
3: มาเลย
0: อันนี้โอเคฉันนั่นแหละฟังอันนี้ธงชาติประเทศอะไรมีกี่สีมีอะไรมีสีอะไรบ้าง
1: ส
3: ี
1: แดง
3: สีแดง
0: โอเคตรงนี้เป็นรูปอะไรอ่ะ
1: ดาว
0: ดาวตรงนี้มีจำนวนกี่ดวงคิดก่อน
4: 2 3 4 5 6 7
0: มีกี่ดวงมีกี่ดวง50มี50ดวง50ดวงนี้แต่ละดวงเนี่ยหมายถึงอะไรดาวแต่ละดวงในประเทศในธงชาติอเมริกาเนี่ยหมายถึงอะไรให้เดาหมายถึงอะไร50ค่ะ50นะครับแล้วหมายถึงอะไรดาวเนี่ยแต่ละดวงหมายถึงอะไร
5: ดาวสวย
0: รู้แล้วสวยอ่ะมันหมายถึงอะไรในอเมริกาใบดาวแต่ละดวงเนี่ย
5: ก
0: ั
5: ปตันอเมริกา
0: ลองเดามาลองเดาว่าหมายถึงอะไรมันหมายถึงอะไรมันอ้างอิงไปถึงอะไร
3: ความสูง
0: แล้วดาวมันจะสูงไงอ่ะคิดดูทำไมต้องมี50ทำไมต้องเป็น50ทำไมไม่เป็นแค่10มันคืออะไรคะใช่ธงชาติเขาแต่มันคือหมายถึงอะไรจำนวนดาวเนี่ยมันหมายถึงอะไรคนมีแค่50คนในอเมริกาเลยเหรอจริงเหรอหมายถึงอะไรบอกซิใครตอบได้บ้างอะไรนะความสมบูรณ์ความอะไรนะ
5: สูงส่ง
0: สูงส่ง50อะไร 50% หรือ50อะไรยังไม่ใช่มีอะไรคะ
5: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ลองเดาซิใครคิดใครที่ตอบได้เดี๋ยวครูจะมีรางวัลให้ทำไมถึง50อะไรดาวเนี่ยหมายถึง50อะไรสมมุติ 50% เอาอะไรวัดพระความสมมุติ 50% ยังไม่ใช่คุณเห็นอะไรคะเรื่องความรู้รอบตัวนะนี้นี่หมายถึงอะไรคะ50อะไรลองคิดดิค่าภูมิใจของประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ 50% อย่างนี้หรออ๋อภูมิใจแค่ 10% ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงอะไรคิดดูดาวนี่หมายถึงอะไรความสวยงามเราเปรียบให้ครูฟังว่าสวยงามยังไงหมายถึงว่าทำไมต้องเป็น50ทำไมไม่เป็น15ทำไมเป็น12ทำไมต้องเป็น50ในอเมริกาในประเทศไทยเอาอย่างนี้กันในประเทศไทยตอบได้ไหมตอบได้ไหมในประเทศไทยมีกี่จังหวัด
5: ตอบมี50จังหวัด
0: เดี๋ยวแล้วแป๊บนึงในประเทศไทยมีกี่จังหวัดตกลงเราอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าคะทำไมบางคน76บางคน77นะคะในประเทศไทยเนี่ยเราใช้คำว่าจังหวัดในการพูดถึงในแต่ละที่นะคะแต่ละพื้นที่ในอเมริกาก็จะมี50แต่ไม่ใช่50จังหวัด50รัฐ50รัฐนะคะแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่ารัฐเนี่ยเราใช้คำว่า state เราใช้คำว่า state นะคะแปลว่ารัฐนะคะแล้วคำว่า state คำนี้ไปปรากฏอยู่ตรงไหนอยู่ตรงชื่อค่ะสเตทนี่มีการเติม S เพราะอะไรเพราะมันมีทั้งหมด50รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้นสเตทมันจึงต้องเติม S เข้าไปนะคะเป็นคำว่า states นะคะ the United States of America บางที่ถ้าเขาอยากย่อเขาย่อว่า USA หรือบางทีสั้นๆว่า US อย่างเงี้ยนะคะคือประเทศสหรัฐอเมริกาขอบคุณมากค่ะนายแบบขอบคุณมากนะคะเอาสเตมด้วยหรอนี่ครูจะบอกว่าคำว่าสเตมเนี่ยนะมันหมายถึงหลายอย่างนะคำว่าสแตมป์เอากระทืบเท้าก็ได้เดี๋ยวโดนกระทืบบอกกระทืบเท้าก็ได้เอาตอนบ่ายก็ได้ตอนบ่ายยังมีอีกเยอะอ่ะทีนี้มาดูเราบอกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันไหนบ้างฤดูกาลไหนบ้างที่ไม่มีอันไหนคะ1 2 3 4 1 1คำตอบคือ1คำตอบคือ1อันดับแรกนะถ้าเราดูว่ามาสอนแข่งกันเอามั้ยอันดับแรกนะเราดูอย่างนี้ก็ได้ค่ะเรนนี่มันต้องมีคำว่าซีซันเนาะเรนนี่ซีซันคือฤดูฝนมันมีเป็นฤดูกาลได้แต่ไอ้3ตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องอาศัยคำว่าซีซันเลย Winter Spring Summer เนี่ยเป็นฤดูกาลอยู่แล้วนะคะมันเป็นตัวที่มันแตกต่างจากตัวอื่นดังนั้นเราเลือกข้อ1ได้เลยในข้อ1นะคะข้อนี้สามารถตอบได้เลยนะคะนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องฤดูฝนไม่มีในอเมริกาแต่มีฝนตกในอเมริกาฤดูฝนไม่มีฤดูฝนตกที่ไหนคะหน้าฝนมีที่ไหน
5: ประเทศไทย
0: ประเทศไทยมีฤดูฝนประเทศไทยมีกี่ฤดูกาลมีอะไรบ้างทีนี้ชื่อของฤดูกาลในประเทศไทยไม่เหมือนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศทางฝั่งตะวันตกฤดูร้อนประเทศไทยเรียกว่าอะไรคะไม่ใช่ซัมเมอร์ร้อนอ่ะภาษาอังกฤษ hot อะไรคะ hot season ลูก hot season ทีนี้พอ hot season แล้วถ้าฤดูหนาวใช้อะไรคำว่าหนาวตรงข้ามกับ hot cold กลายเป็น cold season ต่อไปฤดูฝนค่ะคำแรกเลยrainy season ดังนั้นถ้าวันไหนเราไม่รู้ว่ามันอะไรเอา y ออกจะเจอคำว่า rain แปลว่าฝนใช่ไหมดังนั้นเติม y มันมีความเกี่ยวข้องกับหน้าฝนแน่นอนนะคะนะทั้ง3ข้อมีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะคะโอเคเด็กดีกันหลายคนใช่ไหมห้องนี้เดี๋ยวจะให้ไปกินข้าวก่อนเวลานะนี่เป็นข้าวก่อนเวลา5นาทีแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายมาเจอกันตอนบ่ายจะเจอเรื่องใหม่ละไม่ใช่เรื่องอันนี้แล้วนะคะค่อยสะสมตอนฮะค่อยสะสมสแตมป์ตอนบ่ายต่อแล้วอะไร ไม่รู้บ่ายโมง

0: Speaking of martial arts, I've tried them all. No matter what, if it's Thai boxing, karate, hi-ya, judo, or even taekwondo. But today, I'm gonna show you a new one called jujitsu. It has a legendary history from Japan. Konnichiwa, ohayo, arigato. For more than 1,500 years. And moreover, there's still a group of Thai children who practice jujitsu right here. They even got the champ. Let's meet and learn a little more about jujitsu.
1: สวัสดีครับผมน้องชื่ออะไรครับ
2: My name is Khong Kwan. I am 9 years old.
0: Khong Kwan, อายุ 9 ขวบโอ้โหใส่ชุดเท่จังเลยนะครับแล้วก็มีเหรียญรางวัลด้วยขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะโอ้คุณผู้ชมมันหนักด้วยของแท้จริงอันนี้เป็นรางวัลอะไรบ้างครับอันนี้คือรางวัลไฟติ้งค่ะอันนี้เป็นรางวัลทาชิวาซ่าค่ะโอ้สุดยอดได้รางวัลด้วยสอนนิดนึงนะครับเหรียญรางวัล เงินนะครับใช้คำว่า silver medal โอ้มันหนักมากเลยอะแล้วยังไม่หมดนะครับโอ้โหเหรียญรางวัลทองมาด้วยใช้คำว่า
2: gold medal
0: แล้วรางวัลได้มานานหรือยังครับเพิ่งได้เมื่อเมษายนเองค่ะเล่นอยู่จริงจังด้วยวันนี้ Teacher Greg ขอเล่นด้วยที่นี่ครับมีเด็กมาเรียนยูจิตสูเยอะไหมครับ
2: มีเยอะเลยค่ะคุณนนท์กำลังสอนอยู่พา
0: Teacher Greg เข้าไปทำความรู้จักได้ไหมครับ
2: ได้เลยค่ะก็ตรงนี้
0: Let's go สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูเด็กๆสวัสดีครับผมTeacher Greg
3: เป็นครูสอนภาษาอังกฤษชื่อคุณนนท์นะครับวีรวิทย์ไทยพวกสมบัตินะครับปัจจุบันคุณวุฒิยุทธสูสายดำดั้งสามนะครับเป็นผู้ตัดสินนานาชาติของสมาพันธ์ยุทธสูโลกนะครับผมความเป็นมาหรือว่าประวัติของ
0: ยูจิตสุเป็นยังไงครับศิลปะยูจิตสุนะครับเป็นศิลปะการป้องกันตกญี่ปุ่นนะครับเป็นศิลปะที่ความอ่อนโยนเนี่ยชนะความแข็งแรงนะครับผมโอ้วันนี้เราจะได้เล่นกีฬาและฝึกภาษาไปด้วยเช่นเมื่อกี้นะครับก็พูดถึงศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts เก่งมากมีหลายแบบไม่ว่าจะเล่นมวยไทยหรือว่ายูโดมีหลายแบบนะครับและ อีกคำหนึ่งที่คุณครูพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือศิลปะแห่งความอ่อนโยนนะครับหรือใช้คำว่า art of gentleness
2: art of gentleness
0: นี่พูดได้นะครับสุดยอดโคนบอยจะได้เก่งโอ้โหคุณนนท์เมื่อกี้นะบอกว่ายูจิตสุก็มีความเป็นมามากกว่า 1,500 ปี
3: สุดยอดมากจริงหรือเปล่าจริงครับยูจิตสุเนี่ยเป็นศิลปะของชนชั้นสูงนะครับของชนยุคซามูไรนะครับชนชั้นซามูไรในการใช้ในการฝึกเวลาเราไม่มีอาวุธอยู่ในมือหรือดาบอยู่ในมือเราใช้เนี่ยยูจิตสุเนี่ยมือเปล่าในการป้องกันตัวนะครับผม
0: โอ้เป็นคำที่ดีเดี๋ยวสอนให้นะครับของขวัญลองด้วยนะคำว่าด้วยมือเปล่าใช้คำว่า
3: barehandedถูกต้องครับปัจจุบันนี้ยูจิตสุเป็นที่นิยม แค่ไหนครับทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็ตามนะครับส่วนในไทยนี่ตอนนี้กำลังพัฒนาบูมมากๆเผยแพร่มีการไปตามที่ต่างๆนะครับจนพัฒนาสามารถพัฒนานักกีฬาเนี้ยทัวร์เนี้ยขึ้นไประดับในระดับชิงแชมป์โลกได้แชมป์โลกมาได้แชมป์เอเชียมาตอนนี้กำลังจะแข่งขันในระดับซีเกมที่กัมพูชาครับผม
0: แชมป์ระดับโลกใช้คำว่า world champion
3: ศิลปะการป้องกันตัวหลายแบบก็ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือเทควันโดนะครับยากหรือมันต่างกันอย่างไรกติกาครับเทควันโดเนี่ยหรือมวยไทยเนี่ยจะเน้นความรวดเร็ว
0: ครับถูกไหมครับ
3: แล้วก็ความแข็งแรงความรุนแรงในการทําอาวุธออกอาวุธส่วนยูจิตสุเนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักการโจมตีที่รวดเร็วรุนแรงเหมือนกันจริงแต่เพิ่มการควบคุมอาวุธและการออกอาวุธที่รุนแรงมากเกินไป
0: เป็นโทษเสียคะแนนด้วยใช่ไหมครับเสียคะแนนด้วยครับเป็นคะแนนที่ฟาวร้ายแรงของขวัญนะครับลองพูดด้วยนะครับคำว่าความปลอดภัย
2: safety
0: เก่งมากปลอดภัยไว้ก่อนครับ safety first
2: เป็นเรื่องจริงด้วยนะ
0: safety

0: Safety First
1: ครับ
0: ยูจิตสูนับเป็นกีฬาสากลซึ่งมีอยู่ในการแข่งขัน Asian Games และ SEA Games ปี2023นี้ด้วยนะครับคุณนนท์ได้เล่าให้ฟังว่าการแข่งขันกีฬายูจิตสูนั้นจะแบ่งเป็น3ประเภท1ประเภท Fighting System แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ภาค Part 1การเตะต่อย Part 2การจับทุ่ม Part 3การควบคุมหักล็อกบนพื้น2ประเภทที่2คือ Nuance System การแข่งขันโดยใช้เทคนิคปล้ำล็อกเพื่อทำและใช้เทคนิคในการทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้ And the last one ประเภทที่3 Dual System การโชว์ศิลปะการป้องกันตัวโดยจำลองการต่อสู้เสมือนจริงโดยมีท่าบังคับในการแข่งขันครับผม
1: เดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตนะครับยูจิตสูประเภท fighting system นะครับผม
0: สาธิตใช้คำว่า demonstration
2: demonstration
0: ใช่แล้วนะครับของควรจะสู้กับใครดีฮะ
1: เดี๋ยวเรามีน้องมังกรนะครับอ่ะมังกรขึ้นมานะครับนี่เป็นคู่ต่อสู้สาธิตวันนี
0: ้ปรบมือให้พื้นด้วยนะฮะ What's your nickname
2: My name is Mangkon
0: Mangkon How old are you
2: I am 11 years old
0: อายุ11ปีสู้กับของควรอายุแค่9ขวบเคยสู้กับของควันมาก่อนหรือเปล่า
2: เคยครับ
0: เดี๋ยวสอนคำว่าผู้ชนะใช้คำว่า winner
2: winner
0: ผู้ชนะต้องมีอะไรครับผู้แพ้ด้วยนั้น
1: ด้วยครับผม
0: loser
2: loser
0: มังกรให้เลือกนะครับ winner or loser
2: winner
0: โอ้มั่นใจด้วยนี่ของควัน winner or loser
2: winner
0: ต้องมีผู้ชนะแค่1คนครับเริ่มยังไงดีครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราสาธิตก่อนนะครับพาร์ทที่1นะครับโจมตีนะครับลำตัวโดยการใช้มือก่อนนะครับอ่ะมาเข้ามาใกล้ๆพร้อมฟุตเวิร์คนะครับหมัดหน้านะครับอินี่ซ่องมาหลังอินี่ซ่องกำเมงอินี่ซ่อง
0: เอคุณนนท์ครับอินี่ซ่องนั่นคืออะไรครับ
1: นับภาษาญี่ปุ่นคร
0: ับอิแปลว่า1
1: น
0: ี่2
1: 3ต่อไปเราจะเป็นการโจมตีด้วยเท้านะครับอินี่ซ่อง
0: ลองอะไรลูกถูกไหม
1: ถูกครับ
0: ถูกแล้วน
1: ี่อิสูงๆหน่อยนี
0: ่ซ่อง
1: ในพาร์ทที่2นะครับจับ1
0: โอเคมังกรเป็นอะไรไหมไม่โอ้ที่จะแกร่งสงสารเด็กเลยนี่เป็นท่าทุ่มใช่ไหมคร
1: ับ ใช่พี่เป็นท่าทุ่มครับต่อไปเป็นท่าเทคดาวน์นะครับเดี๋ยวเป็นเล็กเข้าไปฟึบพุ่งไปเลยฮัชิเมะบาย
0: แล้วเวลาเล่นจริงเนี่ยจะได้กี่คะแนนสมมติว่าแบบได้เทคดาวน์เรียบร้อย
1: เทคดาวน์เนี่ยหรือการทุ่มเนี่ยถ้าลงสมบูรณ์หลังลงเต็มพื้นนะครับผมหรือหน้าอกลงเต็มพื้นจะได้2คะแนนนะครับเรียกว่าอีโป้งกรรมการจะยกมือแบบนี้เรียกว่าอีโป้ง
0: ได้2คะแนน
1: ได้2คะแนนครับใช่ครับแต่ถ้าด้านข้างลงลงข้างๆลงนะครับจะได้วาซาลีนะครับแบบนี
0: ้วาซาลีแค่
1: 1คะแนน
0: 1คะแนน
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เราพาร์ทที่2เป็นการทุ่มนะครับทุ่มไปโอโกชิอบเอวปึ๊บไป
0: ไว
1: ้ปึ้งเสร็จแล้วเข้าคอนโทรลต่ออ่ะอันนี้เป็นท่าล็อกนะครับ
0: ใช่ครับคุณองค์กรพูดถึงท่าล็อกหรือว่าซับมิชชั่น
1: อันนี้เรียกว่าท่าเกซ่ากาตาเมะนะครับล็อกสมบูรณ์แล้วคู่ต่อสู้ดิ้นหนีดิ้นหนีมังกรดิ้นหนีนะครับมีเวลา0ถึง10วินาทีถ้าล็อกไม่ถึงไม่ได้คะแนนแต่ถ้าซ็อกตั้งแต่10วินาทีถึง14วินาทีได้คะแนนเป็นวาซาลี
0: 1
1: คะแนน
0: 1คะแนน
1: แต่ถ้าควบคุมถึง15วินาทีนะครับจะได้คะแนนเป็นอีโป้งนะครับ
0: 2
1: คะแนนใช่ครับ
0: โอ้ต้องล็อกนานมากเลย15วินาท
1: ีนะครับผม
0: ยาวเลยฮะ
1: ในการล็อกในการควบคุมนะครับถ้ารู้สึกว่ารู้สึกอึดอัด
0: สู้ไม่ไหว
1: สู้ไม่ไหวนะครับทำการตบคู่ต่อสู้3ทีตบ
0: เป็นสัญญาณว่าปล่อย
1: ครับเป็นสัญญาณแท็บปล่อยครับ
0: สอนให้นะคำว่ายอมแพ้ใช้คำว่า I give up
2: I give up
0: แล้วผู้ชนะต้องการกี่คะแนนครับ
1: อีโป้งให้ได้ครบ3พาร์ทในพาร์ทที่1 2 3ถ้าทำครบ3พาร์ทไม่ต้องสนคะแนนครับเป็นผู้ชนะเป็นวินเนอร์ได้เลย
0: ทันที
1: ใช่ครับแต่ถ้าทำไม่ครบ3พาร์ทก็จะดู1อันดับที่1ว่าทำคะแนนได้มากกว่ากันเป็นผู้ชนะส่วนของเวลาที่เวลาการแข่งขันถ้ามีการเสมอกันให้ดูก่อนว่าคนไหนทำอีโป้งได้จำนวนพาร์ทมากกว่ากันถึงเป็นผู้ชนะ แล้วค่อยดูไล่ๆลงมาในส่วนต่อไปครับผม
0: แล้วอีโป้งคืออะไรครับ
1: อีโป้งนะครับคือการคะแนนได้สมบูรณ์นะครับโดยไม่มีการป้องกันใดๆทั้งสิ้นในพาร์ทที่1นะครับเตะต่อยเข้าเต็มเป้าส่วนในพาร์ททุ่มลงเต็มหลังหน้าลงเต็มแผ่นในพาร์ทที่3คอนโทรลล็อกควบคุมให้ได้15วินาทีก็จะได้อีโป้งลักษณะแบบนี้นะครับ
0: ยกมือ
1: สูงสูงอย่างนี้ครับเท่ากับ2คะแนน
0: ครับ
1: ทุกอย่างถ้าไม่สมบูรณ์ในแต่ละพาร์ทจะได้เป็นวาซาลี
0: ่
1: แบบนี้นะครับคือ1คะแนนเดี๋ยวผมเป็นผู้ตัดสินให้วันนี้โอเคหันหน้ามาครบโอเคทางการครับ
0: แปลว่าอะไร
1: เริ่มครับ
0: เริ่มโอ้ยของขวัญ2คะแนนใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ2คะแนนครับ
0: พี่โป้ง
1: พี่โป้งครับ
0: ทำอย่างนี้คืออะไร
1: ชนครับออกชนพร้อมกันครับ
0: โอ้ลงมาแล้วไม่เต็มไม่เต็มก็พูดถึงมังกรมีน้ำหนักมากกว่ามันจะมีผลหรือเปล่าม
1: ีผลครับถ้าเป็นการแข่งขันจริงๆเห็นมั้ยครับจะมีน้ำหนักมากกว่าแต่เวลาเราฝึกซ้อมเนี่ย
0: ครับ
1: เราสามารถให้นักกีฬาซ้อมได้ตัวอาจจะเป็นตัวใหญ่กว่าบ้างตัวเล็กกว่าปาเต้ปาเต้แปลว่าหยุดครับ
0: อ๋อ
1: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น
2: จับปาเต้
1: เวลาเราขึ้นมาทําการจับในพาร์ทที่2แล้วเราห้ามออกอาวุธเตะคู่ต่อสู้
0: จับก็คือจับอย่าง
1: จับก็คือจับอย่างเดียวห้ามออกอาวุธนะครับผมนะ
0: ครับใครฟาวล
1: ์คนนี้ก็จะฟาวล์โดนโทษนะครับโอเคมือจับกันอยู่ในพาร์ท2นะครับเลทกิฟต์แอนด์พันชิโดฟาวนะครับในกิฟต์แอนด์พันนะครับพร้อมโยชิ
0: จะได้ลงหรือเปล่าโอ้มังกรนั่น
1: หน้ามาครบ
0: ปรบมือให้นักกีฬาด้วยครับแล้วปกติผู้หญิงจะสู้กับผู้ชายหรือแค่ฝึกเฉยๆครับ
1: ถ้าในการแข่งขันจริงๆเราจะไม่มีนะครับเราจะแบ่งประเภทไปเป็นผู้ชายน้ำหนักหนึ่งผู้หญิงน้ำหนักหนึ่งแล้วแต่อายุน้ำหนักนะครับเป็นหลักในการแข่งขันนะครับแต่ในการฝึกซ้อมของทางยิมเราจะไม่ได้แบ่งเพศไม่แบ่งอายุเพราะว่าสถานการณ์จริงๆในชีวิตประจำวันเราไม่รู้ว่าผู้ร้ายที่เข้ามาทำร้ายเราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงตัวสูงตัวเล็กฉะนั้นเราให้ฝึกซ้อมให้พร้อมในการป้องกันตัวในตลอดเวลาครับ
0: โอ้เป็นความคิดที่ดีครับมันมีประโยชน์จริงด้วยครับ
1: ครับผม
0: it's a great idea it's very beneficial โอ้วันนี้ทีเจก็ประทับใจมากนะอายุมันน้อย
1: ครับ
0: แต่สกิลความสามารถไม่ได้น้อยนะคร
1: ับ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนทุกคนเลยเริ่มเรียนยูจิตสูได้ยังไงครับ
2: ตอนนั้นแม่ให้หนูเลือกว่าจะเรียนเทควันโดหรือรำหนูเลือกเทควันโดแล้วไปมาครูนนท์ก็เพิ่มยูจิตสูมาเรียนควบกับเทควันโด
0: เรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร
2: ่2ขวบครึ่ง
0: 2ขวบครึ่งแบบเริ่มฝึกเดินแล้วเริ่มก็ฝ
2: ึ
0: ก
2: แพมเพิร์ดยู
0: โอ้สุดยอดฝึกเดินและฝึกยูจิตสูไปด้วยชอบแบบไหนมากกว่าเทควันโดหรือยูจิตสู
2: ยูจิตสู
0: เพราะอะไร
2: ม
0: ี
2: คนหน
0: ุ
2: ก
0: มาก
2: ป้องก
0: ัน
2: ต
0: ั
2: วหน
0: ู
2: ได้ด้วย
0: ป้องกันตัวเองได้นั้นจะถามเคยโดนหรือเปล่าบาดเจ็บที่ไหนครับโอ้โหทุกที่เลยนะนั้นจะสอนคำว่าบาดเจ็บภาษาอังกฤษว่า injure เช่นให้แปลเป็นไทยนะ I injured my arm แปลว่า
2: ฉันเจ็บแขน
0: I injured my leg
2: ฉันเจ็บขา
0: I injured my heart
2: เจ็บหัวใจ
0: ถูกครับแต่จริงๆแล้วไม่มีใครพูดเราจะพูดว่า I'm sad ก็ฉันก็เสียใจอย่างนี้เวลาเล่นยูจิตสูครับมีอาวุธที่เด็ดที่สุดนั่นคืออะไรครับ
2: ใส่คิกครับ
0: ถีบก็ดูน้อยมาไหนๆก็หน้าไหนครับไปยังไม่โดนไปยังไม่โดนเท้าหักหรือเปล่า
3: ประโยชน์ของกีฬายูจิตสุที่ได้รับนะคะสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะอย่างเช่นเวลาเราเจอภัยอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: มาเรียนยูจิตสุแล้วได้เสริมสมาธิได้มาออกกําลังกายเสียเหงื่อ

0: รียนรู้เรื่องการป้องกันตัว
1: ได้วิธีการต่อสู้จากการถูกรังแกค่ะได้ออกกำลังกายแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ
2: Jiu-Jitsu is an amazing sport, but can you really defend yourself? สมมติว่าที่เรียกเป็นผู้ร้ายเราจะทำร้ายหนูป้องกันตัวเองได้หรือไม
3: ่ได้ค่ะ
2: 3, 2, 1, action! Give me your money! Come with me! Come on now! Get he! Get he!
4: โอ้ยอดเลยครับ
2: สุดยอดจับไม่ได้เลยโอเคสมมติว่าเจอผู้ร้ายนะครับ Hey you! Give me your money! Come with me! Hey! แล้วสมมติว่าเจอผู้ร้ายที่บีบคออย่างนี้นะครับโอเคลองแก้ปัญหานะสมมุติว่าเจอผู้ร้ายแข็งแรงตัวใหญ่นะครับ
4: ครับ
2: ทำยังไงดี
4: เดี๋ยวเรามีน้องมาสาธิตดีไหมครับ
2: ดีฮะ
4: พี่บัวขึ้นมาพี่ออนขึ้นมามีผู้ร้ายเข้ามาโจมตีบริเวณใบหน้านะครับใช่ไหม
2: อุ้ยไหวโอ้เร็วมาก
4: ใช่ครับต่อไปนะครับหันหลังอยู่นะครับมีผู้ร้ายเข้ามาล็อกคอจับทิ้งตัวตีซอง
2: ว้ายสุดยอดปรบมือนะฮะ
4: จากทักษะที่เห็นเมื่อกี้นะครับมันเป็นขึ้นอยู่กับว่าน้องฝึกทักษะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการหนีออกจากสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุด
2: That's right Jiu-Jitsu is a great sport you can use it for self defense but don't forgetRun away. Safety first. Get out of there. หนีออกไปเร็วที่สุด
4: ใช่ครับผม
2: ทีเดียวก็อยากฝึกมากกว่านี้แต่ก่อนจะฝึกกีฬาสอนภาษาอังกฤษดีกว่าคำแรกก็คือศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts
5: martial arts
2: คำต่อไปครับคำว่าผู้ตัดสินใช้คำว่า referee
5: referee
2: มีอีกหนึ่งคำครับใช้คำว่า judgeคำที่3ก็คือกติกาหรือใช้คำว่า competition rules เก่งมากเติมตัว s ด้วยและอีก2คำที่น่ารู้นะครับผู้แพ้ใช้คำว่า loser รู้แพ้รู้ชนะผู้ชนะคือ winner หรืออีก1คำ champion
5: ผ
2: ู้รู้แค่นี้นะ5คำที่ใช้ได้จริงในชีวิต
6: พวกเราทุกคนขอบคุณที่เชื่อมากมากนะคะที่มาสอนภาษาอังกฤษพวกเราและทำให้ยูยิสุเป็นที่รู้จักมากขึ้น Thank you teacher
5: Thank you teacher
2: ยินดีเสมอครับน้องของขวัญก็เก่งอยู่แล้วทำดีมีนักเรียนหลายคนมีเป้าหมายหรือเปล่าครับ
4: เป้าหมายของเราในการสอนของเราคือสร้างศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการเด็กเรียนนะครับทุกคนส่วนเป้าหมายต่อไปในการเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ฝึกสอนหรือจะเป็นโค้ชอะไรก็ตามแล้วแต่ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนแล้วอิสระในการคิดของเขาเป็นหลัก
7: อยากจะเล่นกีฬายูยิสุไปเรื่อยๆค่ะเพราะอยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองให้มากกว่านี้ใช่
1: เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สายดำค่ะหนูจะเล่นไปเรื่อยๆเพราะมันสนุกมากเลยค่ะหนูอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะ
2: Today, I got to know about Jiu-Jitsu, a form of Japanese self-defense martial arts that has been around for more than 1,500 years. This story is about a young girl, the younger sister of a Jiu-Jitsu athlete, who learned the sport as a hobby and went on to win numerous awards and competitions. What's more impressive is that she also uses Jiu-Jitsu to defend herself. Her inspiring story has left a great impression on me.คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าศิลปะการป้องกันตัวไม่ถึงคำศัพท์ในข้อใด A Martial Arts B Battle C Fighting TikTok เฉลยคำตอบคือข้อ A Martial Arts ศิลปะการป้องกันตัวส่วนคำว่า Battle และ Fighting ไม่ถึงการต่อสู้ครับผมของขวัญอยากลองหรือเปล่าโอ้มา
4: ปึ๊บอ่ะยอดตัวลงปึ๊บใช้ได้ไหมครับ
2: ใช้ได้อยู
4: ่ครับ
2: ใ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: The two-year period after His Majesty King Maha Vajiralam accepted the invitation to accede to the throne as King Rama X on December 1, 2016, he has graciously granted the principles and practices that serve as a foundation for the Thai people, especially when they are in need of moral support and encouragement. The grace of His Majesty the King is like the Empyrean light in the early morning, driving out the darkness from the hearts of all Thais. His Majesty the King truly understands the core of Thai-ness, that Thai people have never abandoned each other, even during tough times. Consequently, the Thai people have witnessed the work of millions of volunteers in only 2 years, all being led by His Majesty the King as a guiding light.
1: ในการนี้ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนชาวไทยโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อสืบสารพระราชปณิธานเช่นกัน
0: On behalf of His Majesty the King, the presence of Privy Councillors tirelessly visiting all regions across the country to sustain, preserve, and continue the royal works and look after the living conditions of the Thai people all year round has greatly lifted the spirits of all Thais.
2: บนความทุกข์ยากทุกเข็ญที่เขาได้รับณเวลานั้นมีพระมหากรุณาธิคุณลงไปถึงเขาเนี่ยความรู้สึกซึ่งปลาปลื้มปิติยินดีนึกถึงมหาคุณมันมากล้นขนาดไหนไม่ใช่เป็นสิ่งของพระทานที่ได้รับมันเป็นสิ่งที่สื่อถึงความภูมิใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมสารีริกธาตุที่มีต่อเขาทุกเวลา
0: At all times the vision for the development of his people is readily apparent for all Thai people to see
3: ด้านการศึกษาเนี่ยพระองค์ท่านทรงสรุปสั้นๆเลยว่าท่านทรงใช้คำว่าการศึกษาคือความมั่นคงของชาติพระราชาแนวทางได้สรุปชัดเจนเหลือเกินคือการศึกษาเนี่ยเป็นทุกเรื่องของประเทศแล้วเป็นเรื่องความมั่นคงนี่สำคัญมาก
0: His Majesty aims to nurture these four main qualities in Thai people. Thai people should have a good and proper attitude. Thai people should have a stable foundation for their lives. Thai people should have secure jobs.And Thai people should be good and disciplined citizens.
3: พระองค์ท่านทรงอ่านทรงมองเห็นทุกเรื่องที่เราจะต้องแก้และสำคัญครูเนี่ยแหละครับ

0: ำคัญที่สุดเลยเพราะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กแล้วแนวทางที่พระราชทานลงมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จนถึงรัชกาลที่10เนี่ยทุกอย่างสอดคล้องกันหมดนะครับประชาชนคือทุกอย่างของพระองค์ท่าน
1: When the appropriate time came to hold the royal coronation ceremony, in accordance with ancient royal traditions, the Thai people were overjoyed to witness His Majesty King Maha Vajiralongkorn's ascension to the throne. As the head of the Kingdom of Thailand and the 10th King of the Royal House of Jakri, His Majesty the King also presented his first royal command. We shall sustain, preserve, and continue, and shall reign with righteousness for the benefit and happiness of the people forever.

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน The Speech Idol นะคะซึ่งไอดอลของวันนี้เนี่ยโหคุณก็บอกเลยนะคะใครที่มีข้อแม้กับชีวิตฉันอายุมากไปฉันอายุน้อยไปฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงขอให้ลืมข้อแม้เรื่องอายุไปเลยนะคะเพราะว่าไอดอลของเราในวันนี้เขาเริ่มทำพาตัวเองมาอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะคะตั้งแต่เขาอายุ10ขวบอ้าวหาถ้าวันนี้ใครบอกว่าฉันไม่มีประสบการณ์คิดว่าเด็ก10ขวบจะมีประสบการณ์อะไรคะนอกจากหัวใจที่ลงมือทำวันนี้ค่ะเขาไม่ใช่แค่ลงมือทำธรรมดานะคะเขาเอาความสามารถของเขาอะมาแบ่งปันในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ของเขาจนทำให้เขาเป็นที่รู้จักและใช้ระยะเวลาเพียงแค่2ปีหลังจากที่เขาตั้งใจทำอย่างเต็มที่สามารถซื้อบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้โอ้โหเป็นไงคะวันนี้เราจะมาติดตามเส้นทางความสำเร็จของเขานะคะว่าเขาเริ่มยังไงทำยังไงพัฒนาตัวเองจนวันนี้มาเป็นพูดง่ายๆหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน6แสน followers ค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะน้อง Nesty Spicy ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูงอนะคะ

0: ัสดีลูกสาวว่าหุ่นคุณผู้ชมดูสิสวยไม่เกรงใจครูเลยอ่ะนี่ลูกสาวของเราชัดๆเลยนี่สวยขึ้นสวยขึ้นนะเราเนี่ยเนสตี
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: อันไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกหนูเริ่มยังไงมายังไงพัฒนาตัวเองยังไง
1: ค่ะก็ต้องสวัสดีทุกคนก่อนนะคะที่เราชมรายการนี้อยู่นะคะส่วนตัวนะคะก็อาจจะรู้จักหนูแล้วหรืออาจจะไม่รู้จักหนูนะคะก็อาจจะมารู้จักในรายการนี้ก็ได้นะคะหนูนะคะเด็กชายนิพิธพงษ์รักตนนะคะชื่อเล่นชื่อเนทนะคะแต่เติมคำว่าตี้เข้าไปค่ะในวงการค่ะส่วนตัวหนูนะคะจริงๆหนูเป็นเด็กบ้านๆคนนึงเด็กบ้านนอกก็ได้ค่ะเงาะอีกคนนึงเลยค่ะที่ว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบออกมาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจริงๆหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะมาถึงจุดนี้เลยนะคะครูเงาะหนูแค่รู้สึกว่าหนูเป็นเด็กคนนึงที่แต่งหน้าเล่นๆบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านพ่อแม่สนับสนุนพ่อแม่ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครูเงาะแล้วก็วันหนึ่งก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโซเชียลอยู่ในมือทำไมเราไม่เอาโซเชียลที่อยู่ในมือมาทำให้เป็นประโยชน
0: ์
1: ครั้งหนูก็เลยเปิดเฟซบุ๊กเข้ามาหนูเห็นไลฟ์สดว่าไลฟ์สดดีกว่ามันรสมันฉ่ำหนูนึกได้ว่าเอาเลยต้องไลฟ์สดอย่างน้อยก็มีเพื่อนๆ เข้ามาดูเมามอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกนะก็หลายไปวันแรกที่หนูไลฟ์เลยค่ะหนูจำได้หนูเนี่ยคนดูแค่7คนเท่านั้นค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะหนูก็ทำตามไลฟ์สไตล์ตัวเองค่ะชอบเต้นชอบร้องเพลงหนูชอบหมอลำที่สุดในโลกค่ะคุณก็หนูก็เต้นไปลำไปแต่งหน้าไปฟ้อนไปทุกอย่างที่หนูทำค่ะเป็นตัวเองตัวของตัวเองมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจาก7คนก็เริ่มมาเป็น10 20 20ไป50ไปเป็น100จนกระทั่งวันนั้นหนูแต่งหน้าวันธรรมดาของหนูเลยที่หนูจำได้จนถึงตัวนี้นะคะเป็นวันธรรมดาของหนูเลยหนูนั่งแต่งหน้าไม่เคยมีไฟเข้าหน้าไม่เคยมีอะไรมีแค่ไฟหลอดไฟบ้านนะคะแล้วก็ไม่แสงก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะคะคุณหมอแล้วก็มีผ้าม่านอันนึงแล้วหนูก็เครื่องเอามาตั้งก็ไลฟ์สดปกติหนูก็สดีดเหมือนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วก็วันนั้นหนูแต่งหน้าไปแต่งหน้าอุ้ยทำไมคนดูเยอะจังเลยวันนี้แล้วมันเริ่มมี energy มี power ขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณหมอหนูก็อุ้ยคนดูเยอะเอาแล้วเต้นอีกหนูเต้นอีกจนคนดูอัพขึ้นมา 1,000 แล้วหนูแบบ
0: ว้าว
1: โอ้โหพอ 1,000 ปุ๊บไม่ถึง10นาทีอะค่ะครูหมอไปหมื่นไป 11,000 ค่ะ
0: ว้าว
1: ใช่ค่ะแล้วก็คนรู้จักวลีคำว่าคิวไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะแม้แต่โลกเรายังเบี้ยวเลยหนูก็พูดไปนู่นนี่นั่น
2: มองตาไม่เท่ากันจ้าช่างมันค่ะเพราะเรามั่นไม่ต้องทำอะไรให้เหมือนกันค่ะคิวไม่เหมือนกันอย่าไปซีเรียสค่ะเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะ

0: นมันกลายเป็นไวรัลไปในคืนนั้นคืนเดียวเลยค่ะกูเงาะหลังจากนั้นหนูก็เริ่มแต่งหน้ามาเรื่อยๆหาคอนเทนต์แบบว่าชีวิตประจำวันของหนูตื่นเช้ามาวันนั้นหลังจากที่คนดูหนู 12,000 แต่คิวไม่เท่ากันหลุหลามาเห่าใช่ไหมคะพี่หนูกำลังจะไปเกณฑ์ทหารหนูเลยบอกว่าอ่ะรู้แหละพรุ่งนี้แต่งอะไรหนูก็ลุกขึ้นมาแต่งหน้ายังไงไม่ให้ติดทหารหนูก็เอาแบบคอนเทนต์คนดูหนู 28,000 ค่ะวันนั้นหนูจำได้เลย
1: ดูสด 28,000 เลยเหรอ
0: 28,000 ค่ะวันนั้นใส่ชุดจริงๆชุดอะไรก็ไม่ได้แบบว่าหรูหราเลยนะคะเป็นชุดแบบว่าอยู่แบบเป็นชุดทหารที่ซื้อมาค่ะของเด็กเล่นค่ะเพราะหนูตัวเล็กมากหนูสามารถใส่ชุดเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มาใส่แล้วก็แต่งหน้าไปเรื่อยๆค่ะครูง้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
1: ็
0: มันก็เป็นความประสบจริงๆหนูว่าสิ่งที่คนดูหนูวันนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูประสบความสำเร็จแล้วในขั้นหนึ่งที่หนูสามารถทำให้คนรู้จักชื่อเสียงหนูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูง้อจนกระทั่งหนูก็รู้สึกว่าอ้าวในเมื่อเราใช้โซเชียลเป็นประโยชน์แล้วเราสามารถหาเงินกับโซเชียลได้แล้วใช่ไหมคะหนูก็เริ่มพัฒนาตัวเองให้รู้สึกว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มซื้อไฟเริ่มซื้อนู่นเริ่มซื้อนี่ซื้อนั่นเพื่อที่จะเอามาไลฟ์สดเป็นการแต่งหน้าไลฟ์สดแล้วก็มีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆให้หนูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูก็เริ่มเก็บเงินแต่คุณแม่เป็นคนดูแลเงินหนูเลยนะคะหนูก็เริ่มเก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะจนรู้สึกว่าพอแล้วแหละสำหรับการที่เราจะสร้างบ้านใหม่ให้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: หนูก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าสร้างบ้านใหม่ไหมเพราะว่าบ้านเก่าหนูก็เป็นบ้านใหม่ค่ะครูงอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหนูก็รู้สึกว่าสร้างบ้านใหม่ไหมแม่จะได้แบบว่าทำให้เราดูดีขึ้นมาในระดับนึงแบบว่าหนูมีบ้านที่สามารถไลฟ์สดได้โดยแบบไม่ต้องอะไรมากเนี่ยค่ะหนูก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆค่ะจนเสร็จเป็นเรียบร้อยในงบประมาณเกือบ2ล้านค่ะ
1: Whoa.
0: ล
1: ้
0: านกว่า
1: โอ้ชื่นชมมากนี่ก่อนจะไปต่อหนูเป็นคนที่ energy แบบเยอะแล้วก็เป็น energy ที่มันสนุกมาก
0: อันนี้แค่นิดเดียวค่ะครูเงาะอันนี้แค่นิดเดียวหนูไม่กล้าใส่เต็มเพราะหนูเกรงใจครูเงาะ
1: ไม่ต้องเกรงใจครูครูขอ1เพลงขอจัดหมอลำให้ครูดูสักหน่อยได้ไหมเอาสักหน่อย
0: เอาหมอลำนะไอ้ยาค
1: ุ
0: ณว่าจะเป็นแบบน
1: ี้
0: ค่ะ
1: โอ๊ยหูของฉันโอ๊ยเพจเดี๋ยวคุณจะต้องไปตามเพจหนูบ้างแล้วเนี่ยเอนเตอร์เทนมากเลยนี่คือแต่งหน้าไปเต้นโชว์ไปเยอะเหรอลูกเหรอ
0: ใช่ค่ะบางทีก็แบบว่ามีแบบว่าปัดขนตาอยู่มีการเข้าตาอย่างเงี้ยพอหนูเต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบขำเอาไปขำเมนเซลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณงอค่ะ
1: จุดที่ทำให้หนูคือตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเพจหนูเนี่ยความตั้งใจที่หนูจะสื่อสารออกไปอ่ะหนูอยากให้อะไรคนดูคนติดตามหนู
0: หนูอยากให้ความสุขค่ะ
1: เน
0: าะค่ะหนูรู้สึกว่าโลกเนี้ยค่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างค่ะซึ่งอาจจะมีสุขทุกข์บ้างคนที่มาดูหนูก็อาจจะไม่ใช่ว่ามีความสุขตลอดก็อาจจะมีทุกข์มีเศร้ามีความสุขแต่หนูก็อยากจะทำให้ที่ว่าหนูทำออกมาค่ะมันดีที่สุดอยากให้คนดูแล้วหัวเราะได้ยิ้มตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แล้วเคยมีไหมลูกถึงจุดที่แบบมีคนมาบูลลี่เราหรือไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะหนูไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเราเราสร้างตัวเองขึ้นมาจากตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะที่บ้านพร้อมซัพพอร์ตที่บ้านพร้อมที่จะทุกอย่างกับหนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่จำเป็นที่รู้สึกว่าต้องเอาคอมเมนต์แบบว่ารู้สึกที่แย่ๆต้องเอามาใส่หัวเพื่อที่จะทำให้เราคิดมากหนูไม่เคยคิดจริงๆเลยค่ะคุณหมอไม่เคยเห็นเมนต์นี้แบบด่าแล้วรู้สึกอุ้ยเฟลร้องไห้ไม่มีเลยค่ะหนูแล้วหนูก็ไม่เคยไปด่าเขากลับด้วยเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดของแต่ละคนมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลทุกคนสามารถคิดได้ค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

การที่เนสตี้เนี่ยค่ะเป็นคนที่เขาชัดเจนในตัวเองเขาทำสิ่งที่เขารักแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าทันทีที่เขาได้รับการยอมรับกับครอบครัวแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เหนือไปกว่านั้นเขาสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวเขาได้ด้วยเขาดูแลคนในครอบครัวของเขาได้เขารู้ว่าอะไรคือสาระในชีวิตของเขาเขาเลยไม่ต้องเอาเวลาไปฟังสิ่งที่ไม่ได้เป็นแก่นสารที่จะมาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่จะเริ่มทำแน่นอนมันจะต้องมีคนที่ไม่เข้าใจเรามาจากเหตุผลการเติบโตที่แตกต่างกันอะไรก็ว่าไปขอให้เราชัดเจนในตัวเองเป็นพอขอให้เรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรมันจะทำให้เสียงของคนอื่นเบาลงแบบที่เจ้าเนสตี้ทำให้พวกเราได้เห็นนะคะเล่าต่อเนสตี้แล้ว

0: วิธีคิดหนูปล่อยคอนเทนต์บ่อยแค่ไหนทุกวันนี้
1: เกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะคุณเงาะมันก็อาจจะมีคนดูเยอะบ้างน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณเงาะแต่หนูก็แบบว่าไม่รู้สึกว่าต้องไงเพราะหนูก็เหมือนที่หนูบอกไปเลยค่ะว่าหนูสร้างความสุขอะค่ะคุณเงาะแล้วก็ทำด้วยสิ่งที่เราชอบจริงๆค่ะหนูเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องเสียใจไปกับมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถึงคนจะดูน้อยดูเยอะแต่เราก็ได้ทำสิ่งที่เราได้รักอะค่ะคุณเงาะใช่
0: คือพูดง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่เราทำอะมันตอบโจทย์เราอยู่แล้วถูกไหมลูกแต่ว่าไอการที่คนดูจะชอบไม่ชอบถือว่าเป็นกำไรเป็นของแถม
1: ใช่ค่ะแต่คนส่วนใหญ่ก็คือชอบนะคะแบบว่ามาคอมเมนต์สนุกสนานการคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ไม่ชอบได้ไงคนติดตามตั้ง2.6 ล้านแล้วครูอยากถามนิดนึงลูกว่าแต่ละอาทิตย์ที่หนูทำคอนเทนต์ออกมาหนูไปเอาไอเดียมาจากไหนไปเอาแนวคิดในการสร้างคอนเทนต์ยังไงลูก
1: ค่ะเป็นชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เลยค่ะคุณเงาะก็เราทำอะไรอยู่ช่วงนี้มันเป็นอะไรช่วงนี้มันโซเชียลเด่นดังในเรื่องอะไรเราก็เอาตัวนั้นนะคะเป็นหยิบจับให้เป็นตัวเองของมันให้เป็นตัวเรามากที่สุดค่ะ

0: ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างสัก5คอนเทนต์ล่าสุด
1: 5คอนเทนต์ล่าสุดใช่ไหมคะก็สิ่งที่จะหนูกำลังจะทำเลยก็คือล่าสุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องห้องค่ะรีวิวห้องค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นการรีวิวห้องแล้วก็จะเป็นการแบบว่าแต่งหน้าแบบว่าใส่ฝอใส่หวานเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สลับกันไปว่าคนรีเควสอะไรมาค่ะคุณเน
0: า
1: ะ
0: โอเคแล้ววันนี้จะมาแต่งหน้าโชว์ให้พวกครูดูป่ะเนี
1: ่
0: ย
1: ได้เลยค่ะครูงอหนูแบบสู้ลัดอย่างยาก
0: เลยสัตว์มาเลยลูกสัตว์มาแล้วขอเป็นแบบเป็นสไตล์หนูแบบเต็มแม็กไม่ต้องเก็บไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิ้น
1: เหมือนไลฟ์สดเลยใช่ไหมคะ
0: เหมือนไลฟ์สดเลย
1: ได้เลยค่ะ1 2เย้วันนี้เอาสมาร์ทแต่งหน้าเด็ดจ้าคือว่าวันนี้สมาร์ทแต่งหน้าบอกว่ารู้แบบว่าคือตรงไหนที่มันเป็นจุดด้อยของเราเราจะทำให้มันเป็นจุดเด่นได้ล่ะหญิงหูบอล่ะหูบอล่ะมันเป็นยังไงนี่เลยจ้าทำอย่างนี้เลยจ้านี่เอาไฮไลท์มานะจ้าเอาไฮไลท์มาเมนบอลเอาไฮไลท์มาใช่ไหมตบไฮไลท์ไป2กึกนะคะก็สะบัดตึงปัดนี่หญิงไฮไลท์กับไฮไลท์เนี่ยประชุน1อะไรอย่างงี้เย้มันเลิศได้หญิงปัดให้มันซ้ำกันนะจ๊ะนี่เท่ากับสวยแล้วคือเจ้าหญิงนี่ล่ะว่าซื้อจ้าอะไรอย่างงี้ค่ะคือง
0: อนี่เธอขนาดเวลาสั้นๆฉันยังเพลิดเพลินในการดูหนูเลยลูกเนซี่นี่หนูเดี๋ยวนะเนซี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะลูก
1: พังงาค่ะ
0: พังงาแล้วทำไมมีเด้อล่ะ
1: หนูต้องบอกว่าแม่หนูเป็นคนอีสานค่ะอุดรค่ะแต่พ่อต้องอยู่ภาคใต้ค่ะ
0: หนู
1: ก
0: ็
1: เลยเป็นล
0: ู
1: กครึ่ง
0: หนูลูกครึ่ง
1: พูดได้ใช่ค่ะหนูใต้กลางแล้วก็อีสานค่ะ
0: โอ้โหแซ่บแล้วถ้าเกิดสมมติสอนแต่งหน้าเป็นภาษาใต้ซิเอาซิ
1: ค่ะก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้านะแบบว่าคือว่าแต่งคือมันว่าก็พรุ่งแบบมันโจ๊ะเอาแบบนี้ว่ามันช่วยมันช่วยช่วยลื้อมันหน้าแบบเราก็คือปาดไปเลยปาดแล้วก็ปาดทันทีเลยก็จบช่วยเลยแค่นี้หน่อยได้มาอย่างนี
0: ้โอ้ยตกหลุมรักโอ้ยแล้วในอนาคตคือณวันนี้ที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยเสน่ห์เขาเยอะมากนะเราอยากเห็นว่าเขาทำอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดอย่างนี้บางคนจะเริ่มทำแล้วคิดอย่างนี้ลูกเนสติฟมันจะตันไหมคะสอนแต่งหน้ามันก็มีแค่นี้แหละหน้าฝรั่งหน้าสายฝอหน้าเกาหลีหน้าหวานมันกลัวตันนะคะอะไรที่ทำให้เราแบบมันยังมีทางไปได้ตลอด
1: อะหนูรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันอาจจะมีแค่นั้นก็จริงค่ะอาจจะมีใส่ฝอเกาหลีหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลืมนะคะว่าในการโทนแต่งหน้าแต่ละสีมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปการทำผมก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนลุคไปได้เลยการใส่ชุดก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนชุดไปได้บางทีอะค่ะคุณงอเราอย่าไปซีเรียสมากเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะถ้าเรายิ่งไปซีเรียสกับมันเราจะยิ่งตันค่ะเราปล่อยเลยอยากทำอะไรทำไปให้สุดแล้วก็จบแล้วก็ปล่อยคอนเทนต์ออกมาแค่นี้เลยค่ะคุณงอ
0: เนาะ

ไม่ต้องไปทำให้มันยากอะเนาะนะคือความสร้างสรรค์อะมันก็คือสร้างไม่ใช่คิดมันคือการทำนะคะแล้วก็ทำออกมาแล้วเราก็พัฒนาของเราเคยมีไหมลูกที่หนูมองย้อนกลับไปแล้วไปดูแล้วว่า

0: อันนี้ไม่ดีอยากแก้อยากพัฒนาเคยดูงานเก่าของตัวเองแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: มีค่ะครูเงาะแต่ส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่าอ่ะเรารู้ว่างานเนี้ยเราทำออกมาไม่ดีแหละแต่งานต่อไปเรามีโอกาสที่จะได้แก้ไขค่ะหนูก็จะทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเขาจ้างเราเราก็ทำต้องทำแบรนด์ของเขาออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะ
0: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่ายังไงลูก
1: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่าอยากเรียนให้จบให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแผนว่าจะซื้อรถอีก1คันค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะเป็นของขวัญให้ตัวเองค่ะ
0: มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็คิดอยากจะทำอาชีพนี้เป็นอาชีพยิงยาวเลยไหมหรือว่าเราคิดอาชีพอะไรไว้สำหรับตัวเองในอนาคตบ้างไหมลูก
1: ค่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าอาชีพนี้อาจจะอยู่กับเราตลอดเราสามารถวันนึงเราอาจจะร่วงลงมาก็ได้แต่วันนึงเราอาจจะพุ่งขึ้นไปอีกก็ได้ค่ะคุณเงาะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงค่ะแต่หนูคิดว่าอนาคตอะค่ะถ้าเรารู้ว่าตัวเราอยู่จุดไหนแล้วค่ะคุณเงาะเรารู้ว่ามาตรฐานเราอยู่จุดไหนเราจะไม่ทำให้ต่ำลงมากกว่าเดิมค่ะหนูจะทำให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะทำแค่ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้ทำแค่นี้แน่นอนค่ะหนูก็อาจจะผลิตแบรนด์สินค้าของตัวเองออกมานำขายนู่นนี่นั่นค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: มาจนถึงวันนี้ครูอยากรู้มากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่หนูพูดออกมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่หนูเป็นเด็กแล้วบอกว่าคิ้วไม่เท่ากันหรอกค่ะมันไม่มีอะไรในโลกเท่ากันหรอกค่ะไอแนวคิดนั้นก็ดีหรือมาจนถึงแนวคิดของหนูในวันนี้ที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนานะไม่มีอะไรต่ำสุดลงสุดมันก็มีแต่การพัฒนาต่อไปอะไรของหนูเนี่ยหนูคิดว่าหนูได้รับอิทธิพลทางความคิดนี้มาจากไหนเช่นบางคนอาจจะมาจากครอบครัวบางคนอาจจะมาจากหนูอ่านเยอะค่ะหนูฟังเยอะค่ะหนูได้รับแนวคิดดีๆเหล่านี้มาจากไหนลูก
1: หนูได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหนูเลยค่ะพ่อแม
0: ่
1: พ่อแม่เคยบอกหนูว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่สูงแล้วเราต้องอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ
0: โอ้เนี่ยไม่แปลกใจเลยนะเอาจริงๆเพราะว่าการที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจในความที่ลูกรักอะไรเป็นอะไรแล้วสนับสนุนนั่นแปลว่าต้องมาจาก mindset ที่ดีมากของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งต่อมายังลูกได้อย่างชัดเจนแล้ววันนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของแนวคิดดีๆของคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งที่สร้างเด็กน่ารักน่ารักมาสร้างรอยยิ้มให้กับคนอีกมากมายนะคะทางที่มาตลอดเส้นนี้เท่าที่ครูฟังนะลูกมันดูราบรื่นพอสมควรซึ่งในความเป็นจริงมันต้องมีจุดท้าทายในชีวิตจุดไหนที่เป็นจุดท้าทายที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอมาบ้าง
1: มันก็อาจจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าเหมือนเดิมค่ะครูเนาะเพราะการแต่งหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะอาจจะมีแบบว่าวันนึงแต่งคอสเพลย์หนูก็ไม่ได้ว่าจะติดไปซะทุกเรื่องใช่ไหมคะคุณวันนึงแต่งมาพลาดอ้าวรู้สึกนอยตัวเองทำไมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณแต่ว่าพอเราทำไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทำใหม่ในสิ่งที่ผิดพลาดใช่ไหมเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยจนวันนึงก็รู้สึกว่าก็ได้เลยแหละเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณงอมันไม่มีอะไรที่เราสามารถไม่ทำไม่ได้ค่ะถ้าเรายังไม่ลองทำ
0: แสดงว่าจุดท้าทายของเนสตี้ก็คือทำยังไงให้ฉันดีขึ้นจากมาตรฐานเดิมนะคะมีรูปมีการแต่งหน้าแบบไหนที่ยังไม่เคยได้ลองแต่งแล้วอยากแต่งในอนาคตบ้าง
1: แดร็กควีนค่ะ
0: แดร็กเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหทำไมอ่ะ
1: หนู
0: อยากแต่งแบบ
1: หนูรู้ว่ามันโว้มันวางผมมันตีฟ้าล่างงูเห่าแบบสุดแบบพร้อมแผ่แม่เบี้ยตลอดเวลาอย่างเงี้ยตาก็คือแบบว่าทะลุออกมาจากโลกนอกปากก็คือพร้อมเบิร์นตลอดเวลาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เออแต่งเมื่อไหร่แท็กมาให้ครูดูด้วยนะหลังดูพี่ถามหน่อยแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยเขามีฟีดแบคกับการที่เรามีชื่อเสียงโด่งดังยังไงบ้างลูก
1: ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะครูอ๋อส่วนตัวหนูก็เจอทั้งดีและไม่ดีส่วนตัวหนูคือเพื่อนที่อยู่ในห้องคือดีกับหนูมากหนูก็ไม่ได้ไปเรียนทุกวันนะคะคุณน้องคือถ้าอยู่ไม่ได้ติดว่ามาตรการโควิด19ช่วงนี้ใช่ไหมคะหนูบินขึ้นลงกรุงเทพอะค่ะเป็นว่าเล่นเลยจนแบบว่าเจอแอร์ซ้ำกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้องใช่ค่ะบินแบบบ่อยมากในแต่ละอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็คือช่วยแบบว่าเน็ตไม่มีงานนะอันนี้

0: นี่น่านี่น่าจะทําให้ทันเดี๋ยวช่วยก่อนแล้วก็อันนี้ก่อนนี่นะแต่บางใช่ค่ะของเราแต่บางอาจจะบางห้องไม่ได้รู้จริงๆว่านิสัยเราเป็นยังไงข้างนอกหนูจะดูเป็นคนแรงๆตรงๆนะคุณอ๋อแต่จริงๆหนูไม่ได้มีอะไรเลยค่ะหนูก็คือเป็นแบบนิดตีที่บอกว่าเสียงดังช่วยวายตลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็คือโดนมาจะตบหนูก็มีอ่ะคุณอ๋อจริงๆอ่ะจริงค่ะแต่หนูก็แบบอ้าวไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่กับหนูดีๆแบบ
1: แล้วเราทําไงอ่ะเค้าเดินมาจะตบเราอ่ะตอนนั้นทําไง
0: หนูเหรอคะ
1: เออ
0: หนูเป็นคนสู้คนค่ะแบบก็เข้าสิ
1: ตะใบเล็บรอ
0: ก็ว่าเข้าสิทำไมไม่เข้าล่ะก็แต่พูดไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ข้างห้องปกครองเลยนะคะตอนนั้นน่าจะจำได้
1: คนที่มาโทษนะเป็นผู้หญิงหรือ
0: เป็น
1: ผู้ชาย
0: อ๋
1: อเป็นLGBTQ เหมือนกัน
0: ใช่ LGBTQ ค่ะเขาก็อาจจะมินหนูไม่ชอบหนูอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้อะไรกับเขาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกันถ้าไม่ยุ่งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เฉยๆค่ะ
1: ก็คือถ้าคนรู้จักเราอ่ะเขาก็เข้าใจแล้วรักแล้วก็น่ารักกับเราเพราะเขารู้จักเราแต่คนที่ไม่รู้จักเขาก็ว่ากันไปเขาก็ตีความเราจากแบ็คกราวด์ชีวิตของเขา
0: แรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแล้วหนูเป็นคนหน้านิ่งแล้วหนูเป็นคนหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมอเห็นแล้วก็นะชาวบ้านเขาก็พร้อมหยิบอาวุธขึ้นมาเหมือนกันมาจนถึงวันนี้ลูกอะไรคือสิ่งที่หนูภูมิใจมากที่สุด
0: ก็อาจจะเป็นการเรียนค่ะแล้วก็การซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ซื้อรถให้แม่ค่ะรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากที่หนูอายุยังไม่ถึง20ค่ะแต่หนูสามารถทำให้พ่อแม่ได้ขนาดนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากค่ะ
1: เล่าโมเมนต์ที่เราบอกเขาได้ไหมว่าหนูจะตัดสินใจซื้อบ้านให้แม่ซื้อรถให้หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นเล่าให้ฟังได้ไหมว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงแล้วความรู้สึกของหนูตอนนั้นเป็นยังไง
0: หนูนะคะหนูเฉยๆค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าในเมื่อมีเราก็สามารถทำได้ใช่ไหมแต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือใช่ค่ะพูดตลอดว่าดีน้ำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พ่อรู้นะว่าหนีแหละทำยังไงก็ตกไฟไม่ไหม้เพราะว่ากตัญญูรู้คุณมาตลอดพ่อพูดกับหนูนี้ตลอดค่ะแต่ไม่พูดกับหนูตรงนะคะจะบอกผ่านแม่เพราะพ่อหนูเป็นคนขี้เขินนะคะ
1: แต่มันจริงนะลูกความกตัญญูเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของคนดีแล้วมันก็จะเป็นเกราะป้องกันหนูไปที่ไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างครูฟังเรื่องของหนูตั้งแต่หนูซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ครั้งนู้นเนี่ยครูฟังครูยังแบบเอ็นดูอ่ะทั้งที่เรายังไม่ได้ติดตามอะไรกันแค่ดูว่าอันไหนดังเขาแชร์กันมาครูก็ดูครูก็ยังรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้เลยมันเป็นปกติลูกนะความดีรักษาไว้นะคะโอเคเนสตี้วันนี้ในวันที่ครูสามารถพูดได้เลยว่าณวัยของหนูหนูก็ประสบความสำเร็จในวัยของหนูได้อย่างสวยงามมากๆจริงๆมีเด็กอีกหลายคนมีเพื่อนๆในประเทศนี้อีกหลายคนที่อยากลงมือทำนะคะแต่มีความกลัวมีความไม่กล้าเริ่มหนูอยากจะแนะนำไม่ใช่แค่เพื่อนนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่บางท่านที่อยากแล้วแต่มันเอ๊ะมันกลัวหนูมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างลูก
0: ค่ะส่วนตัวหนูนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะถ้ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะไปทางนั้นให้สุดค่ะไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงอะค่ะยังไงเราก็รู้แล้วว่าเราได้ทำมันลงไปแล้วอะค่ะก็อย่าไปเสียใจเลยนะคะว่าสิ่งที่เราออกมามันดีหรือไม่ดีแต่ในเมื่อเราได้ทำแล้วรู้สึกว่ามันสุดยอดที่เราสามารถทำได้แล้วอะอยากให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอค่ะว่าสิ่งตัวเองชอบมันคืออะไรค่ะแล้วก็ทำมันให้สุดค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะสิ่งที่เราได้ยินเราอาจจะนั่งดูเด็กคนนี้แล้วก็หัวเราะไปนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะนะที่เราได้จากเขามันเป็นพลังสำหรับครูนะเนสซี่สิ่งที่ครูได้รับจากเนสซี่มันเป็นพลังบวกมากๆเลยพลังเหล่านี้มายังไงล่ะนอนมาจากหนึ่งเลยอันดับแรกคำว่าหนูเขาบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเนสซี่บอกเป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงบางคนก็บอกยังไงอะฉันก็อยู่บนตัวฉันจะไปเป็นยังไงคีย์เลยคือการยอมรับตัวเองในทุกรูปแบบทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องพัฒนาของตัวเองเห็นไหมคะถ้าเราจะสังเกตเขาก็บอกเขาก็รู้ตัวด้วยนะว่าน่าจะใช่หนูก็พร้อมโดนทำร้ายร่างกายอยู่แล้วค่ะครูขาเขารู้แม้กระทั่งจุดอ่อนของตัวเองและเขาก็รู้จุดแข็งของเขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมันมาจากอันที่สองค่ะนอกจากเขาเป็นตัวของตัวเองคือเจตนาที่ดีพอเขารักในสิ่งที่เขาทำเขารู้จักตัวเองแล้วเขายังตั้งใจที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาเพื่อสร้างรอยยิ้มให้

ทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีจิตใจที่ดีไม่ใช่แค่ดูแลคนไกลตัวยังดูแลคนใกล้ตัวเนี่ยมันมาจากฐานใจที่ดีเพราะฐานใจมันดีซะแล้วอะค่ะจะทำอะไรมันก็ง่ายมันก็จะสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มทำลงมือทำไปเถอะค่ะเนซี่บอกไม่ต้องคิดเยอะค่ะคิดเยอะยิ่งไม่มีคอนเทนต์ค่ะทำไปเถอะค่ะขอให้ทำมาจากหนึ่งสิ่งที่เรารักเป็นตัวของเราจริงๆและสองมาจากเจตนาที่ดีของเรานะคะวันนี้ครูขอบคุณเนซี่มากๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะลูกนะและสำหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเป็น The Speech Idol คนไหนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราคอยเจอกันได้ในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคน
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกเราอยากจะเสนอสื่อดีๆค่ะนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
2: ใช่
1: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
2: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
2: จริง
1: กลัวค่ะลุย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรืองานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริ

Amsam Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัว

และเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are stayingAt when in Rome, you should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ4 Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันละกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseatDriver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า berth berth berthอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth birth ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ the ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะ

อธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าport แต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือว่าเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่า berth ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the shipฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะ He has a starting berth on the crew team เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายเนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย To give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างๆเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค Give Jenny a wide berthShe's in a very bad mood. อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเอ๋ครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชแสงทองครับ
0: เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสแบเกอร์ค่ะ
1: เอ๋จ๋าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเลยน้องเอ๋ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า brand awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงไงครับ
0: brand awareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง brand awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ celebrity การใช้ celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า celeb บ่อย
0: ๆ celeb
1: ถ้าที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก
1: ็
0: คือ celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะกระทบไหลออนซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity
1: แ
0: ล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassador หมายถึงอะไรครับ
0: มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นต้นจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: เวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Five นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกการเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง

YC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่าแคมเปอร์เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นน่ะนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเลยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลย I'm a happy camper ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fire ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to sayWhy are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะมาตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ Cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet ดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเอง clean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะcleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยละกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบโอล์แบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม Eye Remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอกก็ทราบนะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast ซึ่งคำว่า roast เนี่ยนะคะก็คือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการคนการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกรียมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะ

คะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปียร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องค่ะคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองแหละค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave usDrinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาจำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่เวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Fire นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect นะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษกันให้น้องๆเรื่องอะไรคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับคำว่า there is there are กันค่ะคำว่า there is there are นะคะเราจะใช้เพื่อบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งค่ะทีนี้ there is there are เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยนะคะแต่ใช้ต่างกันยังไงไปดูกันเลย
1: ถ้าสิ่งนั้นมีเพียงแค่สิ่งเดียวเราใช้ there is ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is a cat in the room มีแมว1ตัวอยู่ในห้องเห็นไหมคะ a cat แมวตัวเดียวใช้ there is นะคะ
0: แล้วถ้าสิ่งนั้นนะคะมีหลายสิ่งเราจะใช้ there are ค่ะเช่นมีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเราจะพูดว่า there are many cats in the room มีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเลยเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลย
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet
0: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี there is there are อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยเย้

0: And now I'm with one of the guys who has been crazy in love with trains since he was young. เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้คลั่งไคล้รถไฟมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ and now works full time at the SRT's Foreign Affairs Office. มาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับพี่แฮมวันวิทย์เนียมปานครับสวัสดีครับพี่แฮมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้นถามแรกก่อนเลยนะพี่แฮม why do you love trains ทำไมไปไงมาไงถึงแบบมันชอบรถไฟได้ครับ
1: โอ้ยเรื่องมันยาวมาก so long time when I was young my father and my mother took me to my grandmother's house at Phichit ที่จังหวัดพิจิตร
0: ครับผมก็คือเรียกว่าไปหาญาติเนาะ
1: ใช่
0: พ่อแม่เนี่ยไปหาคุณย่าหรือเปล่าครับ
1: คุณยาย
0: อ๋อเป็นคุณยายครับผมที่พิจิตรนะฮะ
1: สำหรับพิเศษตรงที่ว่าบ้านคุณยายเนี่ยอยู่ใกล้ทางรถไฟแล้วเวลาไปเนี่ยเราก็ต้องไปด้วยรถไฟเท่านั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงชอบรถไฟอาจจะเป็นเพราะว่าtrain is like a friend
0: คราวนี้เนี่ยมาพูดถึงรถไฟที
1: ่
0: ตรงนี้เนี่ย I assume that these trains are steam locomotives right
1: yes
0: เรียกว่าเป็นรถจักรไอ้น้ำ
1: ใช่รถจักรไอ้น้ำ steam locomotive คือหัวรถจักรที่ใช้ไอ้น้ำเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน
0: ครับผมซึ่งนอกจาก steam locomotives แล้วเนี่ยยังจะมีแบบอื่นอีกไหมฮะ
1: มีครับผมก็คือ there are many kinds of locomotive steam locomotive is first and diesel locomotive diesel เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอาเครื่องยนต์ดีเซลไปทำให้รถวิ่งนะมันจะเป็นรถที่เราเรียกว่ารถจากดีเซลไฟฟ้าหรือดีเซลอิเล็กทริกโลโคโมทีฟ
0: Are they still being used on a daily basis เรียกว่าที่เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำเนี่ยที่ยังเหลืออยู่เนี่ยยังมีการใช้งานอยู่ไหมครับในปัจจุบัน
1: ครับยังใช้งานอยู่ครับแต่ว่าเป็นการใช้งานในรูปแบบของรถไฟท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกว่า excursion train
0: excursion train นะครับ
1: ก็สำหรับวันที่รถไฟจากไอ้น้ำจะออกมาวิ่งนะครับก็จะมี4ครั้ง4 times a year
0: What else can visitors see at the Thornbury Depot here?
1: At Thornbury Depot, the architecture is very beautiful. This depot rebuilt because the old one it was destroyed by the bomb in Second World War.
0: คือเรียกว่าโรงรถไฟมีการ renovate ใหม่
1: renovate ใหม
0: ่มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพราะว่าของเก่าเนี่ยเรียกว่าโดนระเบิดทำลายไปในช่วงสมัยสงครามโลกนะครับก็มีการสร้างใหม่รอเพื่อนรอพี่เต้พี่ปามเนี่ยมาอีกปีนึงยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยจะรอเนี่ยถ้าเจอเนี่ยขึ้นรถไฟเนี่ยได้ไหมฮะ
1: Yes you can but แต่เมื่อกี้เห็นเขาไปสถานีกันแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวมันผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งฮะพี่เต้กับพี่ปามอะฮะไปแล้วเหรอ
1: Yes they got on the morning train and left already เห็นเขาไปนานแล้วนะครับ
0: ครับ thank you very much เดี๋ยวขอตัวก่อนนะพี่โอ้ย
2: จากรายการ Itchy Feet เนี่ยน้องๆเห็นกันบ้างไหมคะว่า there is there are อยู่ตรงไหนของประโยคครูพี่เน็ตเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า there are many kinds of locomotives มีหัวจักรรถไฟอยู่หลายประเภทเลยใช่แล้วค่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ there is เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่มีเพียงสิ่งเดียวเช่น a cat a dog แมวหนึ่งตัวสุนัขหนึ่งตัวแล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะคำนามนับไม่ได้ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นนมน้ำที่เรานับไม่ได้นะคะก็จะใช้เป็น is ส่วน there are เราจะใช้กับสิ่งที่เป็นพหูพจน์หรือสิ่งที่มีหลายๆอย่างเช่น cats เติม s ที่แปลว่าแมวหลายตัว dogsเติม S ที่แปลว่าสุนัขหลายตัวค่ะการใช้ there is เราจะใช้ there is กับคำนามเอกพจน์หรือคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวอย่าง there is ที่ใช้กับคำนามเอกพจน์นะคะเช่น there is a pen on the table มีปากกาอยู่ด้ามนึงบนโต๊ะค่ะ a pen เป็นคำนามนับได้เอกพจน์นะคะใช้ there is นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้เราก็ใช้ there is บวกคำนามนับไปได้ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น there is milk in the bottle มีนมอยู่ในขวดค่ะคำว่า milk เป็นนมนับไม่ได้นะคะเราใช้ there is นั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นะคะคือมีหลายสิ่งเราจะใช้กับ there are นั่นเองค่ะคำว่า there are นะคะตัวอย่างเช่น there are many pens on the tablemีปากกาหลายด้ามอยู่บนโต๊ะเลยเห็นไหมคะ many pens ปากกาหลายด้ามเลยต้องใช้กับ there are ค่ะเอาละค่ะถ้าเราเข้าใจการใช้ there is there are กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่ามีหนังสือเล่มนึงอยู่ในกระเป๋าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะ ดูกันให้ดีๆนะคะ A book in my bag จะใช้อะไรดีนะระหว่าง there is กับ there are เอใช้อะไรดีนะ there are หรือเปล่าหรือจะเป็น there is ถูกต้องนะคะตอบเป็น there is ค่ะ there is a book in my bag มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งในกระเป๋าของฉันเราจะใช้ there is นะคะก็ต่อเมื่อหนังสือเป็นหนึ่งเล่มหนึ่งสิ่งค่ะเป็นเอกพจน์ใช้ there is ค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีเด็กๆหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะดูกันให้ดีนะคะ many children in the swimming pool ตอบอะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะตอบ there are นั่นเองค่ะ there are many children in the swimming pool มีเด็กหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำค่ะสังเกตคำว่า children ที่แปลว่าเด็กๆนะคะหลายคนเราใช้ there are ค่ะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีขนมปังอยู่ในเตาอบเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี some bread in the ovenใช้อะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า there is นะคะเพราะคำว่า bread ที่แปลว่าขนมปังเนี่ยเป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะถ้านับไม่ได้เราต้องใช้ is ที่ใช้กับเอกพจน์ค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย
4: อุ๊ยขาโต๊ะนี่เก๋กะจังเลยใครเอาโต๊ะมาตรงนี้เนี่ย on the way จัง
5: ขาเขาเอง
4: อ้าว
5: และเก๋กะเขาเรียกว่า in the way ไม่ใช่ on the way เพราะนุ่นอ่ะ on the way มาแล
4: ้
5: ว
4: ใครมาคะ
5: แขกต่างชาติไง
6: Hi, what are you up to?
4: Up to with Forrester.
6: Oh no, I mean, what are you doing?
4: Oh, ทำอะไรอยู่ I'm welcome.
6: You're welcoming me? Well, thank you.
4: No welcome, but I'm welcome.
6: I'm not welcome?
4: ค่ะค่ะค่ะ
5: พูดอะไรเนี่ย
4: Welcome ไง
5: Welcome มันก็คือแวะไปตอนกลางคืน
4: ไม
5: ่แวะไปหาใครแวะเช้าได้ไหม
4: ไม่ใช่กำลังทำความสะอาดกำลังดูดฝุ่นค่ะ
5: ปฏิโทคุณผู้ชมครับคำว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่า verb to ดูดฝุ่นเนี่ยนะครับ vacuum ไม่ได้ออกเสียงว่า vacuum เหมือนที่พี่น้องชาวไทยบางท่านอาจจะออกเสียงเพราะเข้าใจผิดนะครับเขาจะต้องออกเสียงว่า vacuum นั่นเองครับคล้ายๆแมงมุมขยุ่มหลังคา vacuum หรืออย่างน้อยก็ vacuum สระอูน่าจะดีกว่าแวะค่ำถ้าแวะค่ำนั้นน่าจะแวะตอนกลางคืนนั่นเองจ้ะ
4: I vacuuming the floor and I welcome you
6: okay are you the housekeeper
4: no this is not a house this is a hotel
5: ฟังแล้วมืออ่อนเลยถึงแม้ว่า house มันแปลว่าบ้านแต่ housekeeper เนี่ยมันคือแม่บ้านทำความสะอาดคำว่า housekeeperถึงแม้จะมีคำว่า house ที่แปลว่าบ้านเนี่ยนะครับแต่ housekeeper ก็คือแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งจะทำความสะอาดในโรงแรมก็ได้หรือจะเรียกว่า a maid ก็ได้นั่นเองครับในบางบ้านเนี่ยนะครับเริ่มงานจากการเป็น housekeeper แล้วไปจบที่ housewife เป็นแม่บ้านเมียเจ้าของบ้านก็มีบ่อยนะครับนักคุ
4: I'm not a housekeeper I'm a housewife just kidding
6: Are you a receptionist
4: receptionistReceptionist she was fired ค่ะตอนนี้เหลือแต่ reception กุ๊กไก่ค่ะ
5: กุ๊ก
4: คะ
5: พูดถึงอะไรเนี่ย
4: นิดโดนไล่ออกไปแล้วไงคะก็ตอนนี้เหลือแต่หนูค่ะ
5: อ๋อตอนนี้พนักงานต้อนรับเหลือแต่เธอใช่ไหม
4: ใช่แล้วค่ะ
5: คุณผู้ชมครับคำว่า reception ก็จะแปลว่าแผนกต้อนรับเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยจะต้องเป็น receptionist นั่นเองนะครับและเมื่อกี้กุ๊กไก่บอกนะฮะ receptionist was fired fired ก็จะแปลว่าถูกไล่ออกจะใช้ sack ก็ได้หรือ fire ก็ได้กุ๊กจ๋า
4: ค่ะ
5: ระวังเธอจะเป็นคนต่อไปนะจ๊ะ
4: อะไรหรอคะ
5: fire ค่ะ
4: ไม่เอาค่ะ I am a receptionist my name is กุ๊กไก่
6: Where is the banquet room
4: banquet oh, okay Banquet from the room sir
6: ผมไม่เอาพาห้องผมอยากจะหาห้องจัดเลี้ยง
4: อ้าวพูดภาษาไทยได้เหรอคะ
6: No I can't
5: กุ๊ก
4: ค่ะ
5: ดูสิฟังผิดพูดผิดจนฝรั่งเนี่ยเขาอุทานภาษาไทยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับคำว่าพาห่มเนี่ยนะครับคือแบลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลแล ต่เมื่อกี้แขกของโรงแรมก็บอกว่า where's the banquet room ก็คือห้องจัดเลี้ยงอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับจะเรียกว่า ballroom หรือ banquet room ก็ได้ครับ
7: โอ้ฝรั่งเป็นไรฝรั่งเป็นไรชักชักชัก
4: โทรศัพท
5: ์โอ้โหรุ่นนี้แรงจริง
4: ๆแรงไป
8: Hi John you're at the wedding reception
5: Huh?
8: What? Huh? Sorry, the reception's bad.
4: ยังไงยังไงแค่พูดไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบอะไรยังไง
5: อย่าเพิ่งโวยวายให้เขาคุยกับเพื่อนเขาไปก่อนแล้วฟังฉัน
4: ทำไมคะ
5: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คุณฝรั่งเขาก็บอกว่า wedding reception แล้วก็บอกว่า the reception is bad ถึงเมื่อกี้เราจะรู้แล้วนะครับว่า reception คือแผนกต้อนรับแต่ reception ก็คือการต้อนรับหรือการรับก็ได้นะครับส่วน the reception is bad ที่เขาพูดเมื่อกี้มันก็คืออีกหนึ่งคำของคำว่า signal ก็คือสัญญาณไม่ดีนั่นเองครับโทรศัพท์สัญญาณไม่ดีคือ the reception is bad หรือว่า the signal is bad
8: My friend said the wedding reception is about to start where is it
9: Please go down the hallway and turn right.
8: Okay, thank you so much.
9: Yes, you're welcome.
8: Excuse me. Uh-huh. I just checked. There was no wedding.
4: Wow.
5: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
8: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
4: อ๋อที่เขาไปสายเนี่ยเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดี
5: ผิดเมื่อกี้เขาพูดชัดมาก the receptionist is bad ก็แปลว่าพนักงานต้อนรับมันไม่ดีเลยทำให้เขาไปสาย
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วสนุกกันหรือเปล่าน้องๆเจอคำว่า there is there are กันบ้างไหมคะ
3: ถ้าไม่เจอก็ไม่แปลกนะคะครูพี่แนทเพราะว่าในรายการเนี่ย there เปลี่ยนเป็น there was แล้วค่ะในประโยคที่ว่า there was no wedding ไม่มีงานแต่งงานแล้วค่ะ
2: อย่างนี้คำว่า there was ก็คือเป็นอดีตของ there is ใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
3: ใช่แล้วค่ะนอกจากคำว่า there was นะคะเราก็มี there were ด้วยค่ะที่มาจาก there are นั่นเอง
2: ครูพี่แนทนะคะจะขออธิบายการใช้ there was ค่ะคำว่า there was นะคะกับ there is เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยแต่ there was เป็นอดีตส่วน there is เป็นปัจจุบันค่ะถ้าเราต้องการจะบอกว่าเคยมีคนคนหนึ่งอยู่ในบ้านเราจะพูดว่า there was a person in the house เห็นไหมคะเราใช้ there was กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีอยู่ในอดีตในปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะ
3: คราวนี้เรามาดู there were กันบ้างค่ะ there were เป็นอดีตของ there are แปลว่าเคยมีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีคนหลายคนอยู่ในบ้านภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า There were many people in the house เห็นไหมคะคำว่า people เป็นพหูพจน์ของคำว่า person ค่ะเราเลยใช้คำว่า There were นั่นเองค่ะ
2: ถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเคยมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง An apple in the basketใช้อะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ใช่แล้วค่ะแอปเปิ้ลหนึ่งลูกต้องใช้คำว่า there was นะคะ there was an apple in the basket เคยมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าค่ะ
3: ข้อที่สองนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้เราจะใช้อะไรดีคะMany chairs in this room ตอบอะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ถูกต้องนะคะ there were many chairs in this room เคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้ค่ะคำว่า chairs เติม s เป็นพหูพจน์เราใช้ there were ค่ะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
10: Vocab King
2: น้องๆลองช่วยลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็อย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
3: ไปดูกันเลย
11: Good morning

0: Vocab King.
1: Let's play spelling.
2: We will start now. Actor.
3: A-C-T-O-R.
2: Dislike.
4: D-I-S-L-I-K-E.
2: Hide.
4: H-I-D-E.
2: Never.
4: N-E-V-E-R.
2: Popular.
4: P-O-P-U-L-A-R.
2: Assistant.
3: A-S-S-I-S-T-A-N-T.
2: Earring.
4: Again?
2: Earring.
4: Pass.
2: Fossil.
4: F-O-S-S-I-L.
2: Olympic.
4: O-L-Y-P-I-C.
2: Olympic.
4: O-L-Y-M-P. Pass.
2: Pretty.
3: P-R-E-T-T-Y.
2: Brilliant.
3: Again, please.
2: Brilliant.
3: Pass.
2: Exhibition.
4: Again, please.
2: Exhibition.
4: E-X-B-I-V-I-S-I-O-N.
2: Exhibition.
4: Pass.
2: Kitchenette.
4: K-I-T-C-H-E-N-N-E-S-S.
2: Kitchenette.
4: Pass.
2: Shrine.
4: Again, please.
2: Shrine.
4: Pass.
2: Syndrome.
3: S-Y-N-D-R-O-M-E.
2: Exhausted.
3: E-X-H-A-U-S-T-E-D.
2: Intelligent.
4: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T.
2: Propaganda.
4: P-R-O-P-E-R-D-R-A-N-D-E-R.
2: Propaganda.
4: Pass.
2: Spectacular.
4: Pass.
2: Weightlessness.
3: W-E-I-G-H-T-L-E-S-S-N-E-S-S.
2: Chat.
3: C-H-A-T.
2: Fail.
4: F-A-I-L.
2: Light.
4: L-I-G-H-T.
2: Order.
4: R-I-D-E-R.
2: Review.
3: R-E-V-I-E-W.
2: Dagger.
3: D-U-N-G-L-E.
2: Dagger.
3: D-A-C-K-E-R.
2: Dagger.
3: Pass.
2: Oh, time's up. Oh, these were tough.
5: King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องซับกับฝึกสะกดคำที่บ้านเป็นประจำด้วยนะคะ
6: แล้วจากรายการ Vocab King นี้มีคำศัพท์น่ารู้อะไรกันบ้างคะครูพี่แนท
5: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆค่ะคำว่า fossils ที่แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะแล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่าซากในภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลย
6: เริ่มต้นที่คำแรกนะคะคือคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะยกตัวอย่างเช่น dinosaur fossils have been found on every continent of earth ซาก fossil ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์นะคะถูกพบในทั่วทุกทวีปของโลกเลยนั่นเองค่ะคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะ
5: แล้วคำว่าซากปรักหักพังนะคะเราจะใช้คำว่า ruin จะอยู่ในประโยคที่บอกว่า there are many ancient ruins in Asia มีซากปรักหักพังมากมายอยู่ในทวีปเอเชียค่ะเห็นไหมคะคำว่า ruin แปลว่าซากปรักหักพังค่ะ
6: แล้วถ้าเราจะพูดถึงซากเรืออับปางในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wreckยกตัวอย่างเช่น the divers found a wreck in the ocean นักดำน้ำพบซากเรืออับปางในมหาสมุทรค่ะคำว่า wreck แปลว่าซากเรืออับปางค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ
5: ไปชมกันเลย

0: ัสดีครับจำผมได้ไหม
1: โอ้ดีใจเลย
0: ดีใจสิเจอกันวันฝนตกเพิ่งพูดจีมาถึงเล่นนานหรือยัง
1: ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับแล้วเดินทางมา
0: ก็ราบรื่นดีครับ
1: ราบรื่นดีครับมาญี่ปุ่นกี่ครั้งแล้วครับ
0: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับผม
1: อยากดูอะไรครับเป็นพิเศษ
0: ก็ญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งการ์ตูนครับ
1: อ๋อ
0: เป็นเมืองแห่งมังงะ
1: ก็เมืองแห่งการ์ตูนนะ
0: การ์ตูนจริงๆแล้วการใช้การ์ตูนหรือการใช้กราฟิก

0: ที่ต่างๆเนี่ยผมว่ามันอยู่ทุกที่แล้วก็คนญี่ปุ่นใช้ทุกที่ก็เห็นแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอยากไปดูแหล่งของการ์ตูนญี่ปุ่น
1: รู้แหล่งไหม
0: ไม่ทราบเลยครับคุณฟูจิ
1: ถ้าพูดถึงการ์ตูนต้องพูดถึงเมืองโตเกียวนี่แหละแต
0: ่
1: เขตอำเภอนากาโนะ
0: นากาโนะ
1: จะมีการ์ตูนเยอะแยะเลยครับ
0: ครับผม
2: ไกนากาโนะบอดเวย์ถึงแล้ว
1: เข้าไปนี้จะเป็นโซนการ์ตูนเยอะแยะเลยครับพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับผม
1: ไปดูกันครับ
0: โอเคครับ
1: อิกิมาโชะไปครับตะกี้นี่อยากได้หนังสือแบบไหนนะครับ
0: คือการ์ตูนทั่วไปอ่ะก็เราก็เห็นเยอะแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามาที่นี่ต้องเจอการ์ตูนเยอะขนาดนี้แต่ว่าอยากได้ประเภทหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาในการสอนหรือให้แรงบันดาลใจกับคนผมอยากได้หนังสือประเภทนี้
1: เป็นอาจารย์ใช่ไหมเอาเรื่องอาจารย์นี
0: ่มีด้วยเหรอครับที่เป็นการ์ตูนแบบนั้น
1: เรื่องอาจารย์ได้ปะนะ
3: ถูกมาก
1: รอยยิ้ม
4: ตามหากันมาหลายเล่มจะไม่ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็คงจะไม่ใช่นะคะจัดไปค่ะครู
1: ชัวเซ่ว่าจะได้เงินเสียจ้ะ
3: ยิ้มเลย
0: หนังสือที่น่าสนใจมากเลยคือหนังสือการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาชีพต่างๆนะครับแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนที่พูดถึงครูคนหนึ่งที่อยู่กับเด็กที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในเนื้อหาจากที่ฟังสรุปที่เจ้าหน้าที่ที่ร้านเล่าให้ฟังก็คือครูคนนี้ก็อยู่กับเด็กแล้วก็ดูแลเด็กกลุ่มนี้เด็กที่มีปัญหาเนี่ยให้เติบโตแล้วก็อยู่ในสังคมได้ครับดังนั้นเนี่ยการสื่อสารเรื่องหนักเรื่องเกี่ยวกับเด็กมีปัญหาเรื่องกับครูที่เข้ามาจัดการเข้ามาดูแลเด็กกลุ่มนี้มันก็จะถูกส่งผ่านได้ง่ายกว่าการที่เราจะเอาไปบอกเล่าโดยตรงว่าคุณจะจัดการกับเด็กมีปัญหาทำแบบนี้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่นี่คือการส่งผ่านการอ่านการ์ตูนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่น่า
4: แม้ว่าครูอาร์ตจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่การ์ตูนสามารถทลายกำแพงภาษานั้นได้นี่คือสิ่งที่ครูอาร์ตอยากมาเห็นค่ะ
0: ซึ่งสิ่งที่ผมตั้งใจไว้และอยากจะมาเห็นก็คือหนังสือเรียนหรือตำราเรียนที่มีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบครับได้มาหลายเล่มมากเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มนี้หนามากครับความหนาแต่ว่าเป็นขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กแต่ว่าหนามากเลยนะครับราคา500บาทเล่มนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบด้วยครับก็มีองค์ประกอบมีการใช้การ์ตูนใน2ลักษณะลักษณะแรกเป็นการใช้ตัวการ์ตูนน่ารักลายเส้นง่ายๆนะครับในการดำเนินเรื่องหรือเล่าหรือบอกคอนเซปต์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักมากนะครับและประเด็นที่2ที่ชอบมากๆเลยคือการใช้ตัวการ์ตูนเพื่ออธิบายคอนเซปต์เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จากเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย
5: การ์ตูนเนี่ยก็เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะครูพี่นุ่น
6: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทวันนี้นะคะครูพี่นุ่นก็เลยจะมาเติมคำศัพท์ให้น้องๆกันในเรื่องของการ์ตูนนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่า cartoon เป็นคำนามค่ะแปลว่าการ์ตูนนั่นเองค่ะเราทับศัพท์ไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันดูการ์ตูน I watch a cartoon เห็นไหมคะการ์ตูนทับศัพท์ได้เลยค่ะ
5: แต่ถ้าเราชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์นะคะเราจะใช้คำว่า cartoon strip เช่น I love to read cartoon strips ฉันชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์มากเลยค่ะ
6: ส่วนตัวการ์ตูนภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า cartoon character ยกตัวอย่างเช่น Peppa Pig เป็นหนึ่งในการ์ตูนตัวโปรดของฉันPeppa Pig is one of my favorite cartoon character. เห็นไหมคะ cartoon character แปลว่าตัวการ์ตูนค่ะ
5: แล้วสำหรับการ์ตูนเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยน้องก็คือนักเขียนการ์ตูนนั่นเองคำว่านักเขียนการ์ตูนในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cartoonist คำว่า cartoonist ที่แปลว่านักเขียนการ์ตูนนะคะเช่น he is a famous cartoonist.เขาเป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงค่ะเห็นไหมคะคำว่า cartoonist แปลว่านักเขียนการ์ตูนค่ะ
6: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไหมคะ
5: ถ้าเลเวลอัพแล้วมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
6: ข้อที่1 นะคะ there is

0: ช้กับคำนามเอกพจน์ค่ะแล้วก็ใช้กับคำนามนับไม่ได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ there are ใช้กับคำนามพหูพจน์ค่ะ there is กับ there are แปลเหมือนกันเลยแปลว่ามีค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะข้อที่2นะคะ there was กับ there were ซึ่ง there was กับ there were นะคะเป็นอดีตของ there is there are ค่ะแปลว่าเคยมี there was ใช้กับเอกพจน์หรือสิ่งที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวแต่ถ้า there were ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่มีหลายๆสิ่งค่ะ
0: ข้อที่3นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับซากที่น้องๆได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะคำแรกค่ะ fossil ซากดึกดำบรรพ์คำที่2 ruin ซากปรักหักพังคำที่3 wreck ซากเรืออับปางค่ะ
1: แล้วข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนคำแรก cartoon ภาพการ์ตูนคำที่2 cartoon strip การ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์คำที่3 cartoon character ตัวการ์ตูนคำที่4 cartoonist นักเขียนการ์ตูนค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไปถึงไหนแล้วคะ
1: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะก็อย่าลืมมันฝึกฝนทบทวนกันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะว่าถ้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
0: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะActions speak louder than words. การกระทำสำคัญกว่าคำพูดค่ะ
1: และน้องๆก็อย่าลืมลงมือทำตั้งใจสะกดคำฝึกฝนภาษาอังกฤษกันอย่างเป็นประจำนะคะ
0: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ English Level Up พบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้
1: สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes แค่เนี้ยจริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้อะนะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yesเห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right oh right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ป่ะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่ป่ะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอ่ะเก็ทเลยอ่ะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าI see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนเลยรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ cool เจ๋งอะนายเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้Great อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอ่ะฟังดูเข้าท่าอ่านะคะ sounds great wonderful fantastic awesome amazing lovely ทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ว้าวอย่างเดียวนะคะ ooh เนี่ยแปลว่าตื่นเต้น ooh interesting แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกๆไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้โหจริงเหรอ really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really หรือ seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะคะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะคะ oh my gosh oh my gosh คุณพระ oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงอะนะคะก็จะมีแบบ OMG แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะOMG อะไรประมาณนี้แต่มันเอาไว้พูดแบบว่าเป็นสับไวรุ่นชิคๆกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ that's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ that's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ no way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ no way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: Due to global warming and oil crisis problems, the world has been trying to use renewable energy for sustainability. One of the alternative energy is wind, which is plentiful, renewable, clean, and produces no greenhouse gas emissions. But one of its downsides is the uncertain velocity, especially in Thailand. We have low wind speed. Therefore, the imported wind turbines have been quite ineffectively used in Thailand.That reason was the inspiration to the invention of counter-rotating wind generator.

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีภาคตอนออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: นี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆส่งไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
4: ่
5: ะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟเนี่ยมันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆเข้ามาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากส ร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแรกฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนกรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับDLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
8: ช
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
5: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
1: อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: in the wood furniture is that create so many dust from many process. Then we have to make sure that workers not inhale that particles into the lungs. The way that we have to control the dust in the system for the wood dust furniture, that we have to suck the air, suck the dust from the heat particle source, for example, for the planing, sawing, and in the process. And then the dust are flow through the pipe. And for the larger one, we have a system we call air control device. The first one we call them like a setting chamber. Under the system, we use, somebody we can see many wood dust furniture, they use a cyclone. And the cyclone also take the dust from the process, from the aspirant. And for the smaller one, that exhaust to the environment. And also we have another one, the most popular one in the manufacturing. For example, we call the back filters that most of the dust that can be trapped inside, right? They collect even the tiny particles.
1: แผนกที่จะเจอฝุ่นและสารเคมีที่หนักๆเลยก็จะมีช่างสีและก็ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ก็จะมีเรื่องของฝุ่นไม้แล้วก็น้ำยาที่เคลือบในตัวไม้น้ำยากันปวกต่างๆนานาในระหว่างที่เราใส่ไม้หรือว่าเลื่อยไม้มันก็จะปิวเป็นละอองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ขณะที่เราไม่ได้ใส่ละอองที่อยู่ตามพื้นมันก็สามารถปิวได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นละอองที่เล็กมากเราก็ไม่สามารถป้องกันได้หมดถ้าปิดจมูกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ปืนละ10 บาท 5 บาทมันก็ช่วยได้นิดหน่อยหน้ากากบางอัน

0: ีเครื่องกรองอะไรนี้ก็ช่วยได้เยอะหน่อยแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีเราก็อยากจะหาอะไรที่มันป้องกันได้ดีกว่านี้ช่วงงานเยอะๆก็จะมีอย่างฝุ่นไม้ที่เราเลื่อยกันทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยบางทีเข้าจมูกเราก็รู้สึกจะมีอาการไอเจ็บคอเจ็บไรหน้าอกอะไรประมาณนี้บางครั้งก็ทำให้เป็นถึงกับขั้นมีน้ำมูกเป็นหวัดเลยบางครั้งก็ตามตัวนี่ก็จะเป็นผื่นคันถ้าเราเจอในปริมาณที่เยอะนะมันก็จะมีผลต่อร่างกายเรา
1: There are more than 11,000 wood product manufacturers and many thousands of workers working in these manufacturers. Failure of wood dust control in the workplace might impact the health of the workers, so dust control is very important. A ventilation system is needed with a dust control device, such as filtration systems.
0: ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผลิตเครื่องที่ช่วยดักฝุ่นได้ครอบคลุมทั้งโรงงานเลยเพราะส่วนมากช่างทำงานช่างไม่ค่อยอยากจะปิดจมูกเพราะมันรู้สึกอึดอัดอยากได้วัสดุที่มันติดตั้งง่ายทนทานไม่ใหญ่เถอะทะจนเกินไปไม่กินเนื้อที่ของโรงงานถ้ามีวัสดุตัวนี้เข้ามาช่วยได้ก็จะดีมากมันจะได้รักษาชีวิตเราให้ยืนยาวไปจนแก่ทำงานได้นานๆ
1: Associate Professor Dr. Pramukh Osiri is interested in industrial ventilation. He joined the research team of the Faculty of Public Health and designed the filtration system, using the coarse dust as a medium to filter the fine dust.
2: Actually, when we take the air from a dust source system, we decide, we enlarge the area of the pipe and then the dust fall into the area. And we set that one to be like a filter, wood dust filters. And then the smaller particle that flow to the air, right, air current, and then it came back again to the filters. And then we filter the tiny particle by use the larger particle.

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่องทีวี15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หลากหลายของรสชาติอาหารอีสานที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติและเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นรสเค็มจากเกลือรสฝาดจากผักพื้นบ้านรสขมจากดีและเพี้ยใส่ลาบก้อยรสหวานจากน้ำอ้อยรสเผ็ดจากพริกดีปลีและขิงข่านอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่ผสมอยู่ในเกือบทุกเมนูของอีสานให้รสนัวกลมกล่อมเมื่อใดที่นึกถึงอีสานเราจึงนึกถึงปลาร้า
1: คนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลย
2: ไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสาน
3: เป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะ
4: เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอ่ะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรัก

0: าร้าเป็นอาหารในวัฒนธรรมอีสานมาเนิ่นนานภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่เกิดจากความจำเป็นและขาดวัตถุดิบอย่างน้ำปลาเพื่อปรุงอาหารทำให้ชาวอีสานมีปลาร้าที่สามารถเก็บไว้กินได้ตลอดปีและยังกลายเป็นรสชาติเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ทำให้หลายคนติดอกติดใจ
1: ปลาร้านี่เป็นตัวหลักในการปรุงอาหารก็คือจะขาดไม่ได้เลยเป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะที่บ้านที่ทำตั้งแต่แม่ก็คือทำปลาร้าปลารวมเป็นปลาตัวเล็กเป็นปลาทุกอย่างรวมกันจะมีทั้งปลาช่อนปลากระดี่ปลาสร้อยอย่างเงี้ยค่ะเอามารวมกันแล้วก็มาหมักไปประมาณไม่ต่ำกว่า6เดือนอันนี้คือปลารวมเป็นปลาเอามาทำกับข้าว2ก็คือเป็นปลาหนงก็คือปลาหนงนี่คือเอาปลาตัวเล็กพวกปลาซิวมาหมักกับเกลืออันนี้เอาไว้ทำส้มตำแล้วก็ปลากระดี่คือเอาปลากระดี่ล้วนๆเอามาหมักกับเกลือแล้วก็ข้าวคั่วเพื่อที่จะเอามาทำพวกน้ำพริกแจ่วพริกดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่แม่ทำก็คือก็จะมีแบบคนงานรับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วมาทำความสะอาดเองอัดปลาเอง

0: การผลิตการจำหน่ายมันก็จะเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องแบบไปจมเป็นเวลา6เดือนอย่างก่อนที่จะหมักก็คือ1เราต้องตัดหัวออกแล้วก็ขูดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ปลาพวกขี้ปลาออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาเคาเกลือแล้วก็อัดสูตรไม่ได้ตายตัวก็คือดูจากวัตถุดิบหลักๆเลยว่าตอนนี้ปลาลักษณะนี้ต้องใช้เกลือใช้ข้าวคั่วอะไรเท่าไหร่แล้วก็หมักในโอ่งถ้าปลามันยังสดเพิ่งตายอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลืองเกลือต้องใช้เกลือเยอะหน่อยแต่ถ้าแบบเริ่มน็อกมาได้สักประมาณวัน2วันก็จะใช้ปริมาณก็คือลดลงเพราะว่าเนื้อมันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันแล้วค่ะกรรมวิธีก็คือหลักๆ ก็คือจะต้องสะอาดปลอดภัยเนี่ยค่ะแล้วก็อัดไว้คอยเช็คจากน้ำที่มันดันขึ้นมาจากปากโอ่งค่ะถ้ามันมีสีแล้วก็กลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำปลาเงี้ยโอเคแสดงว่าชาได้แล้วแล้วก็เกลือจะสำคัญมากๆสำคัญในการทำปลาร้ามากๆคือเกลือถ้าเกลือเค็มไม่พอมันจะทำให้ปลาร้ามันเน่ามันกลายเป็นแบบปลาเน่าแล้วมันจะต้องเสียแล้วก็ทิ้งเลยปลาร้าสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับคนรุ่นใหม่ที่สามารถเอาไปต่อยอดทำธุรกิจทำให้เขามีรายได้แล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เป็นมรดกให้กับคนอีสานรุ่นปัจจุบันนี้ค่ะ
1: เราจะสังเกตได้ว่าเมนูอีสานทั้งแจ่วป่นอ่อมส้มตำหมกหรือซุปล้วนแล้วแต่ใส่ปลาร้าทั้งสิ้นครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ2เมนูสุดหนัวรสปลาร้าที่แน่นอนว่าต้องมีวัฒนธรรมผสมผสานในแบบฉบับของคุกเจอร์เมนูแรกในวันนี้เป็นเมนูแกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะไอเดียของ3พี่น้องจากร้านล้อมข้าวขอนแก่นว่ากันว่าเป็นเมนูที่หาทานยากและยังเป็นเมนูเฉพาะฤดูกาลอีกด้วยแหละครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เปียนะคะจากร้านอาหารลมข้าวขอนแก่นค่ะในมุมของพี่นะคะเสน่ห์ของอาหารอีสานที่เราเห็นได้ทุกวันนี้ก็คือคำว่าเรียบง่ายแต่ทรงด้วยคุณค่ามากมายที่เราได้จากอาหารอีสานเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบต่างๆเรียบง่ายเราสามารถหาได้ตามหัวไร่ปลายนาตามห้วยตามบึงสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารเป็นอาหารอีสานได้และที่สำคัญนะคะวิธีการประกอบอาหารที่เรียบง่ายของคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นการต้มการนึ่งการย่างซะส่วนใหญ่แต่ความเรียบง่ายตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเรากลับได้อาหารอีสานที่มากด้วยคุณค่าและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถดึงดูดคนทั่วโลกให้สนใจอาหารอีสานได้ค่ะเมนูที่อยากแนะนำมากแล้วก็เป็นเมนูที่ร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อมากก็คือในส่วนของแกงหวายซึ่งแกงหวายของอีสานเนี่ยเราสามารถที่จะรวมหวายรวมกับผักหวานรวมกับเห็ดเพาะเห็ดปลาเห็ดต่างๆหวายมันจะเป็นยาเย็นยาขับพิษร้อนชนิดหนึ่งที่คนโบราณเขานิยมใช้กันแต่ด้วยความขมของมันค่ะทำให้การเอามาแปรรูปการมาทำอาหารเนี่ยเมื่อก่อนจะยังไม่หลากหลายแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำให้หวายขมน้อยลงหาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนการเก็บหวายต้องไปเก็บในป่าเข้าไปในป่าลึกๆถึงจะได้หวายมาทานนะคะแต่ทุกวันเนี้ยมีการส่งเสริมการปลูกหวายตามท้องไร่ท้องนาหัวไร่ปลายนามากขึ้นการเก็บหวายง่ายขึ้นชื่อเมนูวันนี้นะคะจะเป็นแกงรวม3สุดยอดอาหารของอีสานเลยนะคะก็คือแกงหวายผักหวานแล้วก็เห็ดเพาะเป็นสุดยอดวัตถุดิบของคนอีสานที่จะสรรหามาแล้วมารวมกันแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างโอ้ลงตัวมากๆอ่ะค่ะประโยชน์หลักของผักหวานป่าก็คือเขาจะมีกากใยสูงนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบบในร่างกายแล้วก็ที่สำคัญพวกนี้จะมีตัววิตามินที่อยู่ในผักหวานนี่สูงมากแล้วอีกตัวนึงที่จะเพิ่มมาคือเห็ดเพาะแต่เห็ดเพาะนี่ความพิเศษของเขาก็คือเป็นเห็ดตามฤดูกาลเขาจะมีเฉพาะช่วงประมาณเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะช่วงสั้นๆที่เราจะสามารถหาเห็ดเพาะทานได้แต่ที่ร้านเราเนี่ยเราจะซื้อมาเก็บแล้วก็แพ็คแล้วก็ฟรีซในตู้ฟรีซอย่างดีค่ะสามารถทำให้เรามีเห็ดเพาะขายได้ตลอดทั้งปี

ตอนการทำของแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากการตั้งน้ำใบยะนางก่อนตั้งน้ำใบยะนางเสร็จนะคะเติมเครื่องแกงก็จะมีพวก

หลังจากที่ต้มปลาร้าใส่ใบยะนางพร้อมเครื่องแกงสักพักหนึ่งเราเริ่มใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเห็ดเผาะมาเลยค่ะลงไปเสร็จแล้วตามด้วยนางเอกตัวหนึ่งค่ะก็คือหวายหลังจากนั้นนะคะถ้าเรามีผักพื้นบ้านตัวอื่นๆอย่างเช่นฟักทองบวบงูเราสามารถใส่ลงไปในแกงหวายตรงนี้ได้ค่ะแล้วกำลังรสนะคะ

ท้ายสุดนะคะลืมไม่ได้จริงๆต้องปิดท้ายด้วยผักอีตู่บ้านเราเนี่ยค่ะจำเป็นมากสำหรับแกงถ้วยนี้ค่ะต้องมีค่ะพอใส่ปุ๊บเข้าไปปิดฝาค่ะแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลย

0: าหารอีสานนะคะถ้าจะทานให้อร่อยต้องทานคู่กับข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวที่ร้านลมข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวที่พิเศษมากมากคือข้าวเหนียวหางงอกค่ะข้าวหางงอกก็เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งของคนอีสานซึ่งข้าวตัวนี้ทานคู่กับแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะอร่อยมากๆค่ะแนะนำเลยค่ะของหวานที่อยากนำเสนอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหางงอกที่เราพูดไปสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นหลามเข่งข้าวหางงอกแต่ว่าด้วยความจำเป็นบางฤดูกาลเราไม่มีกระบอกค่ะเราถึงมาทำข้าวหลามใส่ในเข่งมันเข่งกระทูค่ะเอาข้าวเหนียวมูลใส่เข้าไปแล้วก็จะโปะหน้าด้วยหน้าขนมก็จะเป็นน้ำกะทิผสมกับถั่วต่างๆนะคะถั่วดำเผือกหรือว่าถั่วลิสงค่ะแล้วก็ราดหน้าเข้าไปค่ะตัวนี้ทานคู่กับอาหารอีสานสักครู่นี้ค่ะเข้ากันมากๆนะกลุ่มลูกค้าที่ทานได้ตอนนี้นะคะวัยรุ่นค่ะ20กว่าสามารถทานแกงหวายได้แล้วเรายังได้ยินลูกค้าพูดนะคะแบบโอ้โหยังปลื้มใจมากเขาบอกว่าทานแกงหวายที่ร้านนี้แล้วเหมือนทานอาหารฝีมือแม่ซึ่งได้ฟังตรงนี้โอ้โหมันลึกซึ้งกินใจมากเลยนะคะทำให้เขาคิดถึงแม่พอทานปุ๊บเหมือนที่แม่เคยทำให้ทานที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะคนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลยตั้งแต่เด็กจนโตเราคุ้นเคยกับปลาร้ามากส่วนคราวนี้แต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละยักษ์เจ้าแต่ละยี่ห้อเราสามารถที่จะปรุงปลาร้าให้เป็นอาหารประจำถิ่นประจำพื้นของแต่ละที่ได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายท้ายที่สุดปลาร้าก็คือความหนุ่มความนัวเพื่อให้เป็นเสน่ห์เพื่อให้ทุกคนดึงดูดมาเพราะฉะนั้นการที่หลากหลายของปลาร้าในแต่ละรสชาติพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้ทานของที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่พัฒนาตามยุคสมัยพี่มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอาหารฟิวชั่นนะคะเหมือนเมื่อกี้พี่พูดไปในมุมของปลาร้านะคะเป็นการหยิบเอาวัตถุดิบจากที่นู่นที่นี่เอามารวมกันเอามาปรุงรวมกันเพื่อให้รสชาติที่ดีขึ้นหลากหลายขึ้นเราจะต้องไปหยิบเอาของดีของที่นู่นมาของดีของที่นี่มาแล้วมาปรุงให้เป็นรสชาติของบ้านเราให้มันลงตัวให้มันกลมกล่อมพี่ว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรทำและจำเป็นมากสำหรับร้านอาหารค่ะ
1: แกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเผาะเป็นแกงใส่ปลาร้าที่ผสมผสานวัฒนธรรมเหนือกับอีสานไว้ด้วยกันอย่างเห็นได้ชัดครับรสปลาร้าของอีสานที่ผสมผสานกับผักที่นิยมทานกันทางภาคเหนือเช่นผักหวานเห็ดเผาะผสมกับรสขมเล็กๆของหวายเป็นสัมผัสของผัก3ชนิดที่น่ารับประทานและดีต่อสุขภาพที่เดียวครับความแตกต่างของรสปลาร้าอีสานนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมและความชอบดังนั้นอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้รสปลาร้าจึงมีความโหน่งนัวไม่เหมือนกันเพราะกรรมวิธีหรือส่วนผสมที่แตกต่างกันตามถิ่นนอกจากชนิดปลาร่ำข้าวและข้าวคั่วที่เป็นวัตถุดิบในการทำปลาร้าแล้วนั้นวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้และหากใส่ไม่พอดี

0: ็ไม่อาจเป็นปลาร้าได้นั่นก็คือเกลือนั่นเองครับ
1: จริงๆเกลืออีสานเป็นเกลือที่พิเศษจริงๆซอสของเกลือที่อยู่ในใต้ดินของอีสานเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากจนถึงขนาดสามารถแบ่งได้เป็น2แอ่งอะตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็คือแอ่งโคราชนะครับกับแอ่งสกลซึ่งก็จะมีเทือกเขาภูพานเนี่ยแหละเป็นตัวแบ่งเกลือทะเลเนี่ยไม่สามารถหมักปลานะครับได้เหมือนเกลือบกนะครับไม่เหมือนเกลือสินเทาฉะนั้นจริงๆแล้วเกลือสินเทาที่ถูกต้มมันเนี่ยถ้าสำหรับทำปลาเนี่ยเขาจะใส่มะตูมแห้งเข้าไปกลายเป็นเกลือสีชมพูนะครับอย่างบ้านกุดเรือคำที่สกลนครเนี่ยเขาจะมีเกลือสีชมพูเนี่ยเพื่อจะเอาไปหมักปลาโดยเฉพาะทำให้ปลามีรสชาตินะครับที่เขาต้องการเนื้อไม่ยุ่ยไม่เละถือว่าเป็นปลาคุณภาพสูงคุณภาพดีเกลือเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ดีในการที่ดึงความชื้นออกจริงๆแทบมีทุกวัฒนธรรมเลยการที่เอาเกลือไปใส่บนเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือดึงความชื้นออกเนี่ยเป็นการถนอมอาหารไปโดยปริยายการทำชีสคือเอานมมาจนทำเป็นเคิร์ดแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปช่วยดึงความชื้นออกนะครับแบคทีเรียที่มาต่างๆกันนะครับก็กลายเป็นชีสในหลายๆลักษณะมีตั้งแต่ชีสนิ่มยันชีสแห้งคนอีสานไม่ได้ทานนมในลักษณะเป็นชีสนะครับแต่มีการพรีเซิร์ฟตัวเนื้อสัตว์นะครับสังเกตได้ว่าเราจะมีเนื้อแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อแดดเดียวไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรอันนี้ก็คือการทำเอาความชื้นออกมามากทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยสามารถที่อยู่ได้นานขึ้นการที่ว่าเอาเกลือมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นการพรีเซิร์ฟอาหารที่ดีและง่ายที่สุดคนอีสานเนี่ยกินเกลือทะเลกับเกลืออีสานเนี่ยเราจะรับรู้รสชาติที่แตกต่างกันทันทีเกลืออีสานเนี่ยจะไม่เค็มแหลมแล้วก็จะไม่มีความขมปลายๆอย่างเกลือทะเลความละมุนของเกลืออันเนี้ยที่ทำให้ส่งต่อไปถึงรสชาติอาหารอีสานที่ทำไมอาหารอีสานถึงจะไม่เค็มโดดนักจะไม่เผ็ดโดดนักผมคิดว่ามันมาจากไอ้ตัวเนี้ยแหละตัวการผลิตปลาเองนะครับรสชาติปลานะครับที่ออกมามีความละมุนนะครับหรือที่เขาใช้คำว่ามีความนัวไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสานที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในคำพูดหรือคำอธิบายของอาหารในภาคอื่นๆของประเทศไทยแต่คำว่านัวเนี่ยเป็นคำที่เชฟอีสานบางคนเนี่ยให้ถือว่าเป็นคำชมที่สูงที่สุดที่สามารถชมอาหารเขาได้นะครับแต่อีกอันนึงที่สำคัญมากสำหรับการทำปลาก็คือคำว่าโหน่งนะครับโหน่งเนี่ยก็คือการวัดรสกลิ่นโหน่งมันคือกลิ่นหอมแต่ไม่หอมโดดแต่เป็นการหอมละมุนเป็นหอมที่มาจากตัวปลาเองตัวความมันของปลาเองบวกกับข้าวคั่วบวกกับลำข้าวที่ใส่เข้าไปทั้งสองคำเนี่ยที่เป็นคอมเพลเมนต์ที่สำคัญที่สุดในอาหารอีสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดถึงความละมุนเสมอฉะนั้นจะไม่มีความโดดไปทางใดทางหนึ่ง
0: และเมนูที่สองของวันนี้เป็นเมนูปลาร้าสุดแซ่บสูตรของคุณเก่งร้านตำกระเทยกับปลาร้าที่ใช้กรรมวิธีสูตรเฉพาะและจะใช้ปลาร้าที่หมักได้ที่จนครบ2ปีเท่านั้นเพื่อความหอมได้รสนัวกับชื่อเมนูที่คุ้นหูอย่างแจ่วบองและอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมาที่นี่เท่านั้นคือแกงหัวปลีใส่น้ำปลาร้านั่นเองครับ
2: ชื่อเก่งจิรเดชเนตรวงศ์นะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านตำกระเทยนะครับเสน่ห์ของอีสานอย่างแรกเลยน่าจะเป็นผู้คนโดยเนเจอร์ของคนไทยก็คือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็เป็นคนที่รักสนุกคนวัฒนธรรมแล้วก็ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอาหารซึ่งอาหารของอีสานเหมือนเป็นทูตนะครับที่เป็นประตูเปิดให้กับคนทั้งโลกนะได้รู้จักประเทศไทยปลามันเหมือนกับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอะถ้าเราขาดปลามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรักอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าทางสับอาหารก็คือเหมือนกับขาดอูมามินะดังนั้นทุกอาหารนะครับเราจะมีปลาเข้าไปเติมมันคือรสนิยมเหมือนการกินอาหารเลยครับบางคนในอีสานชอบปลาที่มีกลิ่นที่แรงที่เขาเรียกว่าปลาโหน่งแต่บางคนก็ชอบปลาที่มีกลิ่นหอมนะครับหอมข้าวคั่วหอมเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องที่มาหมักปลาหอมเนื้อปลาก็จะแตกต่างกันวันนี้จะเป็นเมนูแจ่วบองนะครับแจ่วบองที่เสิร์ฟคู่กับหมูพวงเนื้อทอดซึ่งเป็นเนื้อพวงแล้วก็จะมีปลาส้มแล้วก็จะมีประเภทแกง นะก็คือแกงหัวปีใส่น้ำปลาปกติแกงหัวปีนะครับเราก็จะเอามาแกงแล้วก็ใส่ปลาเฉยแต่นี้เราจะทำให้มันเกิดความแปลกใหม่คือเราจะเอาหัวปีมาผสมกับกะทิแล้วก็ผสมกับน้ำปลาแล้วก็ใส่ปลาทูเข้าไปด้วยนะต้องบอกปลาบองมันสื่อถึงความเป็นพื้นถิ่นตั้งแต่สมัยเด็กบางบ้านเขาจะไม่ได้มีอาหารการกินที่มันแบบคุณภาพดีหรือว่าหลากหลายในแต่ละมื้อสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแจ่วซึ่งเป็นแจ่วปลาบองนะครับก็คือจะเอาเนื้อปลามาสับแล้วก็มาปรุงรสด้วยพริกด้วยหอมด้วยเครื่องเทศต่างๆให้มันมีความลงตัวไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปนะครับแล้วก็ปลาบองตัวนี้ครับสามารถกินได้ตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นปลาบองกับข้าวเหนียวก็กินได้ปลาบองกับผักก็กินได้ปลาบองกับมะม่วงก็กินได้ปลาบองไปกินคู่กับพวกเห็ดต้มหรือไปแค่คู่กับข้าวสวยก็อร่อยเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เก็บได้นานทำหนึ่งวันเก็บได้ประมาณ3วันทำหนึ่งวันเก็บได้7วันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละท่านอย่างเงี้ยครับมันเป็นเมนูที่มันง่ายแล้วก็นึกเลยนึกอยากกินก็คือกินได้เลยขั้นตอนในการทำต้องบอกว่าปลาบองที่ทางร้านเราเอามาทำนะครับต้องบอกเป็นสูตรที่ตกทอดกันมานะครับจากบรรพบุรุษของผมเองเนื้อปลาเราต้องคัดเนื้อปลาอย่างดีนะครับแล้วก็ให้มันเหลือก้างที่น้อยที่สุดแล้วก็เอามาบดหรือเอามาสับละเอียด

ปีใส่ปลาทูภาคกลางก็คือจะมีเหมือนกันเครื่องเบสนะจะเป็นกะทิมาผสมกับกะปิแต่เราไม่ได้ใช้กะปิเราใช้ปลาเขาเรียกว่าเอามามิกรวมกับกะทิแทนกะปิ

รสชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งในฟิลของความเป็นพื้นบ้านของอีสานต้องบอกว่าถ้าได้ทานนะครับจะติดใจแล้วก็เป็นเมนูง่ายที่สามารถเอาไปทำที่บ้านได้

0: เมนูแกงหัวปีใส่ปลาทูใช่ไหมครับสามารถทานได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวสวยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สามารถทานได้คู่กับน้ำพริกปลาร้าได้อีกถ้าเป็นที่บ้านนะครับที่ร้อยเอ็ดพอเราทำน้ำแกงมาเราจะไม่ทำน้ำแกงที่มันเยอะมากเราจะทำน้ำแกงแบบคลุกคลิกเวลาคำแรกถ้าจะกินแล้วอร่อยนะครับก็คือต้องปั้นข้าวเหนียวมาแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำให้ข้าวเหนียวมันอมน้ำนิดนึงแล้วก็มากัดต้องบอกว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเกิดร่างกายเราคือเหมือนเราเพิ่งมีความรักใหม่นะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันเหมือนร่างกายเรามีเอนโดฟินที่หลั่งออกมาสารความสุขเต็มเปี่ยมนี่คือฟีลลิ่งของแกงหัวปีนะครับใส่ปลาต้องบอกว่าอาหารมันคือตัวที่เพิ่มอรรถรสหรือความสุขให้กับเราการที่เราเซตแต่ละมื้อมันเหมือนกับการที่เรามารีบูตความสุขหลังจากที่เราเจอมลพิษทางอากาศทางเสียงผู้คนมาแล้วอาหารเป็นตัวที่บำบัดเราอันนี้ในความรู้สึกหรือความเข้าใจส่วนตัวนะครับในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปการเอาอาหารที่เป็นพื้นถิ่นนะครับบวกกับวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหรือภูมิภาคของโลกนะครับมาอะแดปต์รวมกันหรือมาปรับเปลี่ยนรวมกันมันก็จะทำให้หนึ่งเราสามารถมีจุดเขาเรียกว่ามีที่ยืนแล้วก็สามารถทำธุรกิจต่อไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือรากเหง้าความเป็นพื้นถิ่นซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำส้มตำที่เป็นส้มตำปูปลาแต่เราไม่ใช้ปลามาทำก็จะไม่ใช้ปลาดังนั้นอ่ะอย่างหนึ่งคือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแก่นของเรื่องของอาหารของวัฒนธรรมของวัตถุดิบก่อนที่จะเอามามิกหรือเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนะผู้บริโภคจะสามารถจับต้องได้ถึงอดีตแล้วก็ปัจจุบันความสวยงามได
1: ้ปลาร้าที่ย่างจนหอมได้ที่คลุกเคล้าเครื่องแจ่วจนได้ความเผ็ดร้อนกำลังดีเป็นเมนูแจ่วบ้องที่สามารถอร่อยได้กับทุกอย่างจากข้าวหรือหมูพวงตามด้วยแกงหัวปลีใส่กะทิที่ผสมผสานวัฒนธรรมอีสานและภาคกลางเอาไว้ทำให้เห็นว่ากะทิกับปลาร้าถ้าตั้งใจก็ไปด้วยกันได้อย่างเมนูนี้นี่แหละครับแม้ปลาร้าจะเกิดจากครัวบ้านแต่ความอร่อยและกลิ่นเฉพาะตัวของปลาร้าที่มีกลิ่นโหน่งและรสนัวนี่แหละที่ทำให้อาหารอีสานอร่อยไกลไปหลากหลายประเทศและสำหรับเมนูอาหารอีสานเองหากขาดปลาร้าไปก็คงไม่ใช่เมนูอีสานแท้สมกับเป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ประกอบไปด้วยข้าวเหนียวลาบส้มตำหมอลำและปลาร้านั่นเองครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจัดจ้านครบรสที่เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของคนอีสานที่ว่ากันว่าหากไปที่บ้านไหนแล้วเจ้าบ้านเสิร์ฟเมนูนี้ให้ถือว่าเป็นมื้อพิเศษจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในคุกคัลเจอร์นะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพจิตกับโรคที่ได้ยินกันบ่อยมากๆนั่นก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่าที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นกลายเป็นคนสองบุคลิกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายซึ่งแท้จริงแล้วนะคะโรคไบโพล่านี้นะคะสาเหตุเกิดจากอะไรและมีวิธีการแนวทางรักษาอย่างไรบ้างเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับวิทยากรประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์จิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอย่างโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะเราถือว่าเขาเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งหรือเปล่าคะ
1: ค่ะโรคไบโพล่านะคะหรืออารมณ์โรคอารมณ์สองขั้วนะคะมีหลายชื่อ มีทั้งโรคอารมณ์แปรปรวนชนิดไบโพล่าโรคอารมณ์สองขั้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับอารมณ์ผิดปกตินะคะไม่ใช่โรคจิตหรือว่าโรคจิตเภทอย่างที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจค่ะ
0: บางคนเข้าใจกันผิดนะคะเวลาเห็นคนอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายก็จะคิดว่าเป็นโรคจิตแต่จริงๆไม่ใช่เลยแล้วอย่างนี้อารมณ์สองช่วงของไบโพล่านี่มันจะมีลักษณะยังไงบ้างล่ะคะ
1: ค่ะก็มีอารมณ์สองช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยก็เป็นช่วงของแมเนียค่ะก
0: ็
1: คือจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างผิดปกติเด่นในลักษณะที่อาจจะหงุดหงิดหร
0: ือ
1: ว่าคึกครื้นค่ะคึกคักมากกว่าปกติค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของความคิดก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกันหลายอย่างนะคะ อาจจะมีเรื่องของโครงการหลายอย่างนะคะ
0: อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าได้หรอคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าเป็นคนที่แบบโอ้โหมีความคิดทำธุรกิจเยอะแยะมากมายอยู่ในสมองนี่ก็อาจจะเข้าขายได้
1: เข้าขายได้ถ้าเกิดว่ามีการใช้จ่ายหรือลงทุนจนสิ้นเปลืองจนเกิดหนี้สินค่ะแล้วก็ทำธุรกิจหรือว่าลงทุนในโครงการต่างๆเนี่ยเกินตัวค่ะและนอกจากนี้ก็มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือว่าขาดความยับยั้งชั่งใจบางคนเนี่ยจะไม่มีเรื่องของไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ของสังคมหรือว่าผู้อื่น
0: ค่ะดูเหมือนเป็นคนไม่แคร์โลกเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะอารมณ์ประมาณนั้นฉันไม่แคร์อะไรเลยช่วงนั้น
1: ค่ะก็คืออันนี้ก็ในส่วนของแมเนียแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในช่วงของซึมเศร้าอะค่ะก็จะมีอารมณ์ที่หดหู่หรือว่าเศร้าซึมท้อแท้เบื่อหน่ายค่ะ มีปัญหาเรื่องกิจวัตรเช่นการกินหรือการนอนหลับค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็คนไข้ในบางรายค่ะก็จะมีการเจริญอาหารที่ผิดปกติค่ะ มีเรื่องของเบื่ออาหารจนน้ำหนักลด ค
0: ่
1: ะหรือว่ามีเรื่องของนอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: แต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะตรงข้ามกันนะคะอย่างเช่นมีการรับประทานอาหารมากเป็นปกติเจริญอาหารหรือว่ามีนอนมากเกินไปอะค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วสาเหตุของไบโพล่ามันเกิดจากอะไรอะคะ
1: ค่ะสาเหตุก็มีหลายปัจจัยเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: อันที่หนึ่งก็คือมีเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมอะค่ะค่ะเราก็จะพบว่าพันธุกรรมเนี่ยมีความเสี่ยงในผู้ที่มีพ่อหรือแม
0: ่
1: เป็นโรคไบโพล่านะคะก็จะมีความเสี่ยงสูงถึง4เท่าค่ะว่าในผู้ที่มีพี่น้องเป็นฝาแฝดแล้วมีโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองผิดปกติค่ะแล้วก็ฮอร์โมนผิดปกติโดยที่พบส่วนมากเนี่ยจะเป็นพวกฮอร์โมนไทรอยด
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็กรณีอื่นๆก็ปัจจัยทางด้านจิตใจอะค่ะเช่นบางคนเจอความเครียดนะคะแล้วก็มีการใช้กลไกทางจิตใจป้องกันการเผชิญความเครียดหรือความกังซึมเศร้าที่ผิดปกติค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไบโพล่าบ้างอย่างบางทีอะเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวอาจจะมีคนเป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเราก็จะเป็นเหมือนกันหรือแม้แต่บางบ้านอาจจะไม่ได้เคยมีคนเป็นแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไบโพล่าได้ อย่างนี้ถ้าอธิบายให้ง่ายๆค่ะคุณหมอกลุ่มเสี่ยงของการเป็นโรคไบโพล่าเราจะสังเกตจากอะไรบ้างคะ
1: ก็อันที่หนึ่งถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่มีความเสี่ยงในครอบครัวเช่นมีบิดามารดาหรือพี่น้องฝาแฝดนะคะหรือว่าพี่น้องทั่วไปเนี่ยค่ะเป็นโรคไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วเนี่ยค่ะค่ะก็ให้สังเกตตัวท่านเองหรือสังเกตสมาชิกในครอบครัวนะคะว่ามีใครที่มีอาการเข้าข่าย มีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติหรือมีความคิดพฤติกรรมที่ผิดปกติไปค่ะ
0: มันก็จะเอื้อกับหลายปัจจัยแล้วนอกจากพันธุกรรมคนในครอบครัวแล้วนะคะกลุ่มเสี่ยงทั่วไปคนอื่นมีอะไรบ้างเอ่ยมีคนประเภทไหนที่เจอภาวะเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างคะ
1: ก็โดยส่วนมากก็อาจจะมีบางรายอะค่ะที่ไม่ได้มีเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวค่ะแต่มีใช้สารกระตุ้นนะคะเช่นใช้สุรายาเสพติดนะคะหรือว่ามีภาวะสูญเสียจากงานวิจัยนี่ก็พบว่าบุคคลที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือตกงาน
0: ค่ะ
1: หรือว่าสูญเสียผู้ปกครองก่อนอายุ11ปีก็จะมีโอกาสที่มีภาวะซึมเศร้าในเรื่องของไบโพล่าได้ด้วย
0: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้ก็ถือได้ว่าพันธุกรรมก็คือเป็นจุดหนึ่งเลยเป็นตัวหนึ่งเลยที่อาจจะทำให้เรานั้นเป็นไบโพล่าได้ก็ต้องคอยตรวจสอบกันแล้วก็ดูอาการของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้ผู้ป่วยไบโพล่าค่ะเขาจำเป็นที่จะต้องมีอาการแบบว่าทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงแบบสองขั้วแบบนี้หรือว่าเป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นไบโพล่าเหมือนกันค่ะ
1: จากงานวิจัยนะคะพบว่าผู้ที่มีช่วงแมเนียเพียงอย่างเดียวนะคะ
0: ค่ะ
1: ประมาณ 10% ค่ะซึ่งอันนี้ก็วินิจฉัยโรคไบโพล่าได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วเราพบว่าที่เหลืออีกประมาณ 90% เนี่ยค่ะจะมีทั้ง2ช่วงทั้งช่วงแมเนียและช่วงซึมเศร้าร่วมด้วยค่ะ
0: ค่ะแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของโรคไบโพล่าทุกคนก็จะนึกถึงแค่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโรค2บุคลิกแล้วถ้าสมมติว่าอาการมันไม่ได้ออกมาทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงเกินเหตุแบบนี้คุณหมอจะมีวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะสำหรับการวินิจฉัย
1: โดยทั่วไปก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: โดยที่อาการเนี่ยจะเป็นจากที่ผู้ป่วยได้แสดงออกหรือว่าญาติมาบอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการหลักคือเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะหงุดหงิดหรือว่าคึกคักค่อนข้างมากผิดปกติ
0: ค
1: ่ะนะคะโดยช่วงเวลาเนี่ยจะต้องเกิน1สัปดาห
0: ์
1: ค่ะนอกจากนี้จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วย
0: ค
1: ่ะก็เช่นความต้องการในการนอนลดลงค่ะโดยทั่วไปก็จะนอนน้อยกว่า3ชั่วโมง
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วคนเรานี่ต้องนอนอย่างต่ำวันละ8ชั่วโมง
1: 6ถึง9ชั่วโมง
0: นี่นอน3ชั่วโมงอยู่ได
1: ้ค่ะโดยที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่รู้สึกอ่อนเพลียค
0: ่
1: ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆเช่นพูดมากขึ้นพูดเร็วขึ้น
0: จากปกติที่เป็นคนพูดน้อยอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: มีความคิดที่แร่นเร็วค่ะแล้วก็มีเปลี่ยนความสนใจนะคะหรือว่าวอกแวกง่ายไม่ค่อยมีสมาธิ
0: ค่ะ
1: อันนี้คืออาการของช่วงแมเนีย
0: ค
1: ่ะแล้วก็อาจจะมีสำคัญตนผิด
0: สำคัญตนผิดยังไงเอ่ย
1: ก็คิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถหรือว่ามีอำนาจมากเกินจริงอะค่ะบางคนก็อาจจะไปหมกมุ่นด้านศาสนาคิดว่าตัวเองเป็นเทพ อะไรแบบนี้
0: คือเหมือนทำอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปอย่างเงี้ยนะคะ
1: ก็ในเรื่องของพฤติกรรมก็จะขาดความยับยั้งชั่งใจนะคะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหฟังคุณหมอพูดขนาดนี้แล้วนะคะระหว่างที่ฟังอยู่เนี่ยลองตรวจสอบตัวเองไปด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าคุณเข้าข่ายการเป็นไบโพล่าหรือเปล่านะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทีนี้หลายคนสงสัยกันค่ะคุณหมอว่าอ้าวแล้วอย่างไบโพล่าเนี่ยสมมติว่าเข้ามารับการรักษาคุณหมอแล้วหายไปแล้วมันจะมีโอกาสกลับมากำเริบได้อีกหรือเปล่าคะ
1: ค่ะก็เท่าที่งานวิจัยได้บอกไว้นะคะก็พบว่าในคนที่เป็นเริ่มแรกนะคะมาด้วยระยะของช่วงซึมเศร้าค่ะก็จะ อยู่ในช่วงอายุประมาณ15ถึง24ปีค่ะแล้วก็ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคนที่มีช่วงแมเนียนะคะก็พบว่ามีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงได้ถึง 90%
0: โอ้โหทำไมในวัย15ถึง24ปีถึงวัยที่เริ่มต้นของโรคไบโพล่าล่ะคะ
1: คิดว่าในช่วงวัยรุ่นนะคะสมองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีผลต่อเรื่องฮอร์โมนด้วย
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นปัจจัยที่จะอาจจะทำให้แสดงอาการออกมาได้เร็วกว่าในช่วงอายุอื่นๆ
0: ค่ะแล้วสามารถเป็นไปได้จนอายุมากหรือเป็นผู้สูงอายุก็สามารถมีสิทธิ์เป็นโรคไบโพล่าได้เหมือนกันไหมคะหรือว่าเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น
1: ค่ะถ้าเกิดอายุค่อนข้างมากแล้วนะคะแล้วมีอาการเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนที่เริ่มมีอาการค่อนข้างช้าหน่อยแต่ว่าถ้าในรายที่เป็นผู้สูงอายุเลยนะคะอาจจะต้องตรวจระดับฮอร์โมนผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยเช่นไทรอยหรือว่าเจาะเลือดดูภาวะการติดเชื้อจากโรคอื่นๆนะคะ
0: ค่ะแล้วถ้าตรวจพบแล้วว่าโอเคคุณเป็นไบโพล่าคุณหมอมีวิธีการรักษายังไงบ้างนะคะสำหรับโรคนี
1: ้ค่ะก็อันดับแรกนะคะก็ต้องดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการนะคะแล้วก็ส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันหรือว่ามีการรบกวนผู้อื่นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดในบางรายที่อาการรุนแรงนะคะเช่นมีการลงทุนมากก่อความเดือดร้อนหรือว่าสร้างหนี้สินให้กับครอบครัวนะคะบางรายเนี่ยรุนแรงมากถึงขั้นมีอาการของโรคจิตร่วมด้วยเช่นมีเรื่องของหูแว่วภาพหลอนหรือว่ามีหลงผิดมีระแวงเนี้ยค่ะอันนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรับ

0: การรักษาในโรงพยาบาลนะคะเป็นผู้ป่วยในค่ะ
1: แล้วขั้นตอนการรักษาของคุณหมอนี่จะใช้การรักษายังไงกับผู้ป่วยไบโพล่าบ้างคะ
0: ค่ะถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะคะแล้วก็นอนรักษาที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเนี่ยค่ะในช่วงระยะเฉียบพลันเนี่ยค่ะก็จะมีการปรับยานะคะก็ในช่วง2เดือนแรกนะคะกว่าที่ยาจะออกฤทธิ์ก็ต้องมีการให้ยาแล้วก็มีการเจาะเลือดดูระดับยาในเลือดนะคะแล้วก็ดูค่าผลเลือดต่างๆนะคะที่มีผลเช่นไทรอยหรือว่าค่าไตค่ะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดหลังจากที่คนไข้อาการสงบแล้วนะคะก็อาจจะมีการปรับยาเพื่อดูผลข้างเคียงหรือว่าลดระดับของยาลงนะคะโดยที่ในช่วงเวลา6เดือนแรกค่ะก็แพทย์ก็จะเป็นคนปรับแต่ในบางรายที่อาการเป็นมากไม่ตอบสนองต่อยานะคะหรือว่ามีผลข้างเคียงจากยามากเนี่ยก็อาจจะมีการรักษาด้วยวิธีอื่นนะคะเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้านะคะ
1: ค่ะก็คือเริ่มต้นก็จะดูจากยาก่อนใช่ไหมคะคุณหมออะแล้วนี้การที่ผู้ป่วยเนี่ยมากลายมาเป็นผู้ป่วยในแล้วจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานแค่ไหนคะเขาถึงจะสามารถออกจากโรงพยาบาลไปใช้ชีวิตปกติได้
0: ค่ะโดยทั่วไปนะคะกว่ารอยาออกฤทธิ์นี่ก็ประมาณ2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์ก็คือประมาณ1เดือน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วคุณหมอจะมีวิธีการตรวจเช็คได้ยังไงคะว่าเขาพร้อมแล้วล่ะที่จะออกไปใช้ชีวิตปกติได้แล้ว
0: ก็แพทย์ก็จะประเมินจากอาการนะคะแล้วก็ระดับยาในผลเลือดเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าอาการของผู้ป่วยเนี่ยสงบลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองหรือผู้อื่นเพราะว่าในบางรายเนี่ยจะมีภาวะความเสี่ยงสูงที่จะฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายข้าวของทำร้ายผู้อื่น
1: ค่ะเคยมีบางเคสไหมคะที่เวลาอยู่กับเราอยู่ภายในโรงพยาบาลกับเราเนี่ยเหมือนอาการเขาสงบลงแล้วเราอาจมั่นใจส่งกลับบ้านไปแล้วกลายเป็นว่าก็ไปกำเริบอีก
0: ค่ะก็มีบางรายนะคะก็เราก็จะป้องกันโดยการอาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปเยี่ยมบ้านก่อนในช่วงที่ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อให้ญาติเนี่ยลองประเมินอาการดู
1: อะไรอย่างนี้เขาจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าให้เขาลองกลับไปที่บ้านก่อนคืนนั่นหมายความว่าอาการของเขาต้องดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วที่เราวางใจพอจะให้กลับบ้านไปได้แล้ว
0: ค่ะใช่
1: แล้วจากนั้นก็คือทางบ้านจะแจ้งไงมาบ้างคะ
0: ก็คือหมอก็จะมีการนัดญาติค่ะมาประเมินอาการว่าช่วงระยะเวลาใน1สัปดาห์นะคะผู้ป่วยกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วมีอาการกำเริบอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการกำเริบเนี่ยบางรายก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต่อแล้วก็ต้องมีการปรับยาแต่ในบางรายที่อาการดีก็สามารถจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้เลย
1: ค่ะแต่ก็มีใช่ไหมคะคุณหมอคนไข้ที่อาการหายขาดไปเลยไม่กลับมากำเริบอีกก็มีเหมือนกัน
0: ค่ะก็อย่างที่แจ้งไปว่าผู้ที่มีอาการเริ่มแรกอะค่ะแล้วรีบมารักษาตั้งแต่ครั้งแรกโอกาสที่จะป่วยซ้ำค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ปล่อยให้มีอาการเรื้อรังนะคะเราพบว่ายิ่งรีบรักษานะคะโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยก็จะลดลงค่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยก็ได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างผู้ป่วยเนี่ยค่ะออกจากโรงพยาบาลไปแล้วหรือว่ามารับยาจากคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วกลับไปอยู่บ้านเขามีวิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองยังไงบ้างเพื่อไม่ให้อาการมันกลับมากำเริบได้อีก
0: ค่ะอันที่หนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการรักษาด้วยยาค่ะผู้ป่วยเนี่ยต้องมีวินัยกินยาอย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือผู้ป่วยเนี่ยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ป่วยมีภาวะขาดการนอนหลับเนี่ยก็จะกระตุ้นให้มีอาการกำเริบได
1: ้
0: อันที่สามก็คือในเรื่องของหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะเช่นสุรายาเสพติดหรือบุหรี่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือต้องมีการจัดการกับความเครียดได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีภาวะความเครียดเนี่ยก็จะกระตุ้นให้อาการกำเริบได้เหมือนกันค่ะ
1: แล้วอย่างอาการนอนไม่หลับที่คุณหมอบอกในเบื้องต้นนะคะว่า ผู้ที่ป่วยเป็นไบโพล่าเนี่ยเขาสามารถนอนได้วันละ3ชั่วโมงเท่านั้นทีนี้กินยาไปแล้วกลับบ้านไปแล้วแล้วถ้ามันไม่ง่วงนอนเขาจะทำยังไงให้เขามันจำเป็นต้องหลับอะค่ะแต่ในเมื่อร่างกายมันไม่ยอมนอนคุณหมอมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างคะว่าเขาอาจจะต้องไปออกกำลังกายหรือทำอะไรเพื่อให้ร่างกายมันเหนื่อยล้าหรือเปล่าเพื่อจะได้หลับพักผ่อนให้มากขึ้น
0: ค่ะโดยทั่วไปนะคะแพทย์เนี่ยก็จะมีจ่ายยาที่ในเรื่องของช่วยการนอนหลับ อยู่แล้วนะคะให้ไปเผื่ออยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ในบางรายที่ถ้านอนไม่หลับจริงๆนะคะก็ต้องดูว่าสาเหตุเขาเป็นจากอะไรนะคะโดยมากก็จะแนะนำเรื่องสุขอนามัยในการนอนนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่ดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะแนะนำว่าในช่วงก่อนนอนเนี่ยอาจจะดื่มน้ำให้ค่อนข้างลดลงหรือว่าให้ดื่มน้ำให้ระยะเวลารวดเร็วมากขึ้น
1: ค่ะ
0: อย่าดื่มดึกจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีผลต่อกระเพาะปัสสาวะค
1: ่
0: ะอาจจะทำให้ต้องลุกขึ้นมาขับถ่ายในช่วงกลางดึกแล้วก็ไม่สามารถนอนหลับต่อได้ค่ะในเรื่องของสารอื่นๆเช่นคาเฟอีนชากาแฟค่ะหรือว่าสุรายาเสพติดบุหรี่พวกนี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้นอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทานยาตามที่คุณหมอได้จ่ายไว้ให้ยาหมดเมื่อไหร่ก็คือกลับมาตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอโรคนี้ก็มีสิทธิ์หายขาดได้ใช่ไหมคะแล้วคนในครอบครัวล่ะคะถ้าในครอบครัวเรามีคนป่วยเป็นโรคไบโพล่าคนในครอบครัวมีส่วนช่วยกระตุ้นหรือว่าดูแลคนเป็นโรคไบโพล่ายังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็ในเรื่องของปัจจัยทางด้านครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่ามีความเครียดอยู่ในครอบครัวนะคะก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้อาการของผู้ป่วยกำเริบได้นะคะทีนี้ก็ทางสมาชิกคนในครอบครัวเนี่ยค่ะก็มีส่วนที่จะช่วยลดความเครียดนะคะเช่นแก้ไขปัญหาหรือว่าให้กำลังใจผู้ป่วยนะคะเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการแรกเริ่มเช่นนอนไม่หลับหรือว่าเริ่มหงุดหงิดนะคะก็คนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลปลอบใจหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถดูแลได้เนี่ยก็อาจจะรีบพามาพบแพทย์ก่อนนัดได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพื่อที่ป้องกันอาการที่จะกำเริบหรือรุนแรงมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้เวลาที่ไปสมมุติว่าพาคนของเราออกไปตามสถานที่สาธารณะต่างๆเขาสามารถออกไปตามสถานที่ต่างๆได้ไหมคะหรือว่าควรจะอยู่แต่ในบ้านสำหรับผู้ป่วยไบโพล่า
0: จริงๆโรคไบโพล่านะคะเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายหรือว่าน่ากลัวอย่างที่คิดนะคะการที่ผู้ป่วยเก็บตัวหรือแยกตัวอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะทั้งที่ในช่วงที่มีอาการซึมเศร้าก็ตามหรือว่าอาการดีแล้วก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำค
1: ่
0: ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยในโรคของไบโพล่าเนี่ยค่ะอาการเนี่ยก็มักจะเป็นหายค่ะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยอาการดีอาการปกติสงบเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมทางสังคมนอกบ้านได้นะคะแล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นกินยาแล้วอาการสงบนะคะก็จะมีสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือง่ายๆเลยว่าคนในครอบครัวก็ต้องชวนมาทำกิจกรรมกันบ่อยๆให้ความรักความเข้าใจกันให้มากขึ้นใช่ไหมคะสำหรับโรคนี้คุณหมอยืนยันนะคะว่าโรคไบโพล่าไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอย่างที่คิดหลายๆคนอาจจะไปเสพข่าวมาว่าโอ้โหบ้านนี้มีลูกเป็นไบโพล่าแล้วก็จับขังยิ่งการจับขังยิ่งไม่ให้เขาออกมายิ่งเป็นผลไม่ดีใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะว่าการที่จับขังเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ป่วยมีความเครียดเพิ่มขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าความเครียดและภาวะอดนอนเนี่ยก็กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบได้ค่ะและนอกจากนี้ในผู้ป่วยโรคไบโพล่าโดยทั่วไปนะคะที่อาการดีสงบแล้วเนี่ยก็สามารถไปทำงานหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนคนทั่วไปตามปกติเลยค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะไม่แน่ใจแล้วว่าฉันคือกลุ่มเสี่ยงหรือว่าฉันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าหรือเปล่าแล้วไม่กล้ามาพบจิตแพทย์เนื่องจากว่าเกรงว่าคนไทยมักจะเชื่อกันว่าหูมาพบหมอจิตแพทย์เนี่ยจะต้อง เป็นวิกลจริตแน่นอนอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะว่า

0: โรคไบโพล่าถ้าเป็นแล้วมาพบแพทย์ดีกว่ายังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะคะว่าโรคไบโพล่าเนี่ยเป็นโรคที่มีสาเหตุเป็นเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นหลักและมีสิ่งกระตุ้นอื่นๆเสริมนะคะในเรื่องของยาเสพติดสุราหรือความเครียดนะคะดังนั้นเนี่ยทางที่ดีถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่เริ่มตนเองนะคะหรือคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเริ่มทักนะคะว่าตัวเองมีอาการของโรคไบโพล่าทั้งในช่วงของแมเนียหรือว่าช่วงซึมเศร้าเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาพบแพทย์ได้ทันทีนะคะเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติในเลือดนะคะหรือว่ามีการรักษานะคะด้วยการปรับยาซึ่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะและโรคนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยต่ำลงถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไบโพล่าให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะกับทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าตามวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทรนเนอร์มายค่ะ
1: และนี่คือรายการ Strong Skater นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายในยามเช้าร
0: วมถึงดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกวันด้วยนะคะ
1: และเหมือนเช่นเคยครับกลับมาพบโค้ชจ๊าบโค้ชมายนะครับกับพาร์ทของคาร์ดิโอเดย์กันนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะเป็นการคาร์ดิโอโดยที่เราแบบออกกำลังกายที่ห้องที่บ้านแบบนี้ครับโดยที่จะมีอุปกรณ์อะไรบ้าง นะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ
0: ใช่ค่ะ

โอเคครับหลังจากที่เราเตรียมสถานที่กันเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมกันก่อนละกันนะครับในการเวิร์กอัพของวันนี้ประเภทคาร์ดิโอนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีนะแล้วพัก10วินาทีทั้งหมด3รอบนะครับหลังจากนั้นเราพัก30วิและทำใหม่อีก1รอบนะครับโอเคนะเราเตรียมพื้นที่ให้พร้อมครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับลดอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานเตรียมตัวนะ3 2 1 Let's go บนลงล่างครับเราเริ่มจากการแกว่งแขนนะครับมาด้านหน้าแบบนี้วาดเป็นวงกลมกว้างๆแบบนี้ยืดอกหายใจเข้าออกปกตินะครับ3 2ทีนี้ไปด้านหลังบ้างทำการย้อนกลับเนาะวอร์มข้อต่อหัวไหล่กันก่อนครับรอบแรกนะครับเยี่ยมมากอีกสัก10วินาทีครับสบายๆลำตัวตรงฮะสวยงามแบบนี้สามารถทำได้ทุกเช้าเลยนะครับท่าพวกนี้อ่ะต่อไปเราบิดตัวบ้างอึ๊บอึ๊บเน้นการวอร์มลำตัวด้านบนนะครับเกร็งหน้าท้องเล็กน้อยยกข้อศอกขึ้นมาขนาดหัวไหล่ตัวเองบิดตัวนะครับสายตามองด้านหน้านะครับถ้าเรามองไปแบบนี้อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้ฮึบเยี่ยมฮะทีนี้เราด้านเรายืนขากว้างเล็กน้อยนะครับเรายืดแขนไปข้างลำตัวเราดึงกลับจะรู้สึกตึงสี่ข้างลำตัวนิดนึงนะครับแบบนี้ถ้าเราสึกตึงๆไม่เมื่อยเนี่ยเรามาถูกทางแล้ว3 2ทีนี้ลำตัวด้านล่างครับเรายกขาขึ้นมาแล้วเปิดด้านข้างย่ำเท้าและยกเปิดด้านข้างแบบนี้ฮึบจังหวะเปิดเข่าขึ้นนะครับเก่งกล้ามเนื้อก้นลักษณะนี้ยกขึ้นไม้สูงให้หัวเข่าอยู่สูงกว่าเอวตัวเองสวยงามฮะรอบแรกกันสะโพกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเป็นต้นขากันบ้างทีนี้เรางอหัวเข่าฮะแบบนี้ยกเท้าขึ้นมาให้ถึงเกือบถึงก้นเลยเกร็งต้นขาด้านหลังไว้ยืดต้นขาด้านหน้าด้วยตามองด้านหน้านะครับยืดอกขึ้นลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะขอสัก4วินาทีฮะ3 2รอบสุดท้ายอ่ะเราเรียกเหนื่อยกันหน่อยเราวิ่งอยู่ที่วิ่งให้เร็วที่สุดนะฮะเป็นวอร์มอัพแบบเร็วนะฮะเรียกเหนื่อยกันหน่อยให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นนิดนึงให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1โอเคเบรกนะฮะเดี๋ยวท่าแรกนะครับเราเป็นจ็อกกิ้งอยู่ที่30วินาทีพร้อมกันนะฮะไปจ็อกกิ้งอยู่กับพี่นะครับเรามาเตรียมกันอีกรอบนะฮะจำได้ไหมที่ผมบอกนะครับเราจะเวิร์กทั้งหมด30วินาทีและพัก10วินาทีเท่านั้นและกลับมาทำใหม่ทำแบบนี้พักให้น้อย

อีก10วินาทีครับมาพร้อมกันเรียกเงินนะฮะยามเช้าแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับสวยงาม3 2โอเคพักเบรกพักเบรกครับบิดตัวนิดนึงเราไปดูเลเวล2กันบ้างครับเลเวล2เราทำกระโดดตบจัมป์แจ็คโอเคมั้ยฮะ3 2 5ฮึบฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้

ริ่มมาและรู้สึกว่าวันนี้เรามี energy ทั้งวันแน่นอน3 2 1โอเครีแลกซ์ครับรีแลกซ์ท่าที่3นะครับเราเล็งประมาณ3ก้าวตัวเองเนาะเราใช้แบบนี้แล้วย่อโอเคไหมฮะมาฮึบแล้วย่อแบบนี้สควอทแล้วย่อฮึบจังหวะสควอทนะฮะเรานึกภาพมีเก้าอี้อยู่แบบนี้เรานั่งเก้าอี้ลมแล้วยืนย่อสไลด์ลงอีก20วินาทีเนาะย่อแล้วยืดระยะของการย่อเท่าที่เราไหวนะครับโดยที่เราเกรงกล้ามเนื้อก้นต้นขาด้านหน้าอยู่นะฮึบแบบนี้โอ้เซตที่1เองรู้สึกได้เลยว่าพร้อมแน่เลยวันนี้3 2 1

ระหว่างนี้ฮะเราสามารถจิบน้ำได้จิบน้ำหรือว่าถ้าใครมีเหงื่อเนี่ยเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะครับทีนี้เราไปดูพาร์ทที่2นะครับท่าแรกเนาะเป็นแอร์สควอตอยู่กับที่ลักษณะนี้30วินาทีนะฮะ Let's go ย่อยืนย่อแล้วยืนการทำสควอตนี่ดีมากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะต้นขาสะโพกทำงานสังเกตดูฮะแค่ผมย่อนี่มาเป็นมัดเลยสังเกตนะฮะนี่ย่อแข็งแรงแน่นอนนะยืดย่อจังหวะยืดหายใจออกแบบนี้เยี่ยมมาก4วินาทีเท่านั้นฮะอันนี้คือเลเวลที่1นะครับในพาร์ทที่2ของเราโอเคพักเบรกครับพักเบรกครับเลเวลที่2เลเวลที่2เราจะทําเบาไปหนักจําท่านี้ได้มั้ยครับจ็อกกิ้งทีนี้เราจะยกเข่าให้สูงขึ้นเป็นไฮนีรันอยู่กับที่3 2 8ฮึบแกว่งแขนออปชันเนาะเราสามารถย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าใครไม่อยากกระแทกข้อต่อถ้าไหวพร้อมกันฮะยืดตัวขึ้นแกว่งแขนทั้งลำตัวสวยงาม15วินาทีฮะพร้อมกันเลเวลที่2นะฮะอยู่กับที่อยู่กับที่ยกเข่าให้สูงดึงเข่าขึ้นมาเหนือเอวแบบนี้4 3 2หนึ่งโอเคจำเมื่อกี้ได้ไหมสไลด์ด้านข้างรอบนี้ไฮนี่สควอตสควอตโอเคนะฮะพร้อมกันนะ3 2 8ฮึบสควอตสควอตแบบนี้ออปชันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเลเวลของตัวเองได้ทำให้เบาถ้าอยากพร้อมอีช่วงเยี่ยมมาก10วินาทีสุดท้ายฮะฮึบอีกรอบนึงอ่ะปุ๊บโอเคเราพักเบรก30วินาทีครับลองจับหัวใจตัวเองดูอู้รู้สึกได้เลยว่าหัวใจทำงานหนักรู้สึกเลยว่าดึงไขมันสะสมเนี่ยไปใช้แล้ว

ทีนี้พาร์ทที่3นะครับเราจะไปแบบนี้เลยพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3เราจะเหนืออีก1เลเวลนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเราสามารถลดเลเวลได้ตลอดเวลานะครับมาท่าที่1นะครับ Dynamic Reach Out ย่อขาแบบนี้นะฮะจังหวะยืนนะครับยกส้นเท้าเกรงกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วยืดตัวจังหวะลงพับสะโพกท่านี้สำคัญนะฮะพอในท่าต่อไปเราจะมีการกระโดดเราจะใช้การเคลื่อนไหวและออกแรงแบบนี้รอบแรกนะฮะเราฝึกกันก่อนสวยงามครับพับสะโพกและยกขาโอเคพักเบรกพักเบรกพักเบรกเลเวลที่2นะครับจัมป์จังหวะลงสังเกตดูนะฮะเหมือนเราทำท่าเมื่อกี้เลยเพียงแค่เรากระโดดขึ้น3 2 1ฮึบแล้วย่อยืดเวลาที่เราลงนะครับดันสะโพกไปด้านหลังลงน้ำหนักให้เบาที่สุดขอแบบไม่มีเสียงได้ยิ่งดีฮึบออปชั่นสามารถทำแบบน้องไม้ได้เรายกขาย่อและยกขาเท่า

0: Jump. Jump.
1: เยี่ยมมาก
0: 4 3
1: 2 1โอเคสะบัดแขนนิดน้อยนะฮะทีนี้ท่าสุดท้ายเรารวมกันทั้งหมดท้ายนี้รัน
0: วอร์จัม
1: โอเคนะ
0: พร้อมกันทางนี้ let's go jump ปึ๊บท้ายนี้รัน jump
1: option อย่าเริ่มระหว่างเซตเราสามารถปรับระดับของเราได
0: ้โค้งสุดท้ายฮะ
1: เยี่ยมมาก
0: 10วินาทีโดดให้สูงขึ้นขออีกหนึ่งรอบจบพร้อมกันเฮ้ย
1: ว้าวเราพักเบรกกันก่อนฮะนี่คือเซตที่1ฮะเราพักเบรก30วินาทีฮะจิบน้ำกันก่อนจิบน้ำกันก่อนฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่2กันทีนี้ทุกคนรู้ท่าแล้วโอเคไหมฮะเริ่มจากท่าแรกจ็อกกิ้ง
0: 3 2 1ไป
1: ทีนี้เรามาดูดีเทลของท่านะครับในการจ็อกกิ้งนะฮะเราลงน้ำหนักที่ปลายเท้าแบบนี้งอหัวเข่าเล็กน้อยสังเกตแขนนะครับเราจะแกะอักแหว่งข้างลำตัวแบบนี้ยืดอกตามองด้านหน้าหายใจเข้าออกปกตินะครับลงน้ำหนักเบาๆปลายเท้าลักษณะนี้อีก10วินาทีครับเยี่ยมมากอันนี้คือออปชันที่ง่ายนะครับถ้าระหว่างท่าที่ทุกคนทำไม่ไหวนะเราสามารถกลับมาใช้แบบนี้ได้แต่ขออย่างเดียวขออย่าหยุดพักเบรก10วินาทีฮะจ้าเดี๋ยวเราไปท่าที่2ทวนอีกรอบจัมปิ้งแจ็คตบๆนะรอบนี้ชาเลนจ์กันหน่อยไม่มีออปชัน Let's go ป่าฮะง่ายๆเลยยกแขนเหนือศีรษะแบบนี้นะครับฮึบฮึบจังหวะที่เท้าชิดแขนเราชิดจังหวะที่ขาออกแขนเรายืดเหนือศีรษะอีก15วินาทีเยี่ยมมากฮะทำไม่ต้องเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้เอาเบาๆกันก่อนเนาะ3 2 1โอเคพักเบรกนะครับเคลียร์พื้นที่ด้านข้างสไลด์แล้วนั่งสไลด์แล้วนั่งฝั่งนี้ Let's goปึ๊บนั่งสไลด์แล้วนั่งสังเกตนะครับก้นเราจะลงอยู่ใต้หัวเข่าพอดีปึ๊บย่อลักษณะนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมจังหวะยืนขึ้นหายอกแบบนี้15วินาทีปึ๊บดูฮะเยี่ยมมากเซตที่2นะครับรอบนี้ทำให้ดีกว่าเดิมนะเกร็งกล้ามเนื้ออ้าขาออกลงเท่าที่ไหวโอเคพักเบรกครับพักเบรกสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยบิดลำตัวเราผ่านไป3ท่านะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันนิดนึงในช่วงต่อไปนะครับเลเวลที่2เราเริ่มจากท่าแรกแอร์สควอตอีก1รอบแล้วยืนแอร์สควอตเนี่ยก้นกับหน้าขาทำงานนะฮะลงให้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าเปิดปลายเท้าอ้าขาเล็กน้อยนะเข่าเราไม่ขุดแบบนี้เนาะเตรียมตัวฮะหาพื้นที่3 2หนึ่งป้ายย่อยืนย่อแล้วยืนแบบนี้สังเกตนะครับปลายเท้าของเราเนี่ยจะแนวเดียวกับหัวเข่านะฮะเข่าเราไม่หุบเข้าด้านในเวลาลงเก่งกล้ามเนื้อก้นด้านข้างลำตัวตรงจังหวะยืนขึ้นหายใจออกเยี่ยมแบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักเราสามารถเปิดปลายเท้ากว้างได้เราย่อแบบนี้หรือถ้าใครไหวเท้าแคบโอเคพักเบรกนิดนึงนะสะบัดขานิดนึงฮะมารอบเมื่อกี้เบาๆรอบนี้เรายกขาสูงแบบนี้พร้อมกัน Let's go ฮึบเชิดอกขึ้นมานะฮะดึงเข่าให้สูงกว่าเอวระดับนี้แบบนี้ยกขาให้สูงไว้หรือถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้การย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าไหววิ่งพร้อมกันแกว่งแขนนะครับความเร็วปานกลางนะครับไม่เร็วจนเกินไปยกเข่าขึ้นมาให้สูง3 2 1พักเบรกครับทีนี้เรามารวมกันนะไฮนี่สควอทเราเล็งประมาณ3 9 1 2 3แล้วย่อโอเคไหม Let's go ปึ๊บย่อ1 2 3ย่อ

0: ยกเข่าให้สูงถ้าไม่ไหวแบบนี้แล้วย่อย่อขาแบบนี้เยี่ยมฮะย่อจังหวะเราก้าวด้านข้างนะฮะลองยกเข่าให้สูงฮึบมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นเบิร์นมากขึ้น3 2 1โอเคพักเบรกฮะพักเบรกรอบสุดท้ายรอบนี้หัวใจทำงานแบบนี่เลยไล่เป็นแบบเรเวลนะฮะเริ่มจากท่าแรก Dynamic Reach Arm Out แบบนี้หาบาลานซ์ให้ตัวเองนะครับโอเคไหม3 2 1 Let's go ทรงตัวก่อนรอบแรกยกส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้จังหวะยืดแขนเหนือศีรษะตัวเองยกขึ้นมาทรงตัวเกรงกล้ามเนื้อน่องส้นเท้าลอยจากพื้นยกแขนดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยเข้าแบบหน้าท้องสวยงามครับ10วินาทีสุดท้ายมา3 2 1โอเคเลเวล2 Let's jump ฮึบมาเตรียมใจของตัวเองให้ดีนะฮะสะบัดแขนสะบัดขา3 2 1ไป jump ลงน้ำหนักให้เบายกขึ้นมาจังหวะที่เราลงนะฮะแล้วดันสะโพกด้านหลังแบบนี้ฮึบแกว่งแขนขึ้นแล้วลงออปชั่นแบบนี้ได้ถ้าไหวมาพร้อมผมฮึบชึบเกรงกล้ามเนื้อก้นยืดอกไว้นะฮะถ้าเราไม่ยืดอกฮะเราจะลงแบบนี้ไม่ค่อยดีฮึบโอเครีคัฟเวอร์พักเบรกนะฮะรอบนี้เหมือนเดิมรวมกันไฮนี่จัมป์ให้นี่แล้วจัมป์ Come on let's go ฮึบแล้วจัมป์โดดให้สูงฮะรอบนี้ฮึบเยี่ยมมากอย่าลืมออปชั่นไปแบบนี้สบายสบายยกส้นเท้าขึ้นเกรงหน้าท้องฮึบ10วินาทีสุดท้ายอะเยี่ยมมากเฮ้ยมาออกเสียงหน่อยปลุกคนที่บ้านปลุกข้างบ้าน3 2 1โอเคเราพักยกฮะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเซตสุดท้ายโอเคครับและก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมขอชาเลนจ์ทุกคนหน่อยเนาะไม่มีออปชั่นนะครับ9ท่าสุดท้ายนะครับทำให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ3 2 1 Let's go เริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับรอบนี้นอกจากไม่มีออปชันแล้วนะครับทุกคนพยายามทำให้เร็วขึ้นจากตอนแรกเราทำแค่นี้อยู่ใช่ไหมทางบ้านเราจะทำแบบนี้ได้แกว่งแขนรองน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมแต่ทำให้เร็วขึ้นนะฮะยกสุดท้ายแล้วมาขอชาเลนจ์กันหน่อย15วินาทีฮะเยี่ยมมากฮะน้องไม้เป็นไงบ้าง
1: เริ่มเหนื่อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: สู้ๆครับสู้ๆ4 3 2โอเคพักเบรก10วิฮะไหนๆก็เดินทางมาถึงเซตสุดท้ายแล้วผมขอไม่บอกท่าแล้วกันนะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับท่าที่2เตรียมตัวไม่มีออปชั่นนะครับแข่งกับตัวเองไปกระโดดตบรอบนี้หลายคนยังอยู่แค่นี้อยู่ลองยืดแขนขึ้นมาแล้วอ้าขากว้างๆย่อขาหน่อยเนาะเราจะไม่ลงขาตรงแบบนี้ไปครับ15วินาทีแค่ว่าเยี่ยมมากฮะโค้งสุดท้าย3 2 1เยี่ยมมากเล่นจริงเหนื่อยจริงนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะเคลื่อนที่ด้านข้างเนาะโอเคไหม3 2 1ไป Shuffle Squat สไลด์ด้านข้างและนั่งเก้าอี้สายตาเรามองด้านหน้าย่อยืนขึ้นมาหายใจออกแบบนี้ฮึบเยี่ยมมากครึ่งทางเนาะขอเพิ่มความเร็วนิดนึงฮึบเยี่ยมมากเกรงก้นหน้าขาเราทำงาน10วินาทีสุดท้ายเดี๋ยวได้พักนะฮะตื่นใจเดียว3 2 1โอเคพักเบรกนะฮะ30วินาทีสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับมาชาเลนจ์ตัวเองทำตัวเองให้เรสเข้าไว้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับเราทวนท่าให้นิดนึงแอร์สควอตเนาะย่อแบบนี้แล้วยืนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะลงให้

ท่าที่เราไหวเนาะ3 2 1 let's go ย่อแล้วยืดแบบนี้ฮะถ้าหลายคนนะฮะรู้สึกว่ามันเบาจนเกินไปเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ย่อแล้วยืดแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มนะครับอาจจะลงไปแค่นี้แล้วยืนให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหน้าขากับก้นนะครับเราจะออกแรงกล้ามเนื้อตลอดเนาะถ้าไหวทำให้เร็วย่อแล้วยืดจำได้ไหมฮะช่วง challenge ไม่มีออปชันนะมา2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยฮะสะบัดขาเล็กน้อยฮะหายใจให้เต็มปอดเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะเหนื่อยกันอีก1เลเวลนะฮะเตรียมตัวพร้อมไหม High knee run ยกขา Let's go ยืดอกหลังตรงนะฮะแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงามว้าวใครบอกเวลาไปวิ่งต้องออกไปข้างนอกไม่จำเป็นฮะยืนอยู่หน้าทีวีเราก็วิ่งได้เร็วขึ้นยกขาให้สูงแกว่งแขนมาแข่งกับตัวเองฮะวู้ฮู้3 2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะบิดตัวนิดนึงฮะโอ้เป็นท่าที่ค่อนข้างดีทำทุกวันได้นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเราเตรียมพื้นที่ด้านข้างไฮนีด้านข้าง Let's go Squat ฮึบ1 2 3แล้วย่อ1 2แล้วย่อเยี่ยมมากฮะทำให้เร็วขึ้นมาเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอผ่านแคลอรี่ฮะเบิร์นให้สุดเลย Active Active Active Active หน่อยมา8วินาทีฮึบ3 2 1โอเครีแลกซ์นะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเนาะอีก1พาร์ทเราพักเบรกกันอีก20วินาทีนะฮะเมื่อกี้หัวใจเราทำงานสัก 70% ถึง 80% สูงสุดแล้วนะรอบนี้ขอเพิ่มอีกสัก 5-10% โอเคไหมดีลนะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะจัดระเบียบร่างกาย3 2 1 Let's go up and down ปึ๊บจังหวะที่เราแกว่งแขนนะครับเกรงหัวไหล่เล็กน้อยยืดให้สุดยกส้นเท้าขึ้นให้รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อน่องหน่อยแบบนี้ฮึบฮึบมาเราใช้ท่านี้ในการเตรียมตัวขึ้นท่าต่อไปนะฮะเราจะมีการกระโดดออกแรงแบบ power 4 3 2 1 recover สะบัดขานิดนึงเราเตรียมร่างกายให้พร้อมใช้งานนะรอบนี้กระโดดอยู่กับที่นะขอเวลาไม่นานคิดอะไรเพลินๆ30วิ Let's go จัมป์ต่อเนื่องเลยโดดไม่ต้องสูงมากนะครับเท่าที่เราไหวเน้นการรวมน้ำหนักไปที่ก้นตัวเองเยี่ยมมาก15วินาทีสุดท้ายเกรงหน้าท้องด้วยแกว่งแขนพับก้นเยี่ยมมาแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเอง3 2 1โอเคว้าวอีก1ท่าสุดท้ายมาสู้ๆ1ท่าสุดท้ายนะฮะเราจะก้าวไปด้านข้างเอามือรวมไปหมดเลยไฮนี่จัมป์ Let's go กระโดดปึ๊บย่อน้ำหนักปึ๊บเยี่ยมมากจังหวะที่เรายกขานะครับนึกภาพมีขอนไม้ยกข้ามขอนไม้หรือมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขฮะยกขาข้ามเข้าไปแล้วโดดให้สูงฮึบฮ่ารอบนี้ถ้าใครไหวชาเลนโอเคว้าวตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองนะฮะโอ้สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเวิร์กเอาท์ในส่วนของคาร์ดิโอนะครับหลังที่เราออกกำลังกายเนาะอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือการคูลดาวน์ร่างกายตัวเองนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเนาะเราจะได้ไม่ล้าจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบนลงล่างนะครับเราเริ่มจากการยืดแขนกันก่อนแบบนี้ง่ายๆยืดกันหัวไหล่นะฮะยืดตัวขึ้นไม่ยักบ่าเนาะให้รู้สึกว่าตึงที่หัวไหล่ด้านข้างของเรานะครับทีนี้หลังแขนครับยกขึ้นด้านบนศีรษะตรงนะครับไม่เอียงไม่เอ็นไม่แอ่นเนาะเขมรหน้าท้องเล็กน้อย
3 2 1ทีนี้เปลี่ยนแขนนะครับเริ่มจากหัวไหล่เหมือนเดิมปึ๊บยืดตัวขึ้นเหมือนเดิมครับเราไม่ยักบ่าเนาะกดไหล่ลงไว้ดึงเข้าหาตัวตัวเราไม่บิดเนาะตัวเราไม่บิดตรงไว้หลังแขนเหมือนเดิมครับยกขึ้นหลังแขนนะครับเราพับแขนแบบนี้ศีรษะดันไว้ด้านหลังเนาะสวยงามครับค่อยๆลดมือลงนะครับประสานมือด้านหลังแบบนี้กำมือยืดอกกดหัวไหล่เชิดคางขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นะฮะลำตัวด้านบนสุดท้ายฮะประสานมือด้านบนฮึบเหมือนมีคนดึงมือเราไปฮะผ่อนคลายสะบักเก็บคางใกล้คอฮึบลักษณะนี้3 2 1ทีนี้ lower body กันบ้างครับเราง่ายๆเลยเราแค่ก้มไปแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ถ้าใครไหวสามารถลงไปต่ำที่สุดนะครับเลือกออปชันของตัวเองนะครับเท่าที่เราไหวเนาะหายสึกตึงต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าออกปกติเนาะเราไม่กั้นหายใจค่อยๆยืดตัวขึ้นมาช้าๆนะครับยืดต้นขาด้านหน้าหน่อยฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับสามารถเดินไปจับกำแพงเปลี่ยนแขนนะเปลี่ยนขาฮึบแบบนี้นี่คราวชิดกันนะครับยืดตัวขึ้นให้สูงให้สึกตึงที่ต้นขาด้านหน้านะครับวางเท้าลงช้าๆนะครับยืดแขนช่วงสีข้างของตัวเองนะฮะเปลี่ยนข้างนิดนึงเป็นการยืดเบาๆหลังออกกำลังกายนะครับเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ในพาร์ทของคาร์ดิโอเราก็จบภารกิจประจำวันกันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมไม่ทันสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่องทาง YouTube และ Facebook นะครับเสิร์ชคำว่าที่ Sport 7ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆเวทเทรนนิ่งโยคะสปอร์ตเดย์คาร์ดิโอเดย์หรือคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬานะครับมากมายเลยทุกเช้าเวลาเดียวกันนะครับพบกับพวกเราได้เหมือนเช่นเคยทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่ Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คดชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาพลตรีปุญชรัตน์มหัพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วยเวลา 15:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิครั้งที่178โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปศาลาศิริราชร้อยปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดิน
และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุมสิรินธรชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่178 2/2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569รายงานความคืบหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูงปี2568ถึง2570งานสรุปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง30มิถุนายน2569มียอดเงินบริจาค 595.71 ล้านบาทยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย467ราย 225.60 ล้านบาทเศษทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชได้ที่สิริราชมูลนิธิเปิดบริการทุกวันที่อาคารมหิดลบำเพ็ญชั้น1หมายเลขโทรศัพท์024141414อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้นจีโรงพยาบาลสิริราชหมายเลขโทรศัพท์024141412-3โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B หมายเลขโทรศัพท์024192046และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษสารยาชั้น G โซน A เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หมายเลขโทรศัพท์02849-6726ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 18:13 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ทรงถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระภิกษุจำนวน1รูปพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีรวมจำนวน 2,718 คนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อปี 2545ดำเนินงานตามภารกิจหลักครบถ้วนทั้ง4ประการประกอบด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้บัณฑิตทุกคนตระหนักว่าความรู้จะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมจงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลังในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามด้วยความมุ่งมั่นความหวังและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100

วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสครบ36ปี17สิงหาคม2568วันนี้ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสครบ36ปี77สิงหาคม2568โดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เมื่อปี2518พระมหาสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการศึกษาวิชาชีพเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไปต่อมาโครงการพระดาบสพัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบสโดยในปี2533ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานมูลนิธิพระดาบสโรงเรียนพระดาบสโรงเรียนลูกพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และสมเด็จพระกฤติราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ทางนี้โรงเรียนพระดาบสเปิดการเรียนการสอน9หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงเคหะบริบาลช่างไม้เครื่องเรือนช่างเชื่อมและช่างก่อสร้างส่วนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดการเรียนการสอน5หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าและช่างสีรถยนต์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาคมกีตะและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยสโมสรไลออนยานาวากรุงเทพภาค 310A2 และบริษัทสมพงษ์เบดดิ้งแอนด์แมทริสอินดัสทรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูป

จากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดวิเวกวายุพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครและวัดเขมาภิรตารามจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กรมการทหารสื่อสารบริษัทบุญญาพลัสแพ็คจำกัดคณะผู้บริหารคณะครูสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัธยมวัดหนองแขมและมูลนิธิเพื่อการศึกษาผอ.วิเชียรกันหยุวะบริษัทสิงห์อีสานจำกัดและบริษัท HR Digest จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยเจริญสุขวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชระพนารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยบริษัทฮึงเอไลน์ประเทศไทยจำกัดบริษัทซีโนคอร์เมอร์ชันมารีนประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดพุทธมงวัดป่ากู่แก้ววัดปัดจิมทัศวัดกลางวัดเทพสิริหนองกุงวัดท่าแร่วัดกุญชรวนารามวัดเม่นใหญ่วัดหนองลมและวัดเม่นน้อยสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบริษัทรัศดาทาวเวอร์จำกัดและบริษัทในเครือนางกิตระวีอภิสินรุ่งโรจน์และครณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิพันเอกเรืองทรัพย์พร้อมคณะบริษัท S Builder จำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทั้งนี้ในวันที่19สิงหาคม2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวัน
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

วัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนจิตรดาบริษัทสมพงษ์Bedding and Mattress Industry จำกัดบริษัทจ่าวิรัติฟู้ดจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือและกรมการทหารสื่อสารทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรและพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นไง
0: แหมนี่ทิ้งกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆส่งไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟเนี่ยมันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลา

0: ร้อมหรือยัง
1: จริงหรือครับออกเลยครับออกเลยครับ
0: ไปละ
1: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
2: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
0: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
3: ไงโน่น

ไว้ให้มากมายทั้งรถไฟปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บุญวันชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์

0: อันดานลูกทัวร์หายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวร์ขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวร์จากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three. We'll stay here. Raise your hand.
2: Vote for woman.
1: Vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin.
3: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้วถ
4: ้
3: าได้อีกหนึ่งโหวต
5: Don't talk in China. That's not polite.
3: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
1: That vote.
6: That now.
7: Martin.
6: Alex,
1: yeah, I feel tired, you know.
6: He feel tired to fight with us.
1: No, it's not a fighting.
5: No, look, we don't fight.
1: Just tired.
6: Please.
5: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
8: Oh.
9: ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
7: เขาขอร้องมา
5: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
6: You said you don't eat.Thai food, right? So if you shank with girls tomorrow, I will find the foreigner food for you
5: okay,
6: for breakfast.
5: Okay.
6: Okay, I promise.
10: Hey, คือแบบจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป่ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเอ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
3: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้อง
11: ส
3: ุ
11: ด
3: แล้วการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
11: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมด
3: ก็ถือว่าใช้ได้ใช่ไห
12: มเก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
3: เอาล่ะคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเองหกโมงแล้วเจอกันเจ็ดโมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปขอนอนครับขอบคุณครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับคงจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องทีมไกด์ของเรานะฮะ
1: ว่
0: ามีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่ใ

0: ้ายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
1: พี่แป้งโอเคเปล่า
2: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังกลัวอยู่นิดหน่อยมีไข้อยู
3: ่รีบหายก็พอ
2: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
4: ทริปหน้าเจอก
1: ัน เจอกันสู้ๆ
5: พามาพักผ่อน
6: เฮ้บาย
7: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
0: เหลืออยู่3คนไหวไหม
8: ไหวครับ
9: Are you ready
8: Yes
9: Ready
8: Yes
9: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
0: ได้ยินแย่ๆนะแย่
9: ใช
0: ่
9: เหรอคะ Yes ค่ะ
0: Oh yes นะ
9: yes นะคะ
0: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
9: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า teaching foreigners to cook Thai food นั่นเองค่ะ
0: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
9: คือใครคะ
0: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
9: ใครเอ่ย
0: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
10: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเงี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
11: so let's know the ingredients
12: okay.
13: yes
14: this is a shrimp
11: okay.
14: this,
11: yeah.
14: this is a fresh milk this is a mushroom
15: you haven't seen it
16: no
17: it
16: looks like an apple
17: I think that's true
14: this is a fish sauce it's very sour
18: So the one, the sauce of the lamb is same taste you because you said it's sour.
19: Oh, it.
18: So it's the same?
11: No,
14: it's not the same.
7: จะบอกว่าฟิชซอสหรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour. มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเปรม
3: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
11: foreigner
10: parsley
9: foreigner parsley
0: คือ parsley ต่างชาติ
9: ใช่ค่ะที่จริงพูดได้ parsley อย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมี foreigner ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
0: มันไม่ใช่ของไทย
9: ใช่ไม่ของไทยกินพอจากต่างประเทศเลยนะคะ
11: this one is aใบมะกรูดมะกรูดเน
15: ี่ยเป็นมะกร
10: ูดเลย
15: แบบเป็น
20: ไทย
15: เ
20: นอะเลมอนแกรสโอเคแล้วก็ and it is you know it's spicy
11: yeah
20: can you eat it
11: exactly
20: so delicious
11: oh how about it
20: spicy
11: are you
20: spicy
15: not
20: that
15: much I eat the half เนอะ but it's not really spicy เนอะ
11: This is a
20: like
11: a car. Call in Thai.
15: One Thai. In English, you don't know in English.
11: I think in.
7: แม่สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอะคาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ
10: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหาพี่แป้งแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างงี้พึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: and then put it in the pot. Next step.
14: Fish sauce.
15: One fish sauce is one.
11: One tablespoon fish sauce. The next step. ทำอะไรต่อพี่คะ
15: ถึงไหนแล้วล่ะ
11: ใส่พริกที่เผาไปแล้วค่ะ ตอนนี้น้ำเดือดแล้ว เอาไหม
15: ใส่นมตามเลย
11: Okay next step. When the water boil, you just put the milk

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้งสองทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองแล้วกันครับ
1: How was it?
2: It's spicy but it's not more spicy it's a little bit spicy it's yummy
1: it's delicious
2: for me
3: really
1: delicious for you
2: it's maybe yeah
3: okay how about you Tun
4: I think it's okay but it's too sour but it's okay
3: it's too sour for her
5: yeah so for me it's a little bit spicy but it's delicious
3: Delicious.
2: Delicious.
4: Ooh, yeah.

0: Look at her fans.
1: What do you feel?
2: Can you give me some light with this one?
3: Oh, wow!
0: It's good?
2: It's very delicious.
3: Oh! Whoa. You taste it two times, you know?
4: Taste two times?
0: How about you?
5: I think it's too sour.
3: Yes, and for you it's too sour, right?
5: Too sour.
6: Wait, wait a minute. Wait, too sour? Maybe something is wrong with you. When you say too
4: sour, how about you?
7: Is, I think, in my opinion,
6: before you speak.
8: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
7: It's delicious too. It's a both taste, but for you is I think it tastes less.
1: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ทีมไหนครับ
2: I think for only team
1: You got 1 point
6: Thank you Really good guy
1: ต่อไปครับน้องตุลครับ
5: But I think the first pet is better
3: Yeah
1: สำหรับน้องฮาร์ทครับ
7: For me the best one is
6: Let me guess. The best one is from your
7: mom. The best one is this team.
8: จบหลักสูตรการเป็นกุ๊กแบบตะกุกตะกักในแบบฉบับของไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งยังไงแล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ
7: แรกๆก่อนที่ขึ้นเรือรู้สึกประหม่านิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแบบมันตึงเครียดนิดนึงคือผมอาจจะแบบเครียดอ่ะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรอย่างงี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยครับเรามีปัญหาใช่ไหมเราก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่บนเรือ พานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
4: ค่ะในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
1: วันนี้และเด็กๆต้องทำหน้าที
4: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน
4: ภาษาอีกแล้ว
1: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆมันมีความยากระดับ

0: ต่างกันใช่ไหมต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
1: ใช่อย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์
0: พุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
2: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
3: For the information of what temple Puthai Swan is for frame
4: Puthai Swan temple in front of you see that it have a King Uthong King Naleswan King and King Taksin Maharaj monument
5: wow temple king
4: yes this temple built in Ayutthaya dynasty okay it's for training a martial art nowadays we train martial art for a show and Muay Thai
5: show them
6: Custom. Now it has just a face of a cannon ruins.
4: This is the first church of Catholic in Ayutthaya dynasty.
7: It's Catholic church? You say Catholic church?
4: Okay. Catholic church.
7: This one.
4: It's built in King Narai Maharaj. Okay. It's very beautiful, you know.
6: And on the way we are going, is we had a transition of the river. Yeah. Such as Zhao Huiya River and Ba Sang River, it will come to
7: together.
6: Together, yeah.
8: Do you have in Ayutthaya three rivers, right?
6: No, but it's three sections, but just two rivers. Yeah. Okay, this one is Zhao Huiya River. Zhao Huiya, yes.
8: The last time was the joint. Last time,
6: yeah.
9: Yeah. Three sections of river ที่อธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่าแม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า Three way junction of rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
4: อันนี้กษัตริย์ตราธิราชพาเลส they have a professional monk, but
7: professional?
4: Top of monk, the most famous. Okay. Monk.
9: Professional.จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top of monk ฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
4: his name is หลวงปู่เจียมbut he is already dead and next isThe Suryo Thai Pagoda built for her brave in war. She is a hero of this city. Okay.
9: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า she is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า she is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ

0: the more important here.
1: Because today we have a beautiful girl. And today is her birthday.
2: Yeah! Who is it?
3: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ครับบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
2: Who is it?
1: Her name is
2: วิญญาณ
1: จริงๆเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขามาก่อนก็เลยรู้ครับหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
3: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลงให้ไปเบิร์ธเดย์เขา
4: Happy birthday

0: hope you be happy and have a good health.
1: Okay. Thank you very much.
2: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
1: I feel very lucky to be spending my birthday here. It's an honor and a birthday to remember.
3: อีกอย่างนึงคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบความถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ย
4: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
5: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วงแรปอัพ
6: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมาก
7: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic
0: oh chic not cut chic
8: oh chic
0: okay
7: chic
0: chic
8: yes okay
0: cut this tear yep yep tear
6: หมายถึงชิก
7: ไม่ใช่
6: แต่ว่าชิก
7: ไปเลย
6: จนกระทั่ง
7: บอกว่า
6: ลูกทัวร์ของเราต้องบอกว่า
7: care นั่นเองคือ chic
6: แล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
7: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาวเราก็เลยเป็นอะไรคะ
6: lemonade ไม่ได้บอกอย่างนี้นะ
7: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
9: lemon water
10: เปรี้ยวใส่เยอะ
6: น้ำมะนาว
7: lemon มะนาวน้ำ water
11: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจแกรมม่าคือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
12: ต้องพูดเยอะๆก็ต้องถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค
13: ่ะลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
12: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูภาค2ของครั้งที่แล้วนะครับก็คือ question answer part 2นั่นเองครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของความแตกต่างของคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ได้เริ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่ question answer format เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปลักษณะนะฮะของคำถามรวมถึงคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่เราใช้กันครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราตะลุยคำถามคำตอบเกี่ยวกับ are you ซึ่งเราดูคำถามของ how are you แล้วก็ดูว่าพี่น้อง how are you มีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปดูคำถามที่พี่น้องชาวไทยใช้กันเยอะมากครับคือทำอะไรอยู่ไปไหนอะ what are you doing where are you going ก็คือคำถาม verb ing นั่นเองก็คือคำถาม are you in นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะฮะคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วถ้าใครจำอะไรไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังในครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับ question answer format English triangle เรื่องราวที่หนึ่งของเราจะพูดถึงคำถามชุด what is your name นั่นเองครับWhat is your name? มาจากคำถามสำเร็จรูปคือ What is it? ครับวิธีการออกเสียง is it ไม่ยากครับวันนี้คุณมีเพื่อนผู้ชายชื่อพงศิษฐ์แต่พงศิษฐ์เป็นกระเทยฮะส่วนคุณก็เรียกนะครับพงศิษฐ์แบบสั้นๆแบบกันเองว่า is it นั่นเองครับ so is it ก็จะเป็นไส้นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ What is it? มันคืออะไร It is a bookIt isn't a book นี่ไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คำถาม What is your name ก็คือถอด it สรรพนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ your name What is your name My name is สมชายนี่ไงฮะภาษาอังกฤษที่ดีมันง่ายตรงนี้แหละครับอย่างเช่นครับจะถามว่ากี่โมงแล้วจ๊ะ What time is it ก็กี่โมงแล้วนะครับผมเคยสอนเรื่องของเวลามาแล้วนะครับในเทปก่อน It's 9 o'clock It's 9:30 What time is it It's 9:30 ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตมีตอนกี่โมงอะ What time is the concert แล้วก็ตอบ The concert is at 7 o'clock เห็นไหมฮะ Where is the toilet คำถามยอดฮิตครับ Where is the toilet The toilet is over there อยู่ตรงนู้นนั่นเองจำไหมฮะมีคนมาเคาะประตูครับป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปคุณจะเห็นหนังฝรั่งครับหลายๆครั้งก็จะถามว่า Who is it ใครอะ It's Chris Chris มาหานั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็นครับก็คือมันอยู่กับใครฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่าเงินอยู่กับใคร Who is the money with Who is the money with หรือภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆคือ WHO apostrophe S นะครับ Who's the money with ก็จะแปลว่าเงินอยู่กับใครก็คำตอบครับสมมติเงินอยู่กับผม The money is with me ถ้าเงินไม่อยู่กับผมก็ The moneyisn't with me ที่จริงแล้วมันดูเหมือนมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่จริงแล้วภาษาอังกฤษมันคือความคุ้นเคยล้วนๆครับถ้าทั้งประเทศสามารถพูดได้ What is your name คนไทยทั้งประเทศก็ต้องถามฝรั่งได้ครับว่า Who is the money with แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นั่นเองครับมันต้องใช้ความนะฮะความจำก็คืออยากจะ remember ได้ก็ต้อง repeat ก็ต้อง review ก็ต้อง exercise กันหน่อยอันต่อไปครับอย่างเช่นครับตอนนี้ผมร้อนมากครับ Why is it so hotทำไมมันร้อนอย่างนี้วะหรือเวลาคุณไปกินส้มตำครับแม่ค้าบางคนสังเกตไหมฮะโอ้โหเรานั้นหน้ากทมมากเลยนะฮะแต่ตำส้มตำอย่างกับเรามาจากกาฬสินธุ์ครับใส่พริกเยอะมากโอ้โหเผ็ดสุดๆแล้วกินโอ้ทำไมมันเผ็ดอย่างนี้ Why is it so spicy นะฮะต่อไปนะครับอาจจะมีคำถามอย่างเช่นนี่ไง Who's พ่อแม่ของใครวันนี้ครับผมอาจจะเจอ iPhone ครับ Whose iPhone is it Whose iPhone

0: iPhone is it ก็คืออะไร whose iPhone แล้วก็ใส่ is it ก็คือ iPhone ของใคร it's my iPhone หรือ it's mine แล้วก็ isn't my iPhone หรือ it isn't mine อาจจะไม่ใช่ของฉันวันนี้ครับเห็นโอ้ยลูกใครว่า whose baby is it รถใครว่า whose car is it นั่นเองเอาเรื่องของ which บ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยากจะทราบครับว่า food court อยู่ชั้นไหน which floor is the food court on the food court is on the third floor นะฮะ which นั่นเองนะฮะคำถามต่อไปครับก็คือ how long นั่นเองครับวันนี้อยากจะไปดูหนังครับแล้วอยากจะทราบว่าหนังยาวเท่าไหร่ how long is the movie หนังยาว2ชั่วโมง the movie is 2 hours long ตั๋วมั้ยครับราคาตั๋วเท่าไหร่ how much is the ticketThe ticket is 500 baht. นี่ไงนะฮะหรืออาจจะถามครับว่า how far ก็คือไกลแค่ไหนแล้วใส่ is ใช่ไหมอาจจะวันนี้คุณไปต่างประเทศคุณอยากจะทราบว่าโรงแรมเนี่ยนะครับกับสนามบินอยู่ห่างไกลกันขนาดไหน how far is the airport from the hotel และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคำตอบของ how far จะมีการเป็น exception นะฮะ exception คือเป็นข้อยกเว้นนิดนึงนะฮะว่าจะไม่ใส่คำว่าฟ้าในคำตอบครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไกลไงอย่างเช่นนะครับมันอาจจะห่างกันอยู่แค่500เมตรพี่น้องชาวไทยไปบอกครับ The hotel is far from the airport only 500 meter มันก็จะแปลว่าโรงแรมนั้นอยู่ไกลจากสนามบินแค่500เมตรนะว่ามันไม่ได้เป็นคดีพลิกนะฮะดังนั้นครับคุณใช้ระยะเวลาได้เลยครับสมมติฝรั่งถาม How far is the airport from the hotel Oh the airport is about 500 metersfrom the hotel นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณนั้นสามารถจะไปฝึกได้นะฮะหรือสามารถจะเรียนรู้ได้หรืออย่างเช่นครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่ How deep is your love is your love How deep is your love ความรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็เอาหัวก็คือ how deep how far how much นะฮะwhere what when why นะครับแล้วก็มี is it ก็คือไส้นี่นะฮะแล้วก็ it สรรพนามนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คุณก็จะได้คำถามภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งชุดใหญ่เป็นพี่น้องของคำถาม what is your name นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามเนี่ยนะครับที่พี่น้องชาวไทยหลายท่านมาเนี่ยนะครับมักจะพูดกันไม่ถูกนะครับในคำถาม is it เนี่ยนะครับก็คือคำถามง่ายๆแต่ปรากฏว่าผิดกันเยอะก็คือ how is it นั่นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่าอาหารเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพี่น้องกับว่าคุณเป็นยังไงถ้าวันนี้เรามาเจอสมมติคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะถามผมว่ายังไงครับระหว่าง hi chris how are you กับHi Chris, how about you? คุณควรจะตอบอะไรครับ How are you? ใช่ไหมครับก็ How are you แปลว่าคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะถามนะครับว่าอาหารเป็นยังไงสมมตินะครับหลายๆคนในบ้านเราไปถามฝรั่งว่า How about the food? มายังไงผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมายังไงครับเพราะจริงๆแล้วนะครับมันไม่ถูกเลยครับเพราะคำว่า How about เนี่ยนะครับจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือมันจะเป็นการนำเสนอก็ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอก Hi Chris How about you ก็จะแปลว่าสวัสดีคริสแล้วคุณล่ะอ้าวเฮ้ยมันเห็นว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไงครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาแล้วฮะไม่ต้องใช้อะไร How are you ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถามว่าอาหารเป็นยังไงไปถามว่า How about the food อันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ How is the food ครับผมแต่ถ้าไปถามเขาว่า How about the food มันก็จะแปลว่าแล้วอาหารล่ะหรือบางครั้งนะครับไปบอกว่า How about the foodมันก็ฝรั่งจะฟังเอ๊ะเขากำลังเสนอให้เรากินข้าวหรือเปล่าเพราะ how about เนี่ยนะครับมันก็เป็นการนำเสนอได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันของพี่น้องชาวออฟฟิศทุกท่านครับเฮ้ยกินข้าวได้ไหมอ่ะ MK ป่ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับ how about MK หรือแบบ Fuji ป่ะ how about Fuji ใช่ไหมครับหนึ่งนั้นนะครับ how about มันจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือเป็นการนำเสนออะไรสักอย่างครับอย่าลืมนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต้องใช้ how is ครับอย่างเช่น how is your job ครับ how is your job ก็คืองานเป็นยังไงบ้าง how's your wife ภรรยาเป็นยังไงบ้าง how is your business กิจการเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพหูพจน์นะครับก็จะเป็นอะไรครับ how are your parents พ่อแม่เป็นยังไงบ้างHow are your children? ลูกหลานของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็น How was นั่นเองครับอย่างเช่น How was your weekend? เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นกลางก็คืออะไรครับอาจจะเป็นเหมือนกับ How was the meeting? ประชุมเป็นยังไง How was the party last night? งานปาร์ตี้เป็นยังไงกันบ้างครับต่อไปครับ is it คำถาม is it ก็ต้องมี yes no กันบ้าง
1: มาอีกแล้วครับ4หัวใจแห่งขุนเขา
0: มาอีกแล้วนะฮะอย่างเช่นครับ4หัวใจแห่งขุนเขาดวงที่1ก็คือ preposition ใช่ไหมครับเรามาดู is it ก่อนนะ is it ธรรมดานะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่า is it in เชียงไหมIs it in เชียงไหมคือไอ้สิ่งเนี้ยมันอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น it นะครับเปลี่ยนเป็นนามอย่างอื่นไหมครับว่า is ดอยสุเทพ in เชียงไหม is ดอยสุเทพ in เชียงไหมเราก็ต้องต่ออะไรครับดอยสุเทพ is in เชียงใหม่แต่ถ้าดอยสุเทพเผอิญไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ดอยสุเทพ isn't in เชียงใหม่ is it on the sixth floor มันอยู่ชั้น6หรือเปล่า it's on the sixth floor it isn't on the sixth floorหลายคนถามว่าโรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหนครับก็ Is your school on the sixth floor? Yes, my school is on the sixth floor of Central World. ใช่ไหมฮะ My school isn't on the sixth floor. นี่ฮะ Is it at home? มันอยู่ที่บ้านหรือเปล่า It's at home. It isn't at home. Is it outside? It's outside. It isn't outside. อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ Is he from England?เขามาจากประเทศอังกฤษหรือเปล่าเห็นคำว่า from นะฮะ is he from England ถ้าเขามาจากอังกฤษก็ต้องบอกว่า yes he's from England ถ้าไม่ได้มาจากอังกฤษก็คือ he isn't from England นั่นเองครับ is she with her husband ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีของเธอหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องบอกว่า she is with her husband และถ้าไม่อยู่ก็คือ she isn't with her husband นั่นเองครับอีกหนึ่ง preposition นะครับที่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือคำว่า by นั่นเองครับซึ่ง by by นอกจากจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับ by ยังสามารถจะแปลว่าอยู่ตรงจุดๆนั้นได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ is your house by the lake บ้านของคุณนั้นอยู่ตรงทะเลสาบหรือเปล่าถ้าอยู่ก็จะบอกว่า my house is by the lake ถ้าไม่ใช่ก็คือ my house isn't by the lake นั่นเองครับนอกจากพวก prepositions แล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีพวกคำบอกตำแหน่งคำอื่นๆนะฮะที่เป็นผมจะขออนุญาตนิยามเป็นพวก position words กันละกันนะฮะ position words ก็คือคำบอกตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก preposition อย่างเช่นคำว่า upstairs หรือว่า downstairs นั่นเองครับตัวอย่างนะครับก็คือ is the supermarket upstairs the supermarket is upstairs กับ the supermarket isn't upstairs ครับหรือถ้าจะบอกว่า is your father here พ่อของคุณนั้นอยู่ที่นี่หรือเปล่าMy father is here. My father isn't here. นั่นเองครับ So คุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าคำถาม is it เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ is it ตามด้วยหัวใจด้วยหนึ่งคือ preposition หรือบางครั้งเราก็ถอดได้เองเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนามอื่นๆได้อีกเยอะเพราะ it นึกถึงคุณผู้ชมนึกถึง it แล้วกันนะเห็น it ไหมฮะ it สีส้มนี้ it สีส้มนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรฮะเป็นตึกเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถเป็นโอ้ยเป็นได้ 108,009 ครับหัวใจดวงที่สองครับทุกท่านครับก็คือแน่นอนน้ำนั่นเองฮะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมครับ I can't stand to fly I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face beside a train and it's not easy to be me ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเสียงผมอาจจะเหมือนวัวถูกเชือดเนี่ยนะฮะแต่ที่จริงแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับจากวง Five for Fighting หลายคนก็เขียนเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงร้องว่า I'm more than a bird ผมเป็นมากกว่านก I'm more than a plane ผมเป็นมากกว่าเครื่องบินไม่ยากครับเพราะในหนังเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้คำถาม Is it บวกกับนามก็คือหัวใจดวงที่สองของเราเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนะฮะคำถามนั่นเองครับซูเปอร์แมนครับจะบินผ่านมาอย่างนี้ทุกคนก็จะเฮ้ยนกหรือเปล่าวะ Is it a bird เฮ้ยเครื่องบินหรือเปล่าวะ Is it a plane ซูเปอร์แมนก็งงฮะอะไรวะอุตส่าห์มาบินแบบหล่อๆนะฮะมาหาว่าเป็นนกมาหาว่าเป็นเครื่องบินครับซูเปอร์แมนก็เลยต้องบินเข้ามาฟู่แล้วก็เหมือนกับเฮ้ย นั่นมันซูเปอร์แมนหรือเปล่าวะ Is it Superman แล้วก็สุดท้ายครับ It's

Superman so แน่นอนครับ is it Superman it's Superman ครับแต่ถ้าไม่ใช่ Superman ก็ it isn't Superman so นามครับอย่างเช่นครับ is it a bird is it a plane นะฮะหรือเฮ้ย is it a snake ใช่ไหมฮะ is it a snake หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับคุณโทรมาหาผมเนี่ยนะฮะแล้วคุณโทรถามแล้วในนั้นคริสหรือเปล่า Hello is it Chris แล้วผมจะบอก Yeah it's Chris ถ้าเป็นพ่อผมรับพ่อผมจะบอกว่าไม่ใช่คริสครับ It isn't Chris นั่นเองครับ Is it ตามด้วยนามนั่นเองครับคำถาม is it ที่ตามด้วย noun หรือว่า noun เนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ is it บวกกับ noun เท่านั้นใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเปลี่ยน it เนี่ยก็เป็น noun อื่นๆอย่างเช่น is your father a teacher พ่อของคุณเป็นครูหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมาที่โรงเรียนผมนะครับก็จะเห็นพ่อผมสอนอยู่กับผมเนี่ยนะฮะก็คือ my father is a teacher แต่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือ my father isn't a teacher ถ้าจะถามว่าสมชายเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า is สมชาย a doctor สมชาย is a doctor แล้วก็สมชาย isn't a doctor นั่นเองครับอันดับ3คือ adjectives ครับ adjectives ครับผมก็คืออะไร is it spicy is it spicy it's spicy it isn't spicy อาหารอร่อยไหม is it good it's good it isn't good is it fun สนุกไหม it's fun it isn't fun เราก็เปลี่ยนไอ้ it อันนี้เป็นอะไรได้ครับอย่างเช่นซุปเผ็ดไหมจากเมื่อกี้เป็น is it spicy ก็เป็น is the soup spicy the soup is spicy the soup isn't spicyหนังสนุกไหมก็จะหนังง่ายไปเนาะ movie เราใช้ละครเวทีศัพท์ที่ชาวไทยอาจจะยังไม่ทราบ play ฮะ play ใช่ครับเล่นนะฮะ play ละครเวทีครับละครเวทีสนุกไหม is the play fun the play is fun the play isn't fun อย่าลืมนะครับ fun แปลว่าสนุกถ้า funny ถึงจะแปลว่าตลกและที่จริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับก็เอาไปใช้กับประโยคคลาสสิกของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือรถติดนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็บอกว่ารถติดก็ต้องง่ายๆ traffic jam ไงไปบอกฝรั่งรถติด today traffic jam ผมถามนะฮะถ้าจะบอกรถไม่ติดจะพูดยังไงฮะถ้าจะใช้ traffic jam traffic no jam traffic not jam ถ้าจะถามเป็นคำถามนะครับ today traffic jam ดังนั้นเนี่ยนะครับที่จริงแล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกว่า traffic jam มันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นประโยคนะครับก็เราก็เคยคุยกันบ้างนะฮะเรื่องนี้ the traffic is badรถติดครับ so ถ้า the traffic is bad คำถามก็ต้องสลับเป็น is the traffic bad so คำถามคือ is the traffic bad the traffic is bad the traffic isn't bad นี่ฮะนามคือ traffic bad เป็น adjective so is it ตามด้วย adjective ครับและอันดับที่4ครับผมก็คือ is it ตามด้วยหัวใจตัวที่4คือ verb ing ครับผมverb ing ก็แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่านี่อะไรครับจะถามว่านี่ฮะฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่าไม่ยากครับ so ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับ is it ตามด้วยขุนขาวตัวนี้4ก็คือหัวใจตัวนี้4คือ verb ing ฝนแล้วก็ใส่ ing นั่นนะฮะ is it raining นั่นแหละครับ is it raining คำตอบคือ it's raining และคำตอบคือ it isn't raining นั่นเองครับ is it snowing it's snowing it isn't snowingหรือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ครับใช่แล้วครับตอนที่พนักงานเขาเต้น 1 2 3 4ไม่หรอกครับอันนั้นเราไม่ได้รอครับแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ก็คือตอนที่น้ำเดือดอยู่นั่นเองครับสมมติจะถามว่าเฮ้ยน้ำเดือดอยู่แล้วป่ะเนี่ยเปิดหม้อมาฟรุป Is the water boiling ก็คือเปลี่ยน it เป็น water Is the water boiling The water is boiling The water isn't boiling อาจจะเปลี่ยนประธานเป็น she ก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือเปล่า Is she crying? She is crying. She isn't crying. นั่นเองครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าแค่คำถาม What is your name? เนี่ยนะครับมีพี่น้องกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะติดตามนะครับคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับแต่คราวนี้ไปกันก่อนนะครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบช่อง DLTV นะครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: 81 children. There is one children who is diagnosed with autism. So it has been very prevalent in Thailand now. My research is on the DIR floor time in the clinic. The DIR is a new way intervention of the children with autism and other special needs, all the children like Down syndrome and all developmental delay children. DIR is the flip side, the model. In the past, when we work with the children, we only teach children, ask them to do things of what we structure and then give the external motivation like snack,or something like external. But we found that the children cannot generalize what was taught into the real world. So now we look at the internal motivation of the child, and it is a parent implemented model that the parent can do at home. And also it is a play based. Because what we emphasize on is the relationshipbetween the parents and the child. And that's the key to the child development. And also we look at the brain that is different from each child with special need. They are different from each other. So parent has to know what the difference of their child. And then how to play, how to use the activities in daily living.To help the child climbing the developmental ladders.

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ต่อไปสุดท้ายค่ะเวลากระดาษมันปิวได้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรมันต้องมีอะไรก็คือวินพอเอาเติม y ออกเสียงว่าวินดีนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือว่าในข้อมูลหน้านี้ให้เราโยงเส้นนะคะโยงเส้นว่าอะไรตรงกับอะไรดูจากสัญลักษณ์นะคะเสร็จแล้วหรอเอาเสียงดี howโอเค how is ใครเล่นกันมาข้างหน้าดีไหมมาสอนแทนครูดีกว่ามั้งนะคะฟังดี how is the weather like how is the weather like ออกเสียงดีๆ how is the weather like โอเคอันนี้แปลว่าอากาศเป็นยังไงบ้างเนาะอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะดังนั้นเวลาตอบถ้ามีฝนเราก็บอกว่าIt's rainy. It's rainy. ถ้ามีหิมะล่ะ It's snowy. ถ้ามีลมมีลม It's windy. ถ้ามีแดดล่ะ It's sunny. ถ้ามีฝนล่ะ It's rainy. แล้วถ้ามีก้อนเมฆล่ะIt's cloudy. It's cloudy. ทีนี้ stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Okay. เดี๋ยวครูจะพูดภาษาอังกฤษนะคะว่าสมมตินะ It's sunny. ให้นักเรียนคิดว่าเฮ้ยถ้าอากาศมันร้อนเนี่ยมันมีแดดมันมีแสงแดดเนี่ยเราต้องรู้สึกยังไงท่าทางต้องเป็นแบบไหนท่าทางเป็นแบบไหนนะคะพร้อมยังนะต้องดูว่าท่าทางเป็นแบบไหนนะคะทำท่าทางตามที่ครูบอกนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะเอาเริ่มต้น It's rainy ต้องทำท่ายังไงเวลาฝนตกทำท่ายังไงอ่ะเออหรือไปใครสู้ฝนอย่างนี้มีป่ะนะคะ it's rainy นะคะต่อไป it's sunny sunny sunny is snowy อันนี้หนาวจริง it's snowy ต่อไปIt's windy เฮ้ยลมพัดแรงทำท่ายังไงโอ้ลมพัดแรงนะคะต่อไป It's stormy เวลามีพายุยังไง stormy เฮ้ยเวลามีพายุทำยังไงคะนั่งลงโอเคตอนนี้ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่สามารถทำท่าตามที่ครูบอกได้มาเลยมาเก่งมากเลยมั่นใจตัวเองออกมาเลยมาเลยนี่เป็นอาสาสมัครนะเอาอาสาสมัครลุกขึ้นเอาลุกขึ้นเร็วมาลุกขึ้นเอาเจ้านี่มาเร็วมีใครอยากเป็นอาสาสมัครออกมาข้างนอกคะออกมาถูกต้องของหน่อยสแตมป์แล้วเอาสแตมป์นะครูจะเบิ้ลให้2แล้วทำท่าที่แบบว่าที่มันถูกต้องตามที่ครูบอกโอเคมั้ยไม่รู้แหละก็ฟังดีๆอาสาสมัครแล้วอ้าวฟังดีๆนะทำท่าตามนั้นนะจุดมุ่งหมายข้างหน้ามีสแตมป์รออยู่โอเคมั้ยยืน It's rainyเพื่อนใบเร็วเพื่อนใบโอ้โหอาสาสมัครอยู่ไปนั่งเนี่ยฝนตกอยู่ทำหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเวลาฝนตกลงมาทำท่ายังไงฝนตกเออ

0: It's windy. ครูให้ไป4ดวงไปความกล้ามีความกล้าใครอยากจะออกไปคนนึงคะผู้หญิงของผู้หญิงค่ะเอามาเลยค่ะเลยมาเลยมานี่มานี่เฮ้ยเราต้องพยายามแอคชั่นให้เยอะๆเผื่อช่อง3เอาไปเป็นเล่นหนังนะคะทีนี้ดูนะคะ It's cloudy cloudy เฮ้ยมันมีก้อนเมฆเยอะจังเลยวันนี้ทำยังไงเนาะทำยังไงอ่ะก้อนเมฆมันเยอะเลยอ่ะทำยังไงอ่ะถ้ามีก้อนเมฆจินตนาการสิก้อนเมฆเยอะๆทำยังไงมีก้อนเมฆบนฟ้าเต็มเลยทำยังไงมีก้อนเมฆบนฟ้าไม่รู้ทำยังไงเอาเปลี่ยนก็ได้เอาเปลี่ยน is windy windy มีลมพัดแรงเลยมีลมพัดแรงได้อย่างนั้นเลยโอ้โหต่อไปต่อไปIt's rainy, rainy. ต่อไป It's sunny. อันนี้คือร้อนแล้วใช่ไหมร้อนร้อนโอเคต่อไป It's snowy. โอเครับสแตมป์ไปเลยค่ะลูกรับไปเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมีอาการเกิดขึ้นทั้งนั้นนะจำได้ใช่ไหมนะคะจากอันนี้ทีนี้เปิดหนังสือต่อไปหน้าที่9หน้าที่9นะคะหน้าที่9หน้าที่9มีรูปทั้งหมด1รูปแต่ว่าแบ่งเป็น4ส่วนครูต้องการให้นักเรียนเอาคำศัพท์ฤดูกาลในต่างประเทศมาใส่ให้ถูกต้องนะคะแม้มี4ส่วนทำเลยค่ะเขียนเลยเขียนเลยนะคะเขียนคำศัพท์ในฤดูกาลไปเลยนะคะในแต่ละส่วนหน้าเก้าลูกเปิดหน้าเก้ามีคนไหนคิดไม่ออกคะมีคนไหนคิดยังไม่ออกถามครูได้นะครูจะบอกให้ว่าเราอยากได้คำไหนนะคะคิดในใจนะคิดในใจแต่ครูจะถามว่าเราเป็นอย่างไรมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นค่ะมีใครไม่ได้ยกมือขึ้นใครคิดยังไม่ได้ยกมือขึ้นถามได้นะถามได้ว่าภาษาไทยอย่างนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรถามได้ได้ยังคะครูได้อยากได้ภาษาไทยอยากได้ภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกคำว่าอะไร
1: แนนุนไอ้เอาชดได้มึงก่อนแนนนี่มึง
0: แล้วบอกครูมาเลยครูบอกภาษาอังกฤษให้คำว่าอะไรดีขาอะไรนะคะได้ค่ะได้ซ้ำก็ได้ไม่เป็นไรได้หรือยังแผนมั่นใจต้องมั่นหน้าต้องมั่นหน้าครูเริ่มครูขอเริ่มนะเริ่มจากคนมั่นหน้าเนี่ยค่ะอะไรคะคิดว่าตัวเองเป็นยังไง handsome แปลว่าอะไรเอ่ย handsome แปลว่าอะไรคะ handsome เขาบอกว่าเขา handsome แปลว่าอะไรเอ่ยใช่ไหมคะไม่เป็นไรให้เขามีความสุขกับชีวิตไปนะคะ handsome ได้ต่อไปฟงว่าไงลูก fat ยังไม่ทัน fat นี้อย่างนี้ไม่ถึงกับ fat มากนะอะไรลูกอ้วนเหมือนกันนี่อ้วนแล้วหรอวุ้นเส้นโอ้โหคำว่าอ้วนของคุณนี่ของเราว่าอะไรตัวเล็กว่าอะไรคะว่าอะไรเอ่ยตีนตีนแปลว่าอะไรเอ่ยตีนผอมใช่ไหมช็อตช็อตบลูทำไมเราประตูสีฟ้าอ๋อตัวเราสีฟ้าหรือไงบลูแบบอะไรบลูแบบว่าเศร้าก็ได้นะเราเศร้าเปล่าเศร้าหรือไม่เศร้าก็อะไรคะสีฟ้าใช่ไหมบลูใช่ไหมต่อไปว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยพิงค์เอาภาษาไทยบอกครูแต่ครูบอกภาษาอังกฤษให้ฮะ beautiful บอกสิ beautiful

0: อะไรเอ่ยอ้วนเหรอ fat fat hot
1: โ
0: อ้ sad sad เราเศร้าด้วยเหรอคำว่า sad หรือว่าเศร้าเราเศร้าด้วยเหรออะไรว่าอะไรเอ่ยฮะว่าอะไรคะว่าไงอ้าวต่อไปฮะโททอสูงใช่ไหม red อันนี้ได้ไหม love ดังๆชัดๆชัดๆฮะแปลว่าอะไรภาษาไทยว่าอะไรภาษาไทยแปลว่าอะไรอ่ะช็อต
2: แบก
0: แบกไม่ดำนะนี่ไม่ดำทอแบกแบกนั่นตัวดำแล้วเหรอนี่ยังไม่ดำหรอกทอว่าไงเราของเราอะไรทอช็อตทอช็อต small small โอเค small cute cute จ้า tall tall fat fat fat thin นี่ไม่ลืมนะอะไร
2: คิดไม่ออก
0: ฮะว่าอะไร
2: อันนี้บอกว่าติ๊ก
0: ของเราอ่ะของเราอ่ะอ่ะอันนี้เป็นคำคุณศัพท์เนาะอ่ะทีนี้ฟังเกมต่อไปเกมต่อไปเคยเล่นเกมแฮงแมนไหม
3: ไม่ครับ
0: น่ากลัวมากแฮงแมนก็คือว่ามันมีสมมติเดี๋ยวครูจะวาดรูปให้ดูเลยให้ท่องคำให้ทายคำศัพท์นะเดี๋ยวขอทางนิดนึงกลับบ้านไม่ได้พาไปส่งบ้านเดี๋ยวครูจะให้มีแบงค์คำศัพท์ยกตัวอย่างเช่นนะคะให้นักเรียนบอกคำศัพท์บอกตัวอักษรมาภาษาอังกฤษนะคะสมมติตอบผิดครูก็จะเริ่มต้นอันนี้เดี๋ยวใจเย็นครูจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะคะสมมติยังตอบผิดอยู่เรื่อยๆจนสุดท้ายแฮงแมนแปลว่าแขวนคอดังนั้นก็คืออันนี้คือตายแล้วที่บอกไหมก็คือแฮงแมนถูกแขวนคอดังนั้นต้องบอกตัวอักษรเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยพยัญชนะให้ถูกต้องนะคะเช่นลองบอกซิอันนี้คืออะไรฮะอ่ะซีอันนี้ถูกต้องอันนี้แสดงว่าถูกต้องนะคะแต่ถ้าผิดก็คือโดนแขวนคออย่างนี้แต่วันนี้เราเรียนคำศัพท์หลายคำวันนี้คือเฉพาะคำศัพท์วันนี้เท่านั้นคำศัพท์วันนี้เท่านั้นนะแล้วให้ตอบมาใครอยากตอบยกมือขึ้นนะคะตอบยกมือขึ้นใครอยากตอบยกมือขึ้น Sมีอะไรอีกใครอยากตอบยกมือขึ้นใครอยากตอบยกมือขึ้นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนก็ได้เรียนวันนี้ไปแล้ว A Nเอ้ยต่อไปฮะ S T U ตัวหนึ่งเอสสอบแล้วตัวใหม่เอสสอบแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เอ็นเอาเฉลย

0: ยนี่นะคำนี้อ่ะตอบต่อไปอยากตอบยกมือขึ้น W I ฮะ T เก่งมากเก่งมากต่อไปต่อไปJ N ทีนี้เอาใหม่ปิดหนังสือพร้อมยังมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งฟุตบอลเป็นสัตว์เหรอจ๊ะฮะเฮ้ยบอกตัวอักษรมาบีอ่ะบีบีอีอาเอฟโอ้ยเก่งจังเลยต่อไปต่อไปตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าอะไรอะไรนะ M R C โอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยต่อไปต่อไปB B O O ไม่มีมีแล้ว R F เอาตัวอะไรยกมือขึ้นยกมือขึ้น N เหรอคะ N ใช่ไหม B
1: L
0: Lโอเคโอเค C อะไร Snowman แปลว่าอะไรเอ่ยต่อไปต่อไปอันนี้ยากสุดอันนี้ยากสุดถ้าใครตอบได้อ่ะสติ๊กเกอร์ไปเลย5ดวงครูจะไม่ให้อักษรเลยM
1: Y
0: Z Z และโอ้โห Z เหลือลูก
1: Y
0: I ไม่มี
1: A
0: เอา R นี้ R นี
1: ้ A
2: E
1: O
0: บอกทีละตัวทีละตัว
1: E
0: S
1: M
0: W เดี๋ยวนะเดี๋ยวกูเขียนผิดมันเอ้ยใช่ป่ะวะใช่F F L โอ้ยแจกคนละดวงเลยอ่ะฟังนะคะเปิดหนังสือหน้า12 12หน้า12แล้วก็ดูข้อนี้ในหนังสือ

0: 12จะมีข้อนี้อยู่12นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอ่านก่อนถึงเราบอกว่าเราไม่ชอบภาษาอังกฤษเราอ่านไม่ออกแต่ลองดูคำที่เรารู้จักอ่ะนะคะทีนี้มาดูพร้อมกันในนี้มีอะไรบ้างเรารู้จักในประโยคนี้มีคำว่า winter นะคะทีนี้เห็นคำว่า winter เมื่อกี้เราเรียนแล้วใช่ไหมว่าใน winter มีอะไรบ้างในบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องรู้จักทุกอย่างในประโยคก็ได้แต่เรารู้ winter คืออะไรฤดูหนาวฤดูหนาวมีอะไรเป็นสัญลักษณ์บ้างในฤดูหนาวมี snowman เมื่อกี้เจ้านี่เขียนตุ๊กอันนี้เลยมีนี่เลยอ่ะคนแต่ละคนจะสร้างตุ๊กตาไว้หน้าใช่ไหมคำว่าดอลดอลคือตุ๊กตาที่เราเล่นกันชอบเล่นตุ๊กตาไหมคะชอบเล่นตุ๊กตาไหมชอบเล่นตุ๊กตาไหมอ้าวเห็นเคนเห็นเลือกคำว่าดอลนะคะโรบอทคืออะไรหุ่นยนต์ต่อไป castle คืออะไรเอ่ย castle ปราสาทใช่ไหมนะคะแล้วอันสุดท้ายล่ะ snowman นะคะเพราะฉะนั้นถึงบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรทั้งหมดแต่เราเห็นคำว่า winter อยู่เนี่ยให้เรารู้ว่าความน่าจะเป็นน่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับ snowman ดังนั้นใครตอบข้อที่4คือคำตอบที่ถูกต้องข้อที่4นะคะเหมือนเดิมเลยลุงมาเบาหน่อยลุงมาเบาหน่อยทีนี้หน้าเดียวกันเลยหน้า12หน้าเดียวกันเลยข้อบนสุดทำข้อบนสุดหน้า12ทำข้อบนสุดหน้า12ทีนี้เวลาที่ดูข้อสอบดูข้อสอบเวลาเจอคำนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรอ่ะไปรู้ฤดูกาลดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นคำพวกนี้มันตามหลังไอ้คำว่า WS อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยให้เรารู้ว่าเขาจะถามเราเกี่ยวกับเรื่องอันเนี้ยตัวต่อไปเนี่ยเขาจะถามเราเกี่ยวเรื่องอันนี้นะฤดูกาลดังนั้นมีอยู่4อันนะคะอันดับแรกนะคะที่เราจะดูว่าเอ๊ะฤดูกาลแล้วมันมีคำว่า not แปลว่าอะไรดังนั้นคำว่าฤดูกาลกับไม่มันมีความเกี่ยวข้องกันคือไม่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่ที่ไหน
1: อเมริกา
0: เรามานี่แป๊บนึงครูขอยืมผ้าหน่อยแป๊บนึงมานี่มาเปิดผ้าออกมาคลี่ออกมาให้เพื่อนดูโชว์ให้เพื่อนดูมาอยู่นี่มาอยู่นี่มาอยู่นี
2: ่
0: โอเค
2: มาเลย
0: อันนี้โอเคฉันนั่นแหละฟังอันนี้ธงชาติประเทศอะไรมีกี่สีมีอะไรมีสีอะไรบ้าง
1: ส
2: ี
1: แดง
2: สีแดง
0: อ้าวโอเคตรงนี้เป็นรูปอะไรอ่ะ
1: ดาว
0: ดาวตรงนี้มีจำนวนกี่ดวงคิดก่อน
3: สาม
0: สี่ห้าหกเจ็ดแปดมีกี่ดวง50มี50ดวง50ดวงนี้แต่ละดวงเนี่ยหมายถึงอะไรดาวแต่ละดวงในประเทศในธงชาติอเมริกาเนี่ยหมายถึงอะไรให้เดาหมายถึงอะไร50ค่ะ50ครับแล้วหมายถึงอะไรดาวเนี่ยแต่ละดวงหมายถึงอะไร
4: ดาวสวย
0: รู้แล้วสวยอ่ะมันหมายถึงอะไรในอเมริกาหมายถึงอะไรดาวแต่ละดวงเนี่ย
4: ก
0: ั
4: ปตันอเมริกา
0: ลองเดามาหมายถึงอะไรมันหมายถึงอะไรมันอ้างอิงไปถึงอะไร
2: ความสูง
0: แล้วดาวมันจะสูงไงอ่ะคิดดูทำไมต้องมี50ทำไมต้องเป็น50ทำไมไม่เป็นแค่10มันคืออะไรคะใช่ธงชาติเขาแต่มันคือหมายถึงอะไรจำนวนดาวเนี่ยมันหมายถึงอะไรคนมีแค่50คนในอเมริกาเลยเหรอจริงเหรอหมายถึงอะไรบอกสิใครตอบได้บ้างอะไรนะความสมบูรณ์ความอะไรนะสูงส่ง50อะไร 50% หรือ50อะไรมันยังไม่ใช่มีอะไรคะ
4: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ลองเดาซิใครที่ตอบได้เดี๋ยวครูจะมีรางวัลให้ทำไมถึง50อะไรดาวเนี่ยหมายถึง50อะไรสมมุติ 50% เอาอะไรวัดพระความสมมุติ 50% ยังไม่ใช่ถึงเห็นอะไรคะเรียกเป็นความรู้รอบตัวนะนี้หมายถึงอะไรคะ เออ50อะไรลองคิดดิค่าภูมิใจของประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ 50% อย่างนี้หรออ๋อภูมิใจแค่ 10% ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงอะไรคิดดูเออดาวนี่หมายถึงอะไรความสวยงามเราเปรียบให้ครูฟังว่าสวยงามยังไงหมายถึงว่าทำไมทั้งเป็น50ทำไมไม่เป็น15ทำไมเป็น12ทำไมต้องเป็น50เออในอเมริกาในประเทศไทยอ่าวอย่างนี้กันในประเทศไทยตอบได้ไหมตอบได้ไหมในประเทศไทยมีกี่จังหวัด
4: มี50จังหวัด
0: เดี๋ยวแล้วแป๊บนึงในประเทศไทยมีกี่จังหวัดตกลงเราอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าคะทำไมบางคน76บางคน77นะคะในประเทศไทยเนี่ยเราใช้คำว่าจังหวัดในการพูดถึงในแต่ละที่นะคะแต่ละพื้นที่ในอเมริกาก็จะมี50แต่ไม่ใช่50จังหวัด50รัฐนะคะแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่ารัฐเนี่ยเราใช้คำว่า state เราใช้คำว่า state นะคะแปลว่ารัฐนะคะแล้วคำว่า state คำนี้ไปปรากฏอยู่ตรงไหนอยู่ตรงชื่อค่ะ state นี่มีการเติม s เพราะอะไรเพราะมันมีทั้งหมด50รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้น state มันจึงต้องเติม s เข้าไปนะคะเป็นคำว่า states นะคะ the United States of Americaบางที่ถ้าเขาอยากย่อเขาย่อว่า USA หรือบางทีสั้นๆว่า US อย่างเงี้ยนะคะคือประเทศสหรัฐอเมริกาขอบคุณมากค่ะนายแบบขอบคุณมากนะคะเอาสแตมป์ด้วยหรอนี่ๆครูจะบอกว่าคำว่าสแตมป์เนี่ยนะมันหมายถึงหลายอย่างนะคำว่าสแตมป์มันกระทืบเท้าก็ได้เดี๋ยวโดนกระทืบบอกกระทืบเท้าก็ได้เอ้ยเอาตอนบ่ายก็ได้ตอนบ่ายยังมีอีกเยอะอ่ะทีนี้มาดูเราบอกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันไหนบ้างฤดูกาลไหนบ้างที่ไม่มีอันไหนคะ1 2 3 4 1 1อันดับแรกนะเราดูอย่างนี้ก็ได้ค่ะ เรนนี่มันต้องมีคำว่าซีซันเนาะเรนนี่ซีซันคือฤดูฝนมันถึงเป็นฤดูกาลได้แต่ไอ้3ตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องอาศัยคำว่าซีซันเลย Winter Spring Summer เนี่ยเป็นฤดูกาลอยู่แล้วนะคะมันเป็นตัวที่มันแตกต่างจากตัวอื่นดังนั้นเราเลือกข้อ1ได้เลยในข้อ1นะคะข้อนี้สามารถตอบได้เลยนะคะนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องฤดูฝนไม่มีในอเมริกาแต่มีฝนตกในอเมริกาแต่ฤดูฝนไม่มีฤดูฝนตกที่ไหนคะหน้าฝนมีที่ไหน
4: ประเทศไทย
0: ประเทศไทยมีฤดูฝนประเทศไทยมีกี่ฤดูกาลมีอะไรบ้างทีนี้ชื่อของฤดูกาลในประเทศไทยไม่เหมือนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศทางฝั่งตะวันตกฤดูร้อนประเทศไทยเรียกว่าอะไรคะไม่ใช่ซัมเมอร์ร้อนอ่ะภาษาอังกฤษ hot อะไรคะ hot season ลูก hot season ทีนี้พอ hot season แล้วถ้าฤดูหนาวใช้อะไรคำว่าหนาวตรงข้ามกับ hot coldกลายเป็น cold season ต่อไปฤดูฝนค่ะคำแรกเลย rainy season ดังนั้นถ้าวันไหนเราไม่รู้ว่ามันอะไรเอา y ออกจะเจอคำว่า rain แปลว่าฝนใช่ไหมดังนั้นเติม y มันมีความเกี่ยวข้องกับหน้าฝนแน่นอนนะคะนะทั้ง3ข้อมีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะคะโอเคเด็กดีกันหลายคนใช่ไหมห้องนี้เดี๋ยวจะให้ไปกินข้าวก่อนเวลานะนี่เป็นข้าวก่อนเวลา5นาทีแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายมาเจอกันตอนบ่ายจะเจอเรื่องใหม่ละไม่ใช่เรื่องอันนี้แล้วนะคะค่อยสะสมตอนฮะค่อยสะสมสแตมป์ตอนบ่ายต่อแล้วอะไรไม่รู้บ่ายโมง

0: Hey, speaking of martial arts, I've tried them all. No matter what, if it's Thai boxing, karate, hi-ya, judo, or even taekwondo. But today, I'm gonna show you a new one called jujitsu. It has a legendary history from Japan. Konnichiwa, ohayo, arigato. For more than 1,500 years. And moreover, there's still a group of Thai children who practice jujitsu right here. They even got the champ. Let's meet and learn a little more about jujitsu.
1: สวัสดีครับผมน้องชื่ออะไรครับ
2: มาเรียนวิชของขวัญ I am Nayesho น้องของขวัญอายุ9ขวบโอ้โหใส่ชุดเท่จังเลยนะครับแล้วก็มีเหรียญรางวัลด้วยขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะโอ้คุณผู้ชมมันหนักด้วยของแท้จริงอันนี้เป็นรางวัลอะไรบ้างครับอันนี้คือรางวัลไฟติ้งค่ะส่วนอันนี้เป็นรางวัลทาชิวาซ่าค่ะ
1: โอ้สุดยอดได้รางวัลด้วยสอนนิดนึงนะครับเหรียญรางวัลเงินนะครับใช้คำว่า silver medal
0: silver medal
1: โอ้มันหนักมากเลยอะแล้วยังไม่หมดนะครับ โอ้โหเหรียญรางวัลทองมาด้วยใช้คำว่า gold medal
2: gold medal
1: แล้วรางวัลได้มานานหรือยังครับเพิ่งได้เมื่อเมษายนเองค่ะเล่นอยู่จริงจังด้วยวันนี้ทีเจอร์เกรกขอเล่นด้วยที่นี่ครับมีเด็กมาเรียนยูจิตสูเยอะไหมครับ
2: มีเยอะเลยค่ะคุณกำลังสอนอยู่
1: พาทีเจอร์เกรกเข้าไปทำความรู้จักได้ไหมครับ
2: ได้เลยค่ะก็ลงมี
1: Let's go
3: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูเด็กๆสวัสดีครับผมผมชื่อทีเจอร์เกรกเป็นครูสอนภาษาอังกฤษชื่อคุณนนท์นะครับวีรวิทย์ไทยพวกสมบัตินะครับปัจจุบันคุณวุฒิยุทธสูสายดำดั้งสามนะครับเป็นผู้ตัดสินนานาชาติของสมาพันธ์ยุทธสูโลกนะครับผม
1: ความเป็นมาหรือว่าประวัติของยุทธสูเป็นยังไงครับ
3: ศิลปะยุทธสูนะครับเป็นศิลปะการป้องกันตกญี่ปุ่นนะครับเป็นสำหรับที่ ความอ่อนโยนเนี่ยชนะความแข็งแรงนะครับผม
1: โอ้วันนี้เราจะได้เล่นกีฬาและฝึกภาษาไปด้วยเช่นเมื่อกี้นะครับก็พูดถึงศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts เก่งมากมีหลายแบบไม่ว่าจะเล่นมวยไทยหรือว่ายูโดมีหลายแบบนะครับและอีกคำหนึ่งที่คุณครูพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือศิลปะแห่งความอ่อนโยนนะครับหรือใช้คำว่า
3: Art of Gentleness นี่พูดได้นะครับสุดยอดคนบอกจะได้เก่งโอ้โหคุณนนท์เมื่อกี้นะบอกว่ายูจิตสุก็มีความเป็นมามากกว่า1,500 ปีสุดยอดมากจริงหรือเปล่า
1: จริงครับ
3: ยูจิตสุเนี่ยเป็นศิลปะของชนชั้นสูงนะครับของชนยุคซามูไรนะครับชนชั้นซามูไรในการใช้ในการฝึกเวลาเราไม่มีอาวุธ อยู่ในมือดาบหรือในมือเราใช้เนี่ยยูจิตสุเนี่ยมือเปล่าในการป้องกันตัวนะครับผม
1: โอ้เป็นคำที่ดีเดี๋ยวสอนให้นะครับของขวัญลองด้วยนะคำว่าด้วยมือเปล่าใช้คำว่า
3: barehanded ถูกต้องครับปัจจุบันนี้ยูจิตสุเป็นที่นิยมแค่ไหนครับทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็ตามนะครับส่วนในไทยนี่ตอนนี้กำลังพัฒนาบูมมากๆ เผยแพร่มีการไปตามที่ต่างๆนะครับจนพัฒนาสามารถพัฒนากีฬาเนี้ยทุกวันนี้ขึ้นไประดับในระดับชิงแชมป์โลกได้แชมป์โลกมาได้แชมป์เอเชียมาตอนนี้กำลังจะแข่งขันในระดับซีเกมที่กัมพูชาครับผม
1: แชมป์ระดับโลกใช้คำว่า world champion ทีเจอร์เกรกเองก็เคยลองมาแล้วนะครับศิลปะการป้องกันตัวหลายแบบก็ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือเทควันโดนะครับอยากรู้มันต่างกันอย่างไรกติกาครับ
3: เทควันโดเนี่ยหรือมวยไทยเนี่ยจะเน้นความรวดเร็วถูกไหมครับแล้วก็ความแข็งแรงความรุนแรงในการทำอาวุธออกอาวุธส่วนยูจิตสุเนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักการโจมตีที่รวดเร็วรุนแรงเหมือนกันจริงแต่เพิ่มการควบคุมอาวุธและการ

0: ออกอาวุธที่รุนแรงมากเกินไปเป็นโทษ
1: เสียคะแนนด้วยใช่
0: ไหมครับใช่เสียคะแนนด้วยครับเป็นคะแนนที่ฟาวร้ายแรง
1: ท้องควันนะครับลองพูดด้วยนะครับคำว่าความปลอดภัย safety
2: safety
1: เก่งมากปลอดภัยไว้ก่อนครับ safety first
2: safety first
1: เป็นเรื่องจริงด้วย safety first
0: ครับ
1: ยูยิทสูนับเป็นกีฬาสากลซึ่งมีอยู่ในการแข่งขัน Asian Games และ SEA Games ปี2023นี้ด้วยนะครับคุณนนท์ได้เล่าให้ฟังว่าการแข่งขันกีฬายูยิทสูนั้นจะแบ่งเป็น3ประเภท1ประเภท Fighting System แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ภาค Part 1การเตะต่อย Part 2การจับทุ่ม Part 3การควบคุมหักล็อกบนพื้น2ประเภทที่2คือ Nuances System การแข่งขันโดยใช้เทคนิคปล้ำล็อกเพื่อทำคะแนนและใช้เทคนิคในการทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้ And the last one ประเภทที่3 Dual System การโชว์ศิลปะการป้องกันตัวโดยจำลองการต่อสู้เสมือนจริงโดยมีท่าบังคับในการแข่งขันครับผม
0: เดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตนะครับยูยิทสูประเภท fighting system นะครับผม
1: สาธิตใช้คำว่า demonstration
2: demonstration
1: ใช่แล้วนะครับของขวัญจะสู้กับใครดีฮะ
0: เดี๋ยวเรามีน้องมังกรนะครับอ่ะมังกรขึ้นมานะครับนี่เป็นคู่ต่อสู้สาธิตวันนี
1: ้ปรบมือให้พื้นด้วยนะ What's your nickname
2: My name is Mangkon
1: Mangkon how old are you
2: I am 11 years old
1: อายุ11ปีสู้กับของขวัญอายุแค่9ขวบเคยสู้กับของขวัญมาก่อนหรือเปล่า
2: เคยครับ
1: เดี๋ยวสอนคำว่าผู้ชนะใช้คำว่า winner
2: winner
1: ผู้ชนะต้องมีอะไรครับผู้แพ้ด้วยนะ
0: ด้วยครับผม
1: loser
2: loser
1: มังกรให้เลือกนะครับ winner or loser
2: winner
1: โอ้มั่นใจด้วยนี่ของขวัญ winner or loser
2: winner
1: ต้องมีผู้ชนะแค่1คนครับเริ่มยังไงดีครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราสาธิตก่อนนะครับพาที่1นะครับโจมตีนะครับลำตัวโดยการใช้มือก่อนนะครับอ่ะมาเข้ามาใกล้ๆพร้อมฟุตเวิร์คนะครับหมัดหน้านะครับอีนี่ซ่องมาหลังอีนี่ซ่องกำเมงอีนี่ซ่อง
1: เอคุณนนท์ครับอีนี่ซ่องนั่นคืออะไรครับ
0: นับภาษาญี่ปุ่น
1: อีแปลว่า1
0: น
1: ี่2
0: 3ต่อไปเราจะเป็นการโจมตีด้วยเท้านะครับอีนี่ซ่อง
1: ลองอะไรโลกถูกไหม
0: ถูกครับ
1: ถูกแล้วนี
0: ่อีสูงๆหน่อยนี
1: ่ซ่อง
0: ในพาร์ทที่2นะครับจับ1
1: โอ้โห
0: โอเค
1: มังกรเป็นอะไรไหม
0: ไม่
1: โอ้ที่จะแกร่งสงสารเด็กเลยนี่เป็นท่าทุ่มใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ที่เป็นท่าทุ่มครับต่อไปเป็นท่าเทคดาวน์นะครับเดบันเล็กเข้าไปฟึบพุ่งไปเลยฮัชิเมะบาย
1: แล้วเวลาเล่นจริงๆจะได้กี่คะแนนสมมติว่าแบบได้เทคดาวน์เรียบร้อย
0: เทคดาวน์เนี่ยหรือการทุ่มเนี่ยถ้าลงสมบูรณ์หลังลงเต็มพื้นนะครับผมหรือหน้าอกลงเต็มพื้นจะได้2คะแนนนะครับเรียกว่าอีโป้งกรรมการจะยกมือแบบนี้เรียกว่าอีโป้ง
1: ได้2คะแนน
0: ได้2คะแนนครับใช่ครับแต่ถ้าด้านข้างลงลงข้างๆลงนะครับจะได้วาซาลีนะครับแบบนี
1: ้วาซาลีแค
0: ่1คะแนน
1: 1คะแนน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เมื่อกี้เราพาที่2เราเป็นการทุ่มนะครับทุ่มไปโอโกชิอบเอวปึ๊บไป
1: ไว
0: ้ปึ้งเสร็จแล้วโอ้โหเข้าคอนโทรลต่ออ่ะ
1: อัน
0: นี้เป็นท่าล็อกนะครับ
1: ใช่ครับคุณองค์กรพูดถึงท่าล็อกหรือว่าซับมิชชั่น
0: อันนี้เรียกว่าท่าเกซ่ากาตาเม่นะครับล็อกสมบูรณ์แล้วคู่ต่อสู้ดิ้นหนีดิ้นหนีมังกรดิ้นหนีนะครับมีเวลา0ถึง10วินาทีถ้าล็อกไม่ถึงไม่ได้คะแนนแต่ถ้าซ็อกตั้งแต่10วินาทีถึง14วินาทีได้คะแนนเป็นวาซาลี1คะแนน
1: 1คะแนน
0: แต่ถ้าควบคุมถึง15วินาทีนะครับจะได้เป็นอีโป้งนะครับ
1: 2
0: คะแนนใช่ครับ
1: โอ้ต้องล็อกนานมากเลย
0: 15
1: วินาที
0: นะครับผม
1: ยาวเลยฮะ
0: ในการล็อกในการควบคุมนะครับถ้าสู้ว่ารู้สึกอึดอัด
1: สู้ไม่ไหว
0: สู้ไม่ไหวนะครับทําการตบคู่ต่อสู้3ทีตบ
1: เป็นสัญญาณว่าปล่อย
0: ครับเป็นสัญญาณแ
1: ท
0: ็บปล่อยครับ
1: สอนให้นะคําว่ายอมแพ้ใช้คําว่า I give up
2: I give up
1: แล้วผู้ชนะต้องการกี่คะแนนครับ
0: อีโป้งให้ได้ครบ3พาร์ทในพาร์ทที่1 2 3ถ้าทําครบ3พาร์ทไม่ต้องสนคะแนนครับเป ็นผู้ชนะเป็นวินเนอร์ได้เลย
1: ทันทีเลย
0: ใช่ครับแต่ถ้าทําไม่ครบ3พาร์ทก็จะดู1อันดับที่1ว่าใครทําคะแนนได้มากกว่ากันเป็นผู้ชนะส่วนของเวลาที่ละการแข่งขันถ้ามีการเสมอกันให้ดูก่อนว่าคนไหนทําอีโป้งได้จํานวนพาร์ทมากกว่ากันถึงเป็นผู้ชนะแล้วค่อยดูไล่ๆลงมาในรอบไปครับผม
1: แล้วอีโป้งคืออะไรครับ
0: อีโป้งนะครับคือการคะแนนได้สมบูรณ์นะครับโดยไม่มีการป้องกันใดๆทั้งสิ้นในพาร์ทที่1นะครับเตะต่อยเข้าเต็มเป้าส่วนในพาร์ททุ่มลงเต็มหลังหน้าลงเต็มแผ่นในพาร์ทที่3คอนโทรลล็อกควบคุมให้ได้15วินาทีก็จะได้อีโป้งลักษณะแบบนี้นะครับ
1: ยกมือส
0: ูงๆสูงๆอย่างนี้ครับเท่ากับ2คะแนน
1: ครับ
0: ทุกอย่างถ้าไม่สมบูรณ์ในแต่ละพาร์ทจะได้เป็นวาซาลี
1: แบบนี้
0: นะครับคือ1คะแนนเดี๋ยวผมเป็นผู้ตัดสินให้วันนี้โอเคหันหน้ามาครบครบโอเคทางการครับ
1: แปลว่าอะไร
0: เริ่มครับ
1: เริ่มโอ้ยของขวัญ2คะแนนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ2คะแนนครับ
1: อีโป้ง
0: อีโป้งครับ
1: ทำอย่างนี้คืออะไร
0: ชนครับออกชนพร้อมกันครับ
1: โอ้ลงมาแล้วแต่ไม่เต็มไม่เต็มก็พูดถึงมังกรมีน้ำหนักมากกว่ามันจะมีผลหรือเปล่าม
0: ีผลครับถ้าเป็นการแข่งขันจริงๆเห็นไหมครับจะมีน้ำหนักมากกว่าแต่เวลาเราฝึกซ้อมเนี่ย
1: ครับ
0: เราสามารถให้นักกีฬาซ้อมได้ตัวอาจจะเป็นตัวใหญ่กว่าบ้างตัวเล็กกว่าม
1: าเต้
0: มาเต้แปลว่าหยุดครับ
1: อ๋อ
0: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น
2: จับมาเต้
0: เวลาเราขึ้นมาทําการจับในพาร์ทที่2แล้วเราห้ามออกอาวุธเตะคู่ต่อสู้
1: จับก็คือจับอย่าง
0: จับก็คือจับอย่างเดียว
1: ครับ
0: ออกอาวุธนะครับผมนะ
1: ครับใครฟาวล
0: ์คนนี้ก็จะฟาวล์โดนโทษนะครับโอเคมือจับกันอยู่ในพาร์ท2นะครับเลทกิฟต์แอนด์พันชิโนฟาวล์นะครับในกิฟต์แอนด์พันนะครับพร้อมโยชิ
1: จะได้ลงหรือเปล่ามังกรนะ
0: หน้ามาครบครบ
1: ปรบมือให้นักกีฬาด้วยครับแล้วปกติผู้หญิงจะสู้กับผู้ชายหรือแค่ฝึกเฉยๆครับ
0: ถ้าในการแข่งขันจริงๆเราจะไม่มีนะครับเราจะแบ่งประเภทไปเป็นผู้ชายน้ำหนักหนึ่งผู้หญิงน้ำหนักหนึ่งแล้วแต่อายุน้ำหนักนะครับเป็นหลักในการแข่งขันนะครับแต่ในการฝึกซ้อมของทางยิมเราจะไม่ได้แบ่งเพศไม่แบ่งอายุเพราะว่าสถานการณ์จริงๆในชีวิตประจำวันเราไม่รู้ว่าผู้ร้ายที่เข้ามาทำร้ายเราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงตัวสูงตัวเล็กฉะนั้นเราให้ฝึกซ้อมให้พร้อมในการป้องกันตัวในตลอดเวลาครับ
1: โอ้เป็นความคิดที่มันมีประโยชน์จริงด้วยครับ
0: ครับผม
1: it's a great idea it's very beneficial โอ้วันนี้ทีเจก็ประทับใจมากนะอายุมันน้อย
0: ครับ
1: แต่สกิลความสามารถไม่ได้น้อยนะคร
0: ับ
1: เก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนทุกคนเลยเริ่มเรียนยูจิตสูได้ยังไงครับ
2: ตอนนั้นแม่ให้หนูเลือกว่าจะเรียนเทควันโดหรือรำหนูเลือกเทควันโดแล้วไปมาครูนนท์ก็เพิ่มยูจิตสูมาเรียนควบกับเทควันโด
1: เรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร
2: ่2ขวบครึ่ง
1: 2ขวบครึ่งแบบเริ่มฝึกเดินแล้วเริ่มก็ฝึก
2: แพมเพิร์ดยู
1: โอ้สุดยอดก็ฝึกเดินและฝึกยูจิตสูไปด้วยชอบแบบไหนมากกว่าเทควันโดหรือยูจิตสู
2: ยูจิตส
1: ูเพราะอะไร
2: ม
1: ัน
2: สนุกมันป้องกันตัวหนูได้ด้วย
1: ป้องกันตัวเองได้นั้นจะถามเคยโดนหรือเปล่าบาดเจ็บที่ไหนครับโอ้โหทุกที่เลยนะนั้นจะสอนคำว่าบาดเจ็บภาษาอังกฤษว่า injure เช่นให้แปลเป็นไทยนะ I injured my arm แปลว่า
2: ฉันเจ็บแขน
1: I injured my leg
2: ฉันเจ็บขา
1: I injured my heart
2: เจ็บหัวใจ
1: ถูกครับแต่จริงๆแล้วไม่มีใครพูด เราจะพูดว่า I'm sad ก็ฉันก็เสียใจอย่างนี้เวลาเล่นยูยิทสุครับมีอาวุธที่เด็ดที่สุดนั่นคืออะไรครับ
2: ใส่คิกครับ
1: ถีบก็ดูหน่อยมาไหนๆก็หน้าไหนครับ
3: ไปยังไม่โดนไปยังไม่โดนครับ
1: เท้าหักหรือเปล่าเนาะ
4: ประโยชน์ของกีฬายูยิทสุที่ได้รับนะคะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอย่างเช่นเวลาเราเจอภัยอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: มาเรียนยูยิทสุแล้วได้สร้างเสริมสมาธิได้มาออกกำลังกายเสียเหงื่อและได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตัว
6: ได้วิธีการต่อสู้จากการถูกรังแกค่ะได้ออกกำลังกายแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ
7: Jiu-Jitsu is an amazing sport, but can you really defend yourself?
1: สมมติว่าที่เรียกเป็นผู้ร้ายเราจะทำร้ายหนูป้องกันตัวเองได้หรือไม
2: ่ได้ค่ะ
7: 3, 2, 1, action! Give me your money! Come with me! Come on now! Get he! Get he!
3: โอ้ยอดเลยครับ
1: สุดยอดจับได้เลยโอเคสมมติว่าเจอผู้ร้ายนะครับ Hey you! Give me your money! Come with me! Hey! แล้วสมมติว่าเจอผู้ร้ายที่บีบคออย่างนี้นะครับโอเคลองแก้ปัญหานะสมมุติว่าเจอผู้ร้ายแข็งแรงตัวใหญ่นะครับ
3: ครับ
1: ทำยังไงดี
3: เดี๋ยวเรามีน้องมาสาธิตดีไหมครับ
1: ดีครับ
3: พี่บัวขึ้นมาพี่ออนขึ้นมามีผู้ร้ายเข้ามาโจมตีบริเวณใบหน้านะครับใช่ไหม
1: อุ้ยไหวโอ้เร็วมาก
3: ใช่ครับต่อไปนะครับหันหลังอยู่นะครับมีผู้ร้ายเข้ามาล็อกคอจับทิ้งตัวตีซอง
1: ว้ายสุดยอด
3: ปรบมือนะครับจากทักษะที่เห็นเมื่อกี้นะครับมันเป็นขึ้นอยู่กับว่าน้องฝึกทักษะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการหนีออกจากสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุด
7: That's right Jiu-Jitsu is a great sport you can use it for self defense but don't forget run away safety firstget out of there หนีออกไปเร็วที่สุด
3: ใช่ครับผม
1: ทีนี้ก็อยากฝึกมากกว่านี้แต่ก่อนจะฝึกกีฬาสอนภาษาอังกฤษดีกว่าอ่ะคำแรกก็คือศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts
2: martial arts
1: คำต่อไปครับคำว่าผู้ตัดสินใช้คำว่า referee
2: referee
1: มีอีกหนึ่งคำครับใช้คำว่า judge
2: judge
1: คำที่สามก็คือกติกาหรือใช้คำว่า competition
2: rules
1: เก่งมากเติมตัว s ด้วยและอีก2คำที่น่ารู้นะครับผู้แพ้ใช้คำว่า loser
2: loser
1: รู้แพ้รู้ชนะผู้ชนะคือ winner หรืออีก1คำ champion
2: champion
1: รู้แค่นี้นะ5คำที่ใช้ได้จริงในชีวิต
2: พวกเราทุกคนขอบคุณที่เชื่อมากๆนะคะที่มาสอนภาษาอังกฤษพวกเราและทำให้ยูยิสุเป็นที่รู้จักมากขึ้น Thank you teacher
8: Thank you teacher
1: ยินดีเสมอครับน้องของขวัญก็เก่งอยู่แล้วทำดีต่อครับมีนักเรียนหลายคนมีเป้าหมายหรือเปล่าครับ
3: เป้าหมายของเราในการสอนของเราคือสร้างศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการเรียนนะครับทุกคนส่วนเป้าหมายต่อไปในการเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ฝึกสอนจะเป็นโค้ชอะไรก็ตามแล้วแต่ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนแล้วอิสระในการคิดของเขาเป็นหลัก
4: อยากจะเล่นกีฬายูยิทสุไปเรื่อยๆค่ะเพราะอยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองให้มากกว่านี้ใช่
6: เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สายดำค่ะหนูจะเล่นไปเรื่อยๆเพราะมันสนุกมากเลยค่ะหนูอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะ
7: Today I got to know about jiu-jitsu, a form of Japanese self-defense martial arts that has been around for more than 1,500 years. This story is about a young girl, the younger sister of a jiu-jitsu athlete who learned the sport as a hobby and went on to win numerous awards and competitions. What's more impressive is that she also uses jiu-jitsu to defend herself. Her inspiring story has left a great impression on me.
1: คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าศิลปะการป้องกันตัวไม่ถึงคำศัพท์ในข้อใด A. Martial Arts B. Battle C. Fighting TikTok TikTok เฉลยคำตอบคือข้อ A. Martial Arts ศิลปะการป้องกันตัวส่วนคำว่า Battle และ Fighting ไม่ถึงการต่อสู้ครับผมของขวัญอยากลองหรือเปล่าโอ้มา
3: ฮึบอ่ะยอดตัวลงฮึบ
0: ใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้อยู
0: ่ครับ
1: ใช
9: ่ It has been estimated that over 1.5 million Thais are living with cardiac arrhythmia or irregular heartbeats.A certain type of cardiac arrhythmia, especially atrial fibrillation, can increase the risk of having blood clots to brain by 17 times comparing to normal population. If left untreated, atrial fibrillation can increase the risk of dying by about 3 to 4 times comparing to normal population. Cardiac arrhythmia can be a resultof a multi-factor interaction. Typically, genetic part always play a part. So if you have a family member who has arrhythmia, you are more likely to have arrhythmia also. In addition to that, behavior is also important. Many other factors, for example, high blood pressure, diabetes, or other types of heart disease, or even behavioral factors like drinking too much alcohol, smoking,All of these can contribute to the development of cardiac arrhythmia. One of the key treatment of atrial fibrillation is the use of anticoagulant. And the reason that we need anticoagulant in atrial fibrillation is because this drug can prevent one of the most deadly complications of atrial fibrillation, which is ischemic stroke. The current treatment we have here in Thailand that is listedin the National Essential Drug List is warfarin. Warfarin is a good drug, but Thai people, which is a group of Asian population, is particularly at risk compared to other Caucasian, in which the Asian populations tends to be more responsive. As a result, tends to have a high risk of bleeding compared to Caucasian population. As a result, bleeding from warfarin can also be a problem.In our healthcare system. As a pharmacist, I'm always intrigued and fascinated by the action of drugs that acts on the heart. And it turns out that one of the most complex medication for the heart disease is anticoagulants because it has such a complex action and also complex properties. As a result, it draw me into the interest of doing research on this. During my studyabroad, I have a chance to be trained on how to become competent in managing anticoagulants. When I came back to Thailand, I know that this is something that Thailand needs. As a result, I spent all my career focusing on this type of drugs and trying to do research to make an improvement on the quality of this drug use in our society. It can protect Thai patientsAnd we can use the drugs safely and effectively. We want to know how these new drugs compare to warfarin in Thai healthcare system. As a result, the best way to conduct these type of studies is to use the real world data. So what we do is we obtain data from about 9 tertiary care hospitals in Thailand.Then we collect this information from the real usage of those who receive warfarin and those who receive the new drugs. We then use statistical analysis and adjustment to mimic the gold standard of comparing two interventions, which is randomized controlled trial, by using the real world study design. We then compare the effectiveness, particularly the ability for the drug to prevent stroke,and also the safety of the drug, which is the incidence of bleeding between the two groups. Data were obtained, and then we use a research team from Thailand, United States, and United Kingdom to come together and analyze the data. And the results of the study is quite astounding. We found that the effectiveness of this drug, particularly,in the population that has suboptimal control from warfarin leads to a significant reduction in stroke of about 40%. And the other very important finding is that the risk of bleeding is reduced by about 60 to 70% compared to warfarin. And this magnitude of benefit is much, much larger than the study that we've seen in the Caucasian population.

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน The Speech Idol นะคะซึ่งไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยโหคุณอ๋อบอกเลยนะคะใครที่มีข้อแม้กับชีวิตฉันอายุมากไปฉันอายุน้อยไปฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงขอให้ลืมข้อแม้เรื่องอายุไปเลยนะคะเพราะว่าไอดอลของเราในวันนี้เขาเริ่มทำพาตัวเองมาอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะคะตั้งแต่เขาอายุ10ขวบอ้าวถ้าวันนี้ใครบอกว่าฉันไม่มีประสบการณ์คิดว่าเด็ก10ขวบจะมีประสบการณ์อะไรคะนอกจากหัวใจที่ลงมือทำวันนี้ค่ะเขาไม่ใช่แค่ลงมือทำธรรมดานะคะเขาเอาความสามารถของเขาอะมาแบ่งปันในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ของเขาจนทำให้เขาเป็นที่รู้จักและใช้ระยะเวลาเพียงแค่2ปีหลังจากที่เขาตั้งใจทำอย่างเต็มที่สามารถซื้อบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้โอ้โหเป็นไงคะวันนี้เราจะมาติดตามเส้นทางความสำเร็จของเขานะคะว่าเขาเริ่มยังไงทำยังไงพัฒนาตัวเองจนวันนี้มาเป็นพูดง่ายๆหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน6แสน followers ค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะน้อง Nesty Spicy ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูเงาะนะคะ

0: สดีลูกสาวว่าหุ่นคุณผู้ชมดูสิสวยไม่เกรงใจครูเลยอะนี่ลูกสาวของเราชัดๆเลยนี่สวยขึ้นสวยขึ้นนะเราเนี่ยเนสตี
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกหนูเริ่มยังไงมายังไงพัฒนาตัวเองยังไง
1: ค่ะก็ต้องสวัสดีทุกคนก่อนนะคะที่รับชมรายการนี้อยู่นะคะส่วนตัวนะคะก็อาจจะรู้จักหนูแล้วหรืออาจจะไม่รู้จักหนูนะคะก็อาจจะมารู้จักในรายการนี้ก็ได้นะคะหนูนะคะเด็กชายนิพิธพงษ์รักตนนะคะชื่อเล่นชื่อเนทนะคะแต่เต็มคำว่าตี้เข้าไปค่ะในวงการค่ะส่วนตัวหนูนะคะจริงๆหนูเป็นเด็กบ้านๆคนนึงเด็กบ้านนอกก็ได้ค่ะเงาะอีกคนนึงเลยค่ะที่ว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบออกมาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจริงๆหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะมาถึงจุดนี้เลยนะคะครูเงาะหนูแค่รู้สึกว่าหนูเป็นเด็กคนนึงที่แต่งหน้าเล่นๆบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านพ่อแม่สนับสนุนพ่อแม่ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครูเงาะแล้วก็วันหนึ่งก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโซเชียลอยู่ในมือทำไมเราไม่เอาโซเชียลที่เราอยู่ในมือมาทำให้เป็นประโยชน
0: ์
1: ครั้งหนูก็เลยอ่ะเปิดเฟซบุ๊กเข้ามาหนูเห็นไลฟ์สดว่าไลฟ์สดดีกว่ามันลดมันฉ่ำหนูนึกจะใจว่าเอาเลยต้องไลฟ์สดอย่างน้อยก็มีเพื่อนๆเข้ามาดูเมามอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกอ่ะก็ไหลไปวันแรกที่หนูไลฟ์เลยค่ะหนูจำได้คนดูแค่7คนเท่านั้นค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะหนูก็ทำตามไลฟ์สไตล์ตัวเองค่ะชอบเต้นชอบร้องเพลงหนูชอบหมอลำที่สุดในโลกค่ะคุณก็หนูก็เต้นไปลำไปแต่งหน้าไปฟ้อนไปทุกอย่างที่หนูทำค่ะเป็นตัวเองตัวเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจาก7คนก็เริ่มมาเป็น10 20 20ไป50ไปเป็น100จนกระทั่งวันนั้นหนูแต่งหน้าวันธรรมดาของหนูเลยจำได้จนถึงตัวนี้นะคะเป็นวันธรรมดาของหนูเลยหนูนั่งแต่งหน้าไม่เคยมีไฟเข้าหน้าไม่เคยมีอะไรมีแค่ไฟหลอดไฟบ้านนะคะแล้วก็ไม่แสงก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะคะคุณหมอแล้วก็มีผ้าม่านอันนึงแล้วหนูก็เครื่องเอามาตั้งก็ไลฟ์สดปกติหนูก็สดีดเหมือนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วก็วันนั้นหนูแต่งหน้าไปแต่งหน้าอุ๊ยทำไมคนดูเยอะจังเลยวันนี้แล้วมันเริ่มมี energy มี power ขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณหมอหนูก็อุ๊ยคนดูเยอะเอาแล้วเต้นอีกหนูเต้นอีกจนคนดูอัพขึ้นมา 1,000 แล้วหนูแบบ
0: ว้าว
1: โอ้โหพอ 1,000 ปุ๊บไม่ถึง10นาทีอ่ะค่ะครูหมอไป 11,000 ค่ะ
0: ว้าว
1: ใช่ค่ะแล้วก็คนรู้จักหนูจากวลีคำว่าคิวไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะแม้แต่โลกเรายังเบี้ยวเลยหนูก็พูดไปนู่นนี่นั่น
2: มองตาไม่เท่ากันจ้าช่างมันค่ะเพราะเรามั่นไม่ต้องทำอะไรให้เหมือนกันค่ะคิวไม่เหมือนกันอย่าไปซีเรียสค่ะเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะ

0: นมันกลายเป็นไวรัลไปในคืนนั้นคืนเดียวเลยค่ะกูเงาะหลังจากนั้นหนูก็เริ่มแต่งหน้ามาเรื่อยๆหาคอนเทนต์แบบว่าชีวิตประจำวันของหนูตื่นเช้ามาวันนั้นหลังจากที่คนดูหนู 12,000 แต่คิวไม่เท่ากันหลุหลามาเห่าใช่ไหมคะพี่หนูกำลังจะไปเกณฑ์ทหารหนูเลยบอกว่าอ่ะรู้แล้วพรุ่งนี้แต่งอะไรหนูก็ลุกขึ้นมานะแต่งหน้ายังไงไม่ให้ติดทหารหนูก็เอาแบบคอนเทนต์คนดูหนู 28,000 ค่ะวันนั้นหนูจำได้เลย
1: ดูสด 28,000 เลยเหรอ
0: 28,000 ค่ะวันนั้นใส่ชุดจริงๆชุดอะไรก็ไม่ได้แบบว่าหรูหราเลยนะคะเป็นชุดแบบว่า

0: ค่ะคุณหมอจนกระทั่งหนูก็รู้สึกว่าอ้าวในเมื่อเราใช้โซเชียลเป็นประโยชน์แล้วเราสามารถหาเงินกับโซเชียลได้แล้วใช่ไหมคะหนูก็เริ่มพัฒนาตัวเองให้รู้สึกว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มซื้อไฟเริ่มซื้อนู่นเริ่มซื้อนี่ซื้อนั่นเพื่อที่จะเอามาไลฟ์สดเป็นการแต่งหน้าไลฟ์สดแล้วก็มีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆให้หนูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอหนูก็เริ่มเก็บเงินแต่คุณแม่เป็นคนดูแลเงินหนูเลยนะคะหนูก็เริ่มเก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะจนรู้สึกว่าพอแล้วแหละสำหรับการที่เราจะสร้างบ้านใหม่ให้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: หนูก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าสร้างบ้านใหม่ไหมเพราะว่าบ้านเก่าหนูก็เป็นบ้านไม้ค่ะครูงอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหนูก็รู้สึกว่าสร้างบ้านใหม่ไหมแม่จะได้แบบว่าทำให้เราดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแบบว่าหนูมีบ้านที่สามารถไลฟ์สดได้โดยแบบไม่ต้องอะไรมากเนี่ยค่ะหนูก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆค่ะจนเสร็จเป็นเรียบร้อยในงบประมาณเกือบ2ล้านค่ะ
1: wow.
0: ล
1: ้
0: านกว่า
1: โอ้โหชื่นชมมาก
0: ค่ะ
1: นี่ก่อนจะไปต่อหนูเป็นคนที่ energy แบบเยอะแล้วก็เป็น energy ที่มันสนุกมาก
0: อันนี้แค่นิดเดียวค่ะครูงออันนี้แค่นิดเดียวหนูไม่กล้าใส่เต็มเพราะหนูเกรงใจครูงอ
1: ไม่ต้องเกรงใจครูครูขอ1เพลงขอจัดหมอลำให้ครูดูสักหน่อยได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เอาสักหน่อย
0: เอาหมอลำนะ
1: โอ้ยหูของฉันเฮ้ยเพจเดี๋ยวคุณจะต้องไปตามเพจหนูบ้างแล้วเนี่ยเอนเตอร์เทนมากเลยนี่คือแต่งหน้าไปเต้นโชว์ไปเยอะเหรอลูกเหรอ
0: ใช่ค่ะบางทีก็แบบว่ามีแบบว่าปัดขนตาอยู่มีการเข้าตาอย่างเงี้ยพอหนูเต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบขำเอาไปขำเมนเซลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณงอค
1: ่
0: ะ
1: จุดที่ทำให้หนูคือตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเพจหนูเนี่ยความตั้งหนูจะสื่อสารออกไปอ่ะหนูอยากให้อะไรคนดูคนติดตามหนู
0: หนูอยากให้ความสุขค่ะ
1: เน
0: าะค่ะหนูรู้สึกว่าโลกเนี้ยค่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างค่ะซึ่งอาจจะมีสุขทุกข์บ้างคนที่มาดูหนูก็อาจจะไม่ใช่ว่ามีความสุขตลอดก็อาจจะมีทุกข์มีเศร้ามีความสุขแต่หนูก็อยากจะทำให้ที่ว่าหนูทำออกมาค่ะมันดีที่สุดอยากให้คนดูแล้วหัวเราะได้ยิ้มตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แล้วเคยมีไหมลูกถึงจุดที่แบบมีคนมาบูลลี่เราหรือไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะหนูไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเราเราสร้างตัวเองขึ้นมาจากตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะที่บ้านพร้อมซัพพอร์ตที่บ้านพร้อมที่จะทุกอย่างกับหนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่จำเป็นที่รู้สึกว่าต้องเอาคอมเมนต์แบบว่ารู้สึกที่แย่ๆต้องเอามาใส่หัวเพื่อที่จะทำให้เราคิดมากหนูไม่เคยคิดจริงๆเลยค่ะคุณหมอไม่เคยเห็นเมนต์นี้แบบด่าแล้วรู้สึกอุ้ยเฟลร้องไห้ไม่มีเลยค่ะหนูแล้วหนูก็ไม่เคยไปด่าเขากลับด้วยเพราะหนูคิดว่ามันเป็นความคิดของแต่ละคนมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลทุกคนสามารถคิดได้ค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

0: การที่เนสตี้เนี่ยค่ะเป็นคนที่เขาชัดเจนในตัวเองเขาทำสิ่งที่เขารักแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าทันทีที่เขาได้รับการยอมรับกับครอบครัวแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เหนือไปกว่านั้นเขาสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวเขาได้ด้วยเขาดูแลคนในครอบครัวของเขาได้เขารู้ว่าอะไรคือสาระในชีวิตของเขาเขาเลยไม่ต้องเอาเวลาไปฟังสิ่งที่ไม่ได้เป็นแก่นสารที่จะมาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่จะเริ่มทำแน่นอนมันจะต้องมีคนที่ไม่เข้าใจเรามาจากเหตุผลการเติบโตที่แตกต่างกันอะไรก็ว่าไปขอให้เราชัดเจนในตัวเองเป็นพอขอให้เรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรมันจะทำให้เสียงของคนอื่นเบาลงแบบที่เจ้าเนสตี้ทำให้พวกเราได้เห็นนะคะเล่าต่อเนสตี้แล้ววิธีคิดหนูปล่อยคอนเทนต์บ่อยแค่ไหนทุกวันนี
1: ้โอ้เกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะคุณเงาะมันก็อาจจะมีคนดูเยอะบ้างน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณเงาะแต่หนูก็แบบว่าไม่รู้สึกว่าต้องไงเพราะหนูก็เหมือนที่หนูบอกไปเลยค่ะว่าหนูสร้างความสุขอะค่ะคุณเงาะแล้วก็ทำด้วยสิ่งที่เราชอบจริงๆค่ะหนูเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องเสียใจไปกับมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถึงคนจะดูน้อยดูเยอะแต่เราก็ได้ทำสิ่งที่เราได้รักอะค่ะ

0: ใช่
1: คือพูดง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันตอบโจทย์เราอยู่แล้วถูกไหมลูกแต่ว่าไอ้การที่คนดูจะชอบไม่ชอบถือว่าเป็นกำไรเป็นของแถมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแต่คนส่วนใหญ่ก็คือชอบนะคะแบบว่ามาคอมเมนต์สนุกสนานการคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ไม่ชอบได้ไงคนติดตามตั้ง2.6 ล้านแล้วครูอยากถามนิดนึงลูกว่าแต่ละอาทิตย์ที่หนูทำคอนเทนต์ออกมาหนูไปเอาไอเดียมาจากไหนไปเอาแนวคิดในการสร้างคอนเทนต์ยังไงลูก
0: ค่ะเป็นชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เลยค่ะคุณเงาะก็เราทำอะไรอยู่ช่วงนี้มันเป็นอะไรช่วงนี้มันโซเชียลเด่นดังในเรื่องอะไรเราก็เอาตัวนั้นนะคะเป็นหยิบจับให้เป็นตัวเองของให้เป็นตัวเรามากที่สุดค่ะ

0: ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างสัก5คอนเทนต์ล่าสุด
1: 5คอนเทนต์ล่าสุดใช่ไหมคะก็สิ่งที่จะหนูกำลังจะทำเลยก็คือล่าสุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องห้องค่ะรีวิวห้องค่ะอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นการรีวิวห้องแล้วก็จะเป็นการแบบว่าแต่งหน้าแบบว่าใส่ฝอใส่หวานเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สลับกันไปว่าคนรีเควสอะไรมาค่ะคุณเน
0: า
1: ะ
0: โอเคแล้ววันนี้จะมาแต่งหน้าโชว์ให้พวกครูดูป่ะเนี่ย
1: ได้เลยค่ะครูงอหนูแบบสู้ลัดอย่างยาก
0: ว่ะสัตว์มาเลยลูกสัตว์มาแล้วขอเป็นแบบเป็นสไตล์หนูแบบเต็มแม็กไม่ต้องเก็บไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิ้น
1: เหมือนไลฟ์สดเลยใช่ไหมคะ
0: เหมือนไลฟ์สดเลย
1: ได้เลยค่ะ1 2เย้วันนี้เอาสมาร์ทแต่งหน้าเด็ดตาถูกป่ะถูกป่ะวันนี้สมาร์ทแต่งหน้าบอกว่ารู้แบบว่าคือตรงไหนที่มันเป็นจุดด้อยของเราเราจะทำให้มันเป็นจุดเด่นได้ล่ะหญิงหูบอล่ะหูบอล่ะมันเป็นยังไงนี่เลยจ้าทำอย่างนี้เลยจ้านี่เอาไฮไลท์มานะจ๊ะเอาไฮไลท์มาเมนบอเอาไฮไลท์มาใช่ไหมตบไฮไลท์ไป2กึกนะคะก็สะบัดตึงปัดปัดปัดนี่หญิงไฮไลท์ก็เลยไฮไลท์นี่ประชุนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเลิศได้หญิงปัดให้มันซ้ำกันจ้านะจ๊ะนี่เท่ากันสิสวยแล้วคือเจ้าหญิงนี่ล่ะว่าคือซื้อตาอะไรอย่างงี้ค่ะคือง
0: อนี่เธอขนาดเวลาสั้นๆฉันยังเพลิดเพลินในการดูหนูเลยลูกเนสซี่นี่หนูเดี๋ยวนะเนสซี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะลูก
1: พังงาค่ะ
0: พังงาแล้วทำไมมีเด้อล่ะ
1: หนูต้องบอกว่าแม่หนูเป็นคนอีสานค่ะอุดรค่ะแต่พ่อต้องถึงภาคใต้ค่ะ
0: แล้วหนู
1: ก็เลยเป็นลูกครึ่ง
0: หนูลูกครึ่ง
1: พูดได้ใช่ค่ะหนูใต้กลางแล้วก็อีสานค่ะ
0: โอ้โหแซ่บแล้วถ้าเกิดสมมติสอนแต่งหน้าเป็นภาษาใต้ซิเอาซิ
1: ค่ะก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้านะแบบว่าคือว่าแต่งคือมันแบบว่าก็พรุ่งแบบว่ามันเจ๊ะออกมาแบบนี้ว่ามันกล้วยมันกล้วยกล้วยลื่นมันหน้าแบบเราก็คือปาดไปเลยปาดปาดทันทีเลยก็จบกล้วยเลยแค่นี้หน่อยได้มาอย่างนี้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยตกหลุมรักโอ้ยแล้วในอนาคตในอนาคตคือณวันนี้ที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยเสน่ห์เขาเยอะมากนะเราอยากเห็นว่าเขาทำอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดอย่างงี้บางคนจะเริ่มทำแล้วคิดอย่างงี้ลูกเนสซี่มันจะตันไหมคะสอนแต่งหน้ามันก็มีแค่นี้แหละหน้าฝรั่งหน้าสายฝอหน้าเกาหลีหน้าหวานมันกลัวตันนะคะอะไรที่ทำให้เราแบบมันยังมีทางไปได้ตลอดอะ
1: ก็หนูรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันอาจจะมีแค่นั้นก็จริงค่ะอาจจะมีใส่ฝอเกาหลีหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลืมนะคะว่าในการโทนแต่งหน้าแต่ละสีมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปการทำผมก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนลุคไปได้เลยการใส่ชุดก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนชุดไปได้บางทีค่ะคุณงอเราอย่าไปซีเรียสมากเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะถ้าเรายิ่งไปซีเรียสกับมันเราจะยิ่งตันค่ะเราปล่อยเลยอยากทำอะไรทำไปให้สุดสุดแล้วก็จบจบแล้วก็ปล่อยคอนเทนต์ออกมาแค่นี้เลยค่ะคุณงอ
0: เนาะ

0: ไม่ต้องไปทำให้มันยากอะเนาะนะคือความสร้างสรรค์น่ะมันก็คือสร้างไม่ใช่คิดมันคือการทำนะคะแล้วก็ทำออกมาแล้วเราก็พัฒนาของเราเคยมีไหมลูกที่หนูมองย้อนกลับไปแล้วไปดูแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีอยากแก้อยากพัฒนาเคยดูงานเก่าของตัวเองแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: มีค่ะครูเงาะแต่ส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่าอ่ะเรารู้ว่างานเนี้ยเราทำออกมาไม่ดีแหละแต่งานต่อไปเรามีโอกาสที่จะได้แก้ไขค่ะหนูก็จะทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเขาจ้างเราเราก็ต้องทำแบรนด์ของเขาออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะ
0: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่ายังไงลูก

0: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่าอยากเรียนให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแผนว่าจะซื้อรถอีก1คันค่ะ
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะเป็นของขวัญให้ตัวเองค่ะ
1: มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็คิดอยากจะทำอาชีพนี้เป็นอาชีพยิงยาวเลยไหมหรือว่าเราคิดอาชีพอะไรไว้สำหรับตัวเองในอนาคตบ้างไหมลูก
0: ค่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าอาชีพนี้อาจจะอยู่กับเราตลอดเราสามารถวันนึงเราอาจจะร่วงลงมาก็ได้แต่วันนึงเราอาจจะพุ่งกันไปอีกก็ได้ค่ะคุณเงาะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงค่ะแต่หนูคิดว่าอนาคตของหนูอะค่ะถ้าเรารู้ว่าตัวเราอยู่จุดไหนแล้วค่ะคุณเงาะเรารู้ว่ามาตรฐานเราอยู่จุดไหนเราจะไม่ทำให้ต่ำลงมากกว่าเดิมค่ะหนูจะทำให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ

0: มันหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะทำแค่ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้ทำแค่นี้แน่นอนค่ะหนูก็อาจจะผลิตแบรนด์สินค้าของตัวเองออกมานำขายนู่นนี่นั่นค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ครูอยากรู้มากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่หนูพูดออกมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่หนูเป็นเด็กแล้วบอกว่าคิวไม่เท่ากันหรอกค่ะมันไม่มีอะไรในโลกเท่ากันหรอกค่ะไอแนวคิดนั้นก็ดีหรือมาจนถึงแนวคิดของหนูในวันนี้ที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนานะไม่มีอะไรต่ำสุดลงสุดมันก็มีแต่การพัฒนาต่อไปอะไรของหนูเนี่ยหนูคิดว่าหนูได้รับอิทธิพลทางความคิดนี้มาจากไหนเช่นบางคนอาจจะมาจากครอบครัวบางคนอาจจะมาจากหนูอ่านเยอะค่ะหนูฟังเยอะค่ะหนูได้รับแนวคิดดีๆเหล่านี้มาจากไหนลูก
0: หนูได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหนูเลยค่ะพ่อแม่เคยบอกหนูว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่สูงแล้วเราต้องอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะเอาจริงๆเพราะว่าการที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจในความที่ลูกรักอะไรเป็นอะไรแล้วสนับสนุนนั่นแปลว่าต้องมาจาก mindset ที่ดีมากของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งต่อมายังลูกได้อย่างชัดเจนแล้ววันนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งผลิตผลผลิตภัณฑ์ของแนวคิดดีๆของคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งที่สร้างเด็กน่ารักน่ารักมาสร้างรอยยิ้มให้กับคนอีกมากมายนะคะทางที่มาตลอดเส้นนี้เท่าที่ครูฟังนะลูกมันดูราบรื่นพอสมควรซึ่งในความเป็นจริงมันต้องมีจุดท้าทายในชีวิตจุดไหนที่เป็นจุดท้าทายที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอมาบ้าง
0: มันก็อาจจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าเหมือนเดิมค่ะครูเนาะเพราะการแต่งหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะอาจจะมีแบบว่าวันนึงแต่งคอร์สเพลงหนูก็ไม่ได้ว่าจะพลิกไปซะทุกเรื่องใช่ไหมคะคุณหมอวันนึงแต่งมาพลาดรู้สึกนอยตัวเองทำไมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอแต่ว่าพอเราทำไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทำใหม่ในสิ่งที่ผิดพลาดใช่ไหมคะเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยจนวันนึงก็รู้สึกว่าก็ได้เลยแหละเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมันไม่มีอะไรที่เราสามารถไม่ทำไม่ได้ค่ะถ้าเรายังไม่ลองทำ
1: แสดงว่าจุดท้าทายของเนสตี้ก็คือทำยังไงให้ฉันดีขึ้นจากมาตรฐานเดิมนะคะมีรูปมีการแต่งหน้าแบบไหนที่ยังไม่เคยได้ลองแต่งแล้วอยากแต่งในอนาคตบ้าง
0: Drag Queen ค่ะ
1: Drag เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหทำไมอ่ะ
0: หนู
1: ถึงอยากแต่งแบบ
0: หนูรู้สึกว่ามันโว้มันวางผมมันตีฟ้าล่างงูเห่าแบบสุดแบบพร้อมแผ่แม่เบี้ยตลอดเวลาอย่างเงี้ยตาก็คือแบบว่าทะลุออกมาจากโลกนอกปากก็คือพร้อมเบิร์นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่งเมื่อไหร่แท็กมาให้ครูดูด้วยนะหลังดูพี่ถามหน่อยแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกับการที่เรามีชื่อเสียงโด่งดังไงบ้างลูก
0: ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะครูอ๋อส่วนตัวหนูก็เจอทั้งดีและไม่ดีส่วนตัวหนูคือเพื่อนที่อยู่ในห้องคือดีกับหนูมากหนูก็ไม่ได้ไปเรียนทุกวันนะคะคุณน้องคือถ้าอยู่ไม่ได้ติดว่ามาตรการโควิด19ช่วงนี้ใช่ไหมคะหนูบินขึ้นลงกรุงเทพอะค่ะเป็นว่าเล่นเลยจนแบบว่าเจอแอร์ซ้ำกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้องใช่ค่ะบินแบบบ่อยมากในแต่ละอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็คือช่วยแบบว่าเน็ตไม่มีงานนะอันนี้น่าจะทำให้ทันเดี๋ยวช่วยก่อนแล้วก็อันนี้ก่อนนี่นะแต่บางใช่ค่ะคุณน้องแต่บางอาจจะบางห้องไม่ได้รู้จริงๆว่านิสัยเราเป็นยังไงข้างนอกหนูอาจจะดูเป็นคนแรงๆตรงๆนะคุณอ๋อแต่จริงๆหนูไม่ได้มีอะไรเลยค่ะหนูก็คือเป็นแบบเนตตี้ที่บอกเสียงดังช่วยวายตลกหูคาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็คือโดนมาจะตบหนูก็มีอ่ะคุณอ๋อจริงๆอ่ะจริงค่ะแต่หนูก็แบบไม่ได้เงี้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ของหนูดีๆแบบ
1: แล้วเราทำไงอ่ะเขาเดินมาจะตบเราอ่ะ

0: ตอนนั้นทำไง
1: หนูเหรอคะ
0: เออ
1: หนูเป็นคนสู้คนค่ะหนูก็บอกเข้าสิ
0: ก็ตะใบเล็บรอ
1: หนูก็ว่าเข้าสิทำไมไม่เข้าล่ะว่าแต่พูดไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ข้างห้องปกครองเลยนะคะตอนนั้นหนูจำได
0: ้คนที่มาโทษนะเป็นผู้หญิงหรือ
1: เป็น
0: ผู้ชาย
1: ค่ะ
0: อ๋อเป็นLGBTQ เหมือนกัน
1: ใช่ LGBTQ ค่ะเขาก็อาจจะหมิ่นหนูไม่ชอบหนูอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้อะไรกับเขาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกันถ้าไม่ยุ่งกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เฉยๆค่ะ
0: ก็คือถ้าคนรู้จักเราอ่ะเขาก็เข้าใจแล้วรักแล้วก็น่ารักกับเราเพราะเขารู้จักเราแต่คนที่ไม่รู้จักเขาก็ว่ากันไปเขาก็ตีความเราจากแบ็คกราวด์ชีวิตของเขา
1: แรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแล้วหนูเป็นคนหน้านิ่งแล้วหนูเป็นคนหน้าอย่างเงี้ยค่ะเงาะ
0: โอ้โหเห็นแล้วก็นะชาวบ้านเขาก็พร้อมหยิบอาวุธขึ้นมาเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: มาจนถึงวันนี้ลูกอะไรคือสิ่งที่หนูภูมิใจมากที่สุด
1: ก็อาจจะเป็นการเรียนค่ะแล้วก็การซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ซื้อรถให้แม่ค่ะรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากที่หนูอายุยังไม่ถึง20ค่ะแต่หนูสามารถทำให้พ่อแม่ได้ขนาดนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากค่ะ
0: เล่าโมเมนต์ที่เราบอกเขาได้มั้ยว่าหนูจะตัดสินใจซื้อบ้านให้แม่ซื้อรถให้หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นเล่าให้ฟังได้มั้ยว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงแล้วความรู้สึกของหนูตอนนั้นเป็นยังไง
1: หนูนะคะหนูเฉยๆค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าในเมื่อมีเราก็สามารถทำได้
0: ได้
1: แต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือใช่ครับพูดตลอดว่าดีน้ำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พ่อรู้นะว่าหนีละทำยังไงก็ตกไฟไม่ไหม้เพราะว่ากตัญญูรู้คุณมาตลอดพ่อพูดกับหนูนี้ตลอดค่ะแต่ไม่พูดกับหนูตรงนะคะจะบอกผ่านแม่เพราะพ่อหนูเป็นคนขี้เขินนะคะ
0: แต่มันจริงนะลูกความกตัญญูเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของคนดีแล้วมันก็จะเป็นเกราะป้องกันหนูไปที่ไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างครูฟังเรื่องของหนูตั้งแต่หนูซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ครั้งนู้นเนี่ยครูฟังครูยังแบบเอ็นดูอ่ะทั้งที่เรายังไม่ได้ติดตามอะไรกันแค่ดูว่าอันไหนดังเขาแชร์กันมาครูก็ดูครูก็ยังรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้เลยมันเป็นปกติลูกนะความดีรักษาไว้นะคะโอเคอ่ะเนสตี้วันนี้ในวันที่ครูสามารถพูดได้เลยว่าณวัยของหนูหนูก็ประสบความสำเร็จในวัยของหนูได้อย่างสวยงามมากๆจริงๆมีเด็กอีกหลายคนมีเพื่อนๆในประเทศนี้อีกหลายคนที่อยากลงมือทำนะคะแต่มีความกลัวมีความไม่กล้าเริ่มหนูอยากจะแนะนำไม่ใช่แค่เพื่อนนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่บางท่านที่อยากแล้วแต่มันเอ๊ะมันกลัวหนูมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างลูก
1: ค่ะส่วนตัวหนูนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะถ้าหนูว่าตัวเองชอบอะไรค่ะไปทางนั้นให้สุดค่ะไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงอะค่ะยังไงเราก็รู้แล้วว่าเราได้ทำมันลงไปแล้วอะค่ะก็อย่าไปเสียใจเลยนะคะว่าสิ่งที่เราออกมามันดีหรือไม่ดีเมื่อเราได้ทำแล้วรู้สึกว่ามันสุดยอดที่เราสามารถทำได้แล้วอะอยากให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอค่ะว่าสิ่งตัวเองชอบมันคืออะไรค่ะแล้วก็ทำมันให้สุดค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้ค่ะสิ่งที่เราได้ยินเราอาจจะนั่งดูเด็กคนนี้แล้วก็หัวเราะไปนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะนะที่เราได้จากเขามันเป็นพลังสำหรับครูนะเนสซี่สิ่งที่ครูได้รับจากเนสซี่มันเป็นพลังบวกมากๆเลยพลังเหล่านี้มายังไงล่ะก็แน่นอนมาจากหนึ่งเลยอันดับแรกคำว่าหนูเขาบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเนสซี่บอกเป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงบางคนก็บอกยังไงอะฉันก็อยู่บนตัวฉันจะไปเป็นยังไงคีย์เลยคือการยอมรับตัวเองในทุกรูปแบบทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องพัฒนาของตัวเองเห็นไหมคะถ้าเราจะสังเกตเขาก็บอกเขาก็รู้ตัวด้วยนะว่าน่าจะเฉยหนูก็พร้อมโดนทำร้ายร่างกายอยู่แล้วค่ะครูคะเขารู้แม้กระทั่งจุดอ่อนของตัวเองและเขาก็รู้จุดแข็งของเขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมันมาจากอันที่สองค่ะนอกจากเขาเป็นตัวของตัวเองคือเจตนาที่ดีพอเขารักในสิ่งที่เขาทำเขารู้จักตัวเองแล้วเขายังตั้งใจที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีจิตใจที่ดีไม่ใช่แค่ดูแลคนไกลตัวยังดูแลคนใกล้ตัวเนี่ยมันมาจากฐานใจที่ดีเพราะฐานใจมันดีซะแล้วอะค่ะจะทำอะไรมันก็ง่ายมันก็จะสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มทำลงมือทำไปเถอะค่ะเนซี่บอกไม่ต้องคิดเยอะค่ะคิดเยอะยิ่งไม่มีคอนเทนต์ค่ะทำไปเถอะค่ะขอให้ทำมาจากหนึ่งสิ่งที่เรารักเป็นตัวของเราจริงๆและสองมาจากเจตนาที่ดีของเรานะคะวันนี้ครูขอบคุณเนซี่มากๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะลูกนะและสำหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเป็น The Speech Idol คนไหนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราคอยเจอกันได้ในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคน
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกเราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
2: ใช่
1: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
2: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
2: จริง
1: กลัวค่ะลุย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are stayingAt when in Rome, you should follow the manners and customs of the country you are staying when in Rome. แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ Food Fit for Fiveสวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันและกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseatDriver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอล์ฟแต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า berth b e r t h berth อ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth b i r t h ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ the ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่า port แต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่า berth ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะHe has a starting berth on the crew team. เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย To give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค Give Jenny a wide berth She's in a very bad mood อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสเฟเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเอ๋ครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชแสงทองครับ
0: เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสแบเกอร์ค่ะ
1: เอ๋จ๋าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเลยน้องเอ๋ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า brand awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงไงครับ
0: brand awareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง brand awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ celebrity การใช้ celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า celeb บ่อย
0: ๆ celeb
1: ถ้าที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก
1: ็
0: คือ celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะต
1: ั
0: วอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะกระทบไหลออนซานซูจีเอาละคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity แล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassador หมายถึงอะไรครับ
0: มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู
1: ่
0: แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนั้นเป็นตัวจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก
1: ็
0: คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์จริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Fit for Five
0: สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Five นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียง

ใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆ กันเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่า camper เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเลยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลย I'm a happy camper ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fire ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to sayWhy are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีนึงนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ Cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet It looks like the cat has got her tongue because she is so quietดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเองclean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะ cleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยแล้วกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบOil แบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม Eye Remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอกก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast คำว่า roast เนี้ยนะคะคือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการค้นการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกลี่ยมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปียร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องคะคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองแหละค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave us drinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่ๆเวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Five นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect นะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษกันให้น้องๆเรื่องอะไรคะวันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับคำว่า there is there are กันค่ะคำว่า there is there are นะคะเราจะใช้เพื่อบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งค่ะทีนี้ there is there are แปลว่ามีเหมือนกันเลยนะคะแต่ใช้ต่างกันยังไงไปดูกันเลย
1: ถ้าสิ่งนั้นมีเพียงแค่สิ่งเดียวเราใช้ there is ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is a cat in the room มีแมว1ตัวอยู่ในห้องเห็นไหมคะ a catแมวตัวเดียวใช้ there is นะคะ
0: แล้วถ้าสิ่งนั้นนะคะมีหลายสิ่งเราจะใช้ there are ค่ะเช่นมีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเราจะพูดว่า there are many cats in the room มีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเลยเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลย
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet
0: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี there is there are อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยเย้

0: one of the guys who has been crazy in love with trains since he was young. เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้คลั่งไคล้รถไฟมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ and now works full time at the SRT's Foreign Affairs Office. มาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับพี่แฮมวันวิทย์เนียมบานครับสวัสดีครับพี่แฮมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องถามแรกก่อนเลยนะพี่แฮม why do you love trains ทำไมไปไงมาไงถึงแบบมันชอบรถไฟได้ครับพี่แฮม
1: โอ้เรื่องมันยาวมาก so long time when I was young my father and my mother took me to my grandmother's house at Phichit ที่จังหวัดพิจิตร
0: ครับผมก็คือเรียกว่าไปหาญาติเนาะ
1: ใช่
0: พ่อแม่เนี่ยไปหาคุณย่าหรือเปล่าคร
1: ับ คุณยาย
0: อ๋อเป็นคุณยายครับผมที่พิจิตรนะฮะ
1: สำหรับพิเศษตรงที่ว่าบ้านคุณยายเนี่ยอยู่ใกล้ทางรถไฟแล้วเวลาไปเนี่ยเราก็ต้องไปด้วยรถไฟเท่านั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงชอบรถไฟอาจจะเป็นเพราะว่าtrain is like a friend
0: คราวนี้เนี่ยมาพูดถึงรถไฟที
1: ่
0: ตรงนี้เนี่ย I assume that these trains are steam locomotives right
1: yes
0: เรียกว่าเป็นรถจักรไอน้ำ
1: ใช่รถจักรไอน้ำ steam locomotive คือหัวรถจักรที่ใช้ไอน้ำเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน
0: ครับผมซึ่งนอกจาก steam locomotives แล้วเนี่ยยังจะมีแบบอื่นอีกไหมฮะ
1: มีครับผมก็คือ there are many kinds oflocomotive steam locomotive is first and a diesel locomotive diesel เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอาเครื่องยนต์ดีเซลไปทำให้รถวิ่งนะมันจะเป็นรถที่เราเรียกว่ารถจากดีเซลไฟฟ้าหรือ diesel electric locomotive
0: are they still being used on a daily basis เรียกว่าที่เป็นหัวรถจากไอ้น้ำเนี่ยที่ยังเหลืออยู่ไหนยังมีการใช้งานอยู่ไหมครับในปัจจุบัน
1: ครับยังใช้งานอยู่ครับแต่ว่าเป็นการใช้งานในรูปแบบของรถไฟท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกว่า excursion train
0: excursion train นะครับ
1: ก็สำหรับวันที่รถไฟจากไอ้น้ำจะออกมาวิ่งนะครับก็จะมี4ครั้ง4 times a year
0: What else can visitors see at the Thornbury Depot here?
1: At Thornbury Depot, the architecture is very beautiful. This depot rebuilt because the old one it was destroyed by the bomb in Second World War.
0: คือเรียกว่าโรงรถไฟมีการ
1: รีโนเวทใหม่
0: มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพราะว่าของเก่าเนี่ยเรียกว่าโดนระเบิดทำลายไปในช่วงสมัยสงครามโลกนะครับก็มีการสร้างใหม่รอเพื่อนรอพี่เต้พี่ปาล์มเนี่ยมาอีชีฟีนี่ยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยจะรอเนี่ยถ้าเจอเนี่ยขึ้นรถไฟเนี่ยได้ไหมฮะ
1: Yes you can but แต่เมื่อกี้เห็นเขาไปสถานีกันแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวมันผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งฮะพี่เต้กับพี่ปาล์มนะฮะไปแล้วเหรอ
1: Yes they got on the morning train and left already เห็นเขาไปนานแล้วนะครับ
0: ครับ thank you very much เดี๋ยวขอตัวก่อนนะพี่โอ้ย
2: ฝากรายการ Itchy Feet เนี่ยน้องๆเห็นกันบ้างไหมคะว่า there is there are อยู่ตรงไหนของประโยคครูพี่เน็ตเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า there are many kinds of locomotives มีหัวจักรรถไฟอยู่หลายประเภทเลยใช่แล้วค่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ there is เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่มีเพียงสิ่งเดียวเช่น a cat a dog แมวหนึ่งตัวสุนัขหนึ่งตัวแล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะคำนามนับไม่ได้ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นนมน้ำที่เรานับไม่ได้นะคะก็จะใช้เป็น is ส่วน there are เราจะใช้กับสิ่งที่เป็นพหูพจน์หรือสิ่งที่มีหลายๆสิ่งอย่างเช่น cats เติม s ที่แปลว่าแมวหลายตัว dogs เติม s ที่แปลว่าสุนัขหลายตัวค่ะการใช้ there is เราจะใช้ there is กับคำนามเอกพจน์หรือคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวอย่าง there is ที่ใช้กับคำนามเอกพจน์นะคะเช่น there is a pen on the table มีปากกาอยู่ด้ามนึงบนโต๊ะค่ะ a pen เป็นคำนามนับได้เอกพจน์นะคะใช้ there is นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้เราก็ใช้ there is บวกคำนามนับไม่ได้ได้เลย

0: ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is milk in the bottle มีนมอยู่ในขวดค่ะคำว่า milk เป็นนมนับไม่ได้นะคะเราใช้ได้ is นั่นเองค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นะคะคือมีหลายสิ่งเราจะใช้กับ there are นั่นเองค่ะคำว่า there are นะคะตัวอย่างเช่น there are many pens on the table มีปากกาหลายด้ามอยู่บนโต๊ะเลยเห็นไหมคะ many pens

0: book in my bag จะใช้อะไรดีนะระหว่าง there is กับ there are ใช้อะไรดีนะ there are หรือเปล่าหรือจะเป็น there is ถูกต้องนะคะตอบเป็น there is ค่ะ there is a book in my bag มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งในกระเป๋าของฉันเราจะใช้ there is นะคะก็ต่อเมื่อหนังสือเป็นหนึ่งเล่มหนึ่งสิ่งค่ะเป็นเอกพจน์ใช้ there is ค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีเด็กๆหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะดูกันให้ดีนะคะ many children in the swimming pool ตอบอะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะตอบ there are นั่นเองค่ะ there are many children in the swimming pool มีเด็กหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำค่ะสังเกตคำว่า children ที่แปลว่าเด็กๆนะคะหลายคนเราใช้ there are ค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่ามีขนมปังอยู่ในเตาอบเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี some bread in the ovenใช้อะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า there is นะคะเพราะคำว่า bread ที่แปลว่าขนมปังเนี่ยเป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะถ้านับไม่ได้เราต้องใช้ is ที่ใช้กับเอกพจน์ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: อุ๊ยขาโต๊ะนี้เกะกะจังเลยใครตรงนี้เนี่ย on the way จัง
3: ขาเขาเอง
2: อ้าว
3: และเกะกะนะเขาเรียกว่า in the way ไม่ใช่ on the way เพราะนู่นอะ on the way มาแล
2: ้
3: ว
2: ใครมาคะ
3: แขกต่างชาติไง
4: Hi, what are you up to?
2: Up to with Forcer.
4: Oh no, I mean, what are you doing?
2: Oh, ทำอะไรอยู่ I'm welcome.
4: You're welcoming me? Well, thank you.
2: No welcome, but I'm welcome.
4: I'm not welcome?
2: ค่ะค่ะค่ะ
3: พูดอะไรเนี่ย
2: Welcome ไง
3: Welcome มันก็คือแวะไปตอนกลางคืน
2: ไม
3: ่แวะไปหาใครแวะเช้าได้ไหม
2: ไม่ใช่กำลังทำความสะอาดกำลังดูดฝุ่นอยู่อะค่ะ
3: ปฏิโทคุณผู้ชมครับคำว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่า verb to ดูดฝุ่นเนี่ยนะครับ vacuum ไม่ได้ออกเสียงว่า vacuum เหมือนที่พี่น้องชาวไทยบางท่านอาจจะออกเสียงเพราะเข้าใจผิดนะครับเขาจะต้องออกเสียงว่า vacuum นั่นเองครับคล้ายๆแมงมุมขยุ่มหลังคา vacuum หรืออย่างน้อยก็ vacuum สระอูน่าจะดีกว่า vacuum ถ้า vacuum นั้นน่าจะแวะตอนกลางคืนนั่นเองจ้ะ
2: I vacuuming the floor and I welcome you
4: Oh okay Are you the housekeeper
2: No this is not ahThis is a hotel
3: ฟังแล้วมืออ่อนเลยถึงแม้ว่า house มันแปลว่าบ้านแต่ housekeeper เนี่ยมันคือแม่บ้านทำความสะอาดคำว่า housekeeper ถึงแม้จะมีคำว่า house ที่แปลว่าบ้านเนี่ยนะครับแต่ housekeeper ก็คือแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งจะทำความสะอาดในโรงแรมก็ได้หรือจะเรียกว่า a maid ก็ได้นั่นเองครับในบางบ้านเนี่ยนะครับเริ่มงานจากการเป็น housekeeper แล้วไปจบที่ housewife เป็นแม่บ้านเมียเจ้าของบ้านก็มีบ่อยนะครับนั่นคือ
2: I'm not a housekeeper. I'm a housewife. just kidding.
4: Are you a receptionist?
2: Receptionist. She was fryer. ค่ะตอนนี้เหลือแต่ reception กุ๊กไก่ค่ะ
3: กุ๊ก
2: คะ
3: พูดถึงอะไรเนี่ย
2: นิดโดนไล่ออกไปแล้วไงคะก็ตอนนี้เหลือแต่หนูค่ะ
3: อ๋อตอนนี้พนักงานต้อนรับเหลือแต่เธอใช่ไหม
2: ใช่แล้วค่ะ
3: คุณผู้ชมครับคำว่า receptionก็จะแปลว่าแผนกต้อนรับเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยจะต้องเป็น receptionist นั่นเองนะครับและเมื่อกี้กุ๊กไก่บอกนะฮะ receptionist was fired ก็จะแปลว่าถูกไล่ออกจะใช้ sack ก็ได้หรือ fire ก็ได้กุ๊กจ๋า
2: ค่ะ
3: ระวังเธอจะเป็นคนต่อไปนะจ๊ะ
2: อะไรหรอคะ
3: fire ค่ะ
2: ว้ายไม่เอาค่ะ I am a receptionist my name is กุ๊กไก
4: ่ where is the banquet room
2: banquet okay banquet from the room sir
4: ผมไม่เอาพาห้องผมอยากจะหาห้องจัดเลี้ยง
2: อ้าวพูดภาษาไทยได้เหรอคะ
4: no I can't
3: กุ๊ก
2: ค่ะ
3: ดูสิฟังผิดพูดผิดจนฝรั่งในเขาอุทานภาษาไทยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับคำว่าพาห่มเนี่ยนะครับคือ blanket นั่นเองครับแต่เมื่อกี้แขกของโรงแรมก็บอกว่า where's the banquet room ก็คือห้องจัดเลี้ยงอยู่ที่ไหน

0: นั่นเองนะครับจะเรียกว่า ballroom หรือ banquet room ก็ได้ครับ
1: โอ้โหฝรั่งเป็นไรฝรั่งเป็นไรชัก
2: โอ้โหโทรศัพท์
0: โทรศัพท์โอ้รุ่นนี้แรงจริง
2: ๆแรงไป
3: Hi John you're at the wedding reception
0: huh
3: what sorry the reception's bad
2: ยังไงยังไงแค่พูดไปเรื่อง
0: นี้กุ๊ก
2: ยังไงอ
0: ย่าเพิ่งโวยวายให้เขาคุยกับเพื่อนเขาไปก่อนแล้วฟังฉัน
2: ทำไมคะ
0: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คุณฝรั่งเขาก็บอกว่า wedding reception แล้วก็บอกว่า the reception is bad ถึงเมื่อกี้เราจะรู้แล้วนะครับว่า reception คือแผนกต้อนรับแต่ reception ก็คือการต้อนรับหรือการรับก็ได้นะครับส่วน the reception is bad ที่เขาพูดเมื่อกี้มันก็คืออีกหนึ่งคำของคำว่า signal ก็คือสัญญาณไม่ดีนั่นเองครับโทรศัพท์สัญญาณไม่ดีคือ the reception is bad หรือว่า the signal is bad
3: my friend said the wedding reception is about to start where is it
4: Please go down the hallway and turn right.
3: Okay, thank you so much.
4: Yes, you're welcome.
3: Excuse me. Uh-huh. There was no wedding.
2: Wow.
0: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
3: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
2: อ๋อที่เขาไปสายเนี่ยเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดี
0: ผิดเมื่อกี้เขาพูดชัดมาก the receptionist is bad ก็แปลว่าพนักงานต้อนรับมันไม่ดีเลยทำให้เขาไปสาย
5: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วสนุกกันหรือเปล่าน้องๆเจอคำว่า there is there are กันบ้างไหมคะ
6: ถ้าไม่เจอก็ไม่แปลกนะคะครูพี่แนทเพราะว่าในรายการเนี่ย there is เปลี่ยนเป็น there was แล้วค่ะในประโยคที่ว่า there was no wedding ไม่มีงานแต่งงานแล้วค่ะ
5: อย่างนี้คำว่า there was ก็คือเป็นอดีตของ there is ใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
6: ใช่แล้วค่ะนอกจากคำว่า there was นะคะเราก็มี there were ด้วยค่ะที่มาจาก there are นั่นเอง
5: ครูพี่แนทนะคะจะขออธิบายการใช้ there was ค่ะคำว่า there was นะคะกับ there is เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยแต่ there was เป็นอดีตส่วน there is เป็นปัจจุบันค่ะถ้าเราต้องการจะบอกว่าเคยมีคนคนหนึ่งอยู่ในบ้านเราจะพูดว่า there was a person in the house เห็นไหมคะเราใช้ there was กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีอยู่ในอดีตในปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะ
6: คราวนี้เรามาดู there were กันบ้างค่ะ there were เป็นอดีตของ there are แปลว่าเคยมีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีคนหลายคนอยู่ในบ้านภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า There were many people in the house เห็นไหมคะคำว่า people เป็นพหูพจน์ของคำว่า person ค่ะเราเลยใช้คำว่า There were นั่นเองค่ะ
5: ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าเคยมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง An apple in the basketใช้อะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ใช่แล้วค่ะ apple 1ลูกต้องใช้คำว่า there was นะคะ there was an apple in the basket เคยมี apple 1ลูกอยู่ในตะกร้าค่ะ
6: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้เราจะใช้อะไรดีคะMany chairs in this room ตอบอะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ถูกต้องนะคะ there were many chairs in this room เคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้ค่ะคำว่า chairs เติม s เป็นพหูพจน์เราใช้ there were ค่ะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
7: Vocab King
5: น้องๆลองช่วยลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็อย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
8: Good morning Vocab King
9: Let's play spelling
10: We will start now. Actor.
11: A-C-T-O-R.
10: Dislike.
11: D-I-S-L-I-K-E.
10: Hide.
11: H-I-D-E.
10: Never.
11: N-E-V-E-R.
10: Popular.
11: P-O-P-U-L-A-R.
10: Assistant.
11: A-S-S-I-S-T-A-N-T.
10: Earring.
11: Again?
10: Earring.
11: Pass.
10: Fossil.
11: F-O-S-S-I-L.
10: Olympic.
11: Olympic.
10: Olympic.
11: Lymp.
4: Pass.
10: Pretty.
11: Pretty.
10: Brilliant.
11: Again, please.
10: Brilliant.
11: Plus.
10: Exhibition.
11: Again, please.
10: Exhibition.
11: Exhibition.
10: Exhibition.
11: Pass.
10: Kitchenette.
11: KITCHENNESS.
10: Kitchenette.
11: Pass.
10: Shrine.
11: Again, please.
10: Shrine.
11: Pass.
10: Syndrome.
11: SYNDROME.
10: Exhausted.
11: EXHAUSTED.
10: Intelligent.
11: INTELLIGENT.
10: Propaganda.
11: PROPERANDER.
10: Propaganda.
11: Pass.
10: Spectacular.
11: Pass.
10: Weightlessness.
11: WEIGHTLESSNESS.
10: Chat.
11: CHAT.
10: Fail.
11: FAIL.
10: Light.
11: LIGHT.
10: Order.
11: RIDER.
10: Review.
11: REVIEW.
10: Dagger.
11: JUNGLE.
10: Dagger.
11: DACKER.
10: Dagger.
11: Pass.
10: These were tough.
5: โอ้โหจากรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์กับฝึกสะกดคำที่บ้านเป็นประจำด้วยนะคะ
6: แล้วจากรายการ Vocab King นี้มีคำศัพท์น่ารู้อะไรกันบ้างคะครูพี่แนท
5: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆค่ะคำว่า Fossils ที่แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะแล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่าซากในภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลย
6: เริ่มต้นที่คำแรกนะคะคือคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะยกตัวอย่างเช่น dinosaur fossils have been found on every continent of earth ซาก fossil ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์นะคะถูกพบในทั่วทุกทวีปของโลกเลยนั่นเองค่ะคำว่า fossilsแปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะ
5: แล้วคำว่าซากปรักหักพังนะคะเราจะใช้คำว่า ruin จะอยู่ในประโยคที่บอกว่า there are many ancient ruins in Asia มีซากปรักหักพังมากมายอยู่ในทวีปเอเชียค่ะเห็นไหมคะคำว่า ruin แปลว่าซากปรักหักพังค่ะ
6: แล้วถ้าเราจะพูดถึงซากเรืออับปางในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wreck ยกตัวอย่างเช่น the divers found a wreck in the ocean นักดำน้ำพบซากเรืออับปางในมหาสมุทรค่ะคำว่า wreck แปลว่าซากเรืออับปางค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ
5: ไปชมกันเลย

0: วัสดีครับจำผมได้ไหม
1: โอ้ดีใจเลย
0: ดีใจสิเจอกันวันฝนตกคุณผู้ชมมาถึงเรื่องนานหรือยัง
1: ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับแล้วเดินทางมา
0: ก็ราบรื่นดีครับ
1: ราบรื่นดีครับมาญี่ปุ่นกี่ครั้งแล้วครับ
0: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับผม
1: อยากดูอะไรครับเป็นพิเศษ
0: ก็ญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งการ์ตูนครับเป็นเมืองแห่งมังงะ
1: ก็เมืองแห่งการ์ตูนนะ
0: การ์ตูนจริงๆแล้วการใช้การ์ตูนหรือการใช้กราฟิกต่างๆที่เราเห็นตามที่ต่างๆเนี่ยผมว่ามันอยู่ทุกที่แล้วก็คนญี่ปุ่นใช้ทุกที่ก็เห็นแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนไปดูแหล่งของการ์ตูนญี่ปุ่น
1: รู้แหล่งไหม
0: ไม่ทราบเลยครับคุณฟูจิ
1: ถ้าพูดถึงการ์ตูนต้องพูดถึงเมืองโตเกียวนี่แหละแต่เขตอำเภอนากาโนะ
0: นากาโนะ
1: จะมีการ์ตูนเยอะแยะเลยครับ
0: ครับผม
1: นี่ไงนากาโนะบอดเวย์ถึงแล้วเข้าไปนี่จะเป็นโซนการ์ตูนเยอะแยะเลยครับพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับผม
1: ไปดูกันครับ
0: โอเคครับ
1: อิกิบะโชะเป็นไงครับ

0: ะกี้นี่อยากได้หนังสือแบบไหนนะครับ
1: คือการ์ตูนทั่วไปอ่ะก็เราก็เห็นเยอะแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามาที่นี่ต้องเจอการ์ตูนเยอะขนาดนี้แต่ว่าอยากได้ประเภทหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาในการสอนหรือให้แรงบันดาลใจกับคนผมอยากได้หนังสือประเภทนี้
0: เป็นอาจารย์ใช่ไหมเอาเรื่องอาจารย์นี
1: ่มีด้วยเหรอครับที่เป็นการ์ตูนแบบนี้ครับ
0: เรื่องอาจารย
2: ์รอยยิ้ม
3: ตามหากันมาหลายเล่มจะไม่ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็คงจะไม่ใช่นะคะจัดไปค่ะครู
2: เชื่อเซว่าเกิดอะไรขึ้นจ้ะ
4: ยิ้มเลย
1: หนังสือที่น่าสนใจมากเลยคือหนังสือการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาชีพต่างๆนะครับแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนที่พูดถึงครูคนหนึ่งที่อยู่กับเด็กที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในเนื้อหาจากที่ฟังสรุปที่เจ้าหน้าที่ที่ร้านเล่าให้ฟังก็คือครูคนนี้ก็อยู่กับเด็กแล้วก็ดูแลเด็กกลุ่มนี้เด็กที่มีปัญหาเนี่ยให้เติบโตแล้วก็อยู่ในสังคมได้ครับดังนั้นเนี่ยการสื่อสารเรื่องหนักเรื่องเกี่ยวกับเด็กมีปัญหาเรื่องกับครูที่เข้ามาจัดการเข้ามาดูแลเด็กกลุ่มนี้มันก็จะถูกส่งผ่านได้ง่ายกว่าการที่เราจะเอาไปบอกเล่าโดยตรงว่าคุณจะจัดการกับเด็กมีปัญหาทำแบบนี้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่นี่คือการส่งผ่านการอ่านการ์ตูนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่น่า
3: แม้ว่าครูอาร์ตจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่การ์ตูนสามารถทลายกำแพงภาษานั้นได้นี่คือสิ่งที่ครูอาร์ตอยากมาเห็นค่ะ
1: ซึ่งสิ่งที่ผมตั้งใจไว้และอยากจะมาเห็นก็คือหนังสือเรียนหรือตำราเรียนที่มีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบครับได้มาหลายเล่มมากเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มนี้หนามากครับความหนาแต่ว่าเป็นขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กแต่ว่าหนามากเลยนะครับราคา500บาทเล่มนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบด้วยครับก็มีองค์ประกอบมีการใช้การ์ตูนใน2ลักษณะลักษณะแรกเป็นการใช้ตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักลายเส้นง่ายๆนะครับในการดำเนินเรื่องหรือเล่าหรือบอกคอนเซ็ปต์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักมากนะครับและประเด็นที่2ที่ชอบมากๆเลยคือการใช้ตัวการ์ตูนเพื่ออธิบายคอนเซ็ปต์เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จากเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย
5: การ์ตูนเนี่ยก็เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะครูพี่นุ่น
6: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทวันนี้นะคะครูพี่นุ่นก็เลยจะมาเติมคำศัพท์ให้น้องๆกันในเรื่องของการ์ตูนนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่า cartoon เป็นคำนามค่ะแปลว่าการ์ตูนนั่นเองค่ะเราทับศัพท์ไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันดูการ์ตูน I watch a cartoon เห็นไหมคะการ์ตูนทับศัพท์ได้เลยค่ะ
5: แต่ถ้าเราชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์นะคะเราจะใช้คำว่า cartoon strip เช่น I love to read cartoon strips ฉันชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์มากเลยค่ะ
6: ส่วนตัวการ์ตูนภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า cartoon character ยกตัวอย่างเช่น Peppa Pig เป็นหนึ่งในการ์ตูนตัวโปรดของฉันPeppa Pig is one of my favorite cartoon character. เห็นไหมคะ cartoon character แปลว่าตัวการ์ตูนค่ะ
5: แล้วสำหรับการ์ตูนเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้องๆก็คือนักเขียนการ์ตูนนั่นเองคำว่านักเขียนการ์ตูนในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cartoonist คำว่า cartoonist ที่แปลว่านักเขียนการ์ตูนนะคะเช่น he is a famous cartoonistเขาเป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงค่ะเห็นไหมคะคำว่า cartoonist แปลว่านักเขียนการ์ตูนค่ะ
6: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆ level up กันไหมคะ
5: ถ้า level up แล้วมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
6: ข้อที่1 นะคะ there is ใช้กับคำนามเอกพจน์ค่ะแล้วก็ใช้กับคำนามนับไม่ได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ there are ใช้กับคำนามพหูพจน์ค่ะ there is กับ there are แปลเหมือนกันเลยแปลว่ามีค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะข้อที่2นะคะ there was กับ there were ซึ่ง there was กับ there were นะคะเป็นอดีตของ there is there are ค่ะแปลว่าเคยมี there was ใช้กับเอกพจน์หรือสิ่งที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวแต่ถ้า there were ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่มีหลายๆสิ่งค่ะ
6: ข้อที่3นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับซากที่น้องๆได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะคำแรกค่ะ fossil ซากดึกดำบรรพ์คำที่2 ruin ซากปรักหักพังคำที่3 wreck ซากเรืออับปางค่ะ
5: แล้วข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนคำแรก cartoon ภาพการ์ตูนคำที่2 cartoon strip การ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์คำที่3 cartoon character ตัวการ์ตูนคำที่4 cartoonist นักเขียนการ์ตูนค่ะ
6: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไปถึงไหนแล้วคะ
5: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะก็อย่าลืมมันฝึกฝนทบทวนกันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะว่าถ้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
6: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Actions speak louder than words การกระทำสำคัญกว่าคำพูดค่ะ
5: และน้องๆก็อย่าลืมลงมือทำตั้งใจสะกดคำฝึกฝนภาษาอังกฤษกันอย่างเป็นประจำนะคะ
6: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ English Level Up พบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้
5: สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษกันให้น้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับคำว่า there is there are กันค่ะคำว่า there is there are นะคะเราจะใช้เพื่อบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งค่ะทีนี้ there is there are เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยนะคะแต่ใช้ต่างกันยังไงไปดูกันเลย
0: ถ้าสิ่งนั้นมีเพียงแค่สิ่งเดียวเราใช้ there is ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is a cat in the room มีแมว1ตัวอยู่ในห้องเห็นไหมคะ a cat แมวตัวเดียวใช้ there is นะคะ
1: แล้วถ้าสิ่งนั้นนะคะมีหลายสิ่งเราจะใช้ there are ค่ะเช่นมีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเราจะพูดว่า there are many cats in the room มีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเลยเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet
1: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี there is there are อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยเย้

0: love with trains since he was young เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้คลั่งไคล้รถไฟมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ and now works full time at the SRT's Foreign Affairs Office มาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับพี่แฮมวันวิทย์เนียมบานครับสวัสดีครับพี่แฮมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้นถามแรกก่อนเลยนะพี่แฮม why do you love trains ทำไมไปไงมาไงถึงแบบมันชอบรถไฟได้ครับพี่แฮม
1: โอ้เรื่องมันยาวมาก so long time when I was young my father and my mother took me to my grandmother house at Phichit ที่จังหวัดพิจิตร
0: ครับผมก็คือเรียกว่าไปหาญาติเนาะ
1: ใช่
0: พ่อแม่เนี่ยไปหา คุณย่าหรือเปล่าครับ
1: คุณยาย
0: อ๋อเป็นคุณยายครับผมที่พิจิตรนะฮะ
1: สำหรับพิเศษตรงที่ว่าบ้านคุณยายเนี่ยอยู่ใกล้ทางรถไฟแล้วเวลาไปเนี่ยเราก็ต้องไปด้วยรถไฟเท่านั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงชอบรถไฟอาจจะเป็นเพราะว่าtrain is like a train
0: คราวนี้เนี่ยมาพูดถึงรถไฟที
1: ่ครับ
0: ตรงนี้เนี่ย I assume that these trains are steam locomotives right
1: yes
0: เรียกว่าเป็นรถจักรไอ้น้ำ
1: ใช่รถจักรไอ้น้ำ steam locomotive คือหัวรถจักรที่ใช้ไอ้น้ำเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน
0: ครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งนอกจาก steam locomotives แล้วนี่ยังจะมีแบบอื่นอีกไหมฮะ
1: มีก็คือ there are many kinds of locomotive steam locomotive is first and diesel locomotive diesel เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอาเครื่องยนต์ดีเซลไปทำให้รถวิ่งนะมันจะเป็นรถที่เราเรียกว่ารถจักรดีเซลไฟฟ้าหรือ diesel electric locomotive
0: Are they still being used on a daily basis? เรียกว่าที่เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำเนี่ยที่ยังเหลืออยู่ไหนยังมีการใช้งานอยู่ไหมครับในปัจจุบัน
1: ครับยังใช้งานอยู่ครับแต่ว่าเป็นการใช้งานในรูปแบบของรถไฟท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกว่า excursion train
0: excursion train นะครับ
1: ก็สำหรับวันที่รถไฟจักรไอ้น้ำจะออกมาวิ่งนะครับก็จะมี4ครั้ง four times a year
0: What else can visitors see at the Thornbury Depot here?
1: At Thornbury Depot, the architecture is very beautiful. This depot rebuilt because the old one was destroyed by the bomb in Second World War.
0: คือเรียกว่าโรงรถไฟมีการรีโนเวทใหม
1: ่รีโนเวทใหม
0: ่มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพราะว่าของเก่าเนี่ยเรียกว่าโดนระเบิดทำลายไปในช่วงสมัยสงครามโลกนะครับก็มีการสร้างใหม่รอเพื่อนรอพี่เต้พี่ปาล์มเนี่ยมาอีกทีปีนึงยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยจะรอเนี่ยถ้าเจอเนี่ยขึ้นรถไฟเนี่ยได้ไหมฮะ
1: Yes you can but แต่เมื่อกี้เห็นเขาไปสถานีกันแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งฮะพี่เต้กับพี่ปาล์มนะฮะไปแล้วเหรอ
1: Yes they got on the morning train and left already เห็นเขาไปนานแล้วนะครับ
0: ครับไปกินไปมาเดี๋ยวขอตัวก่อนนะพี่โอ้ย
2: ฝากรายการ Itchy Feet เนี่ยน้องๆเห็นกันบ้างไหมคะว่า there is there are อยู่ตรงไหนของประโยคครูพี่เน็ตเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า there are many kinds of locomotives มีหัวจักรรถไฟอยู่หลายประเภทเลยใช่แล้วค่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ there is เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่มีเพียงสิ่งเดียวเช่น a cat a dog แมวหนึ่งตัวสุนัขหนึ่งตัวแล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะคำนามนับไม่ได้ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นนมน้ำที่เรานับไม่ได้นะคะก็จะใช้เป็น is ส่วน there are เราจะใช้กับสิ่งที่เป็นพหูพจน์หรือสิ่งที่มีหลายๆสิ่งอย่างเช่น cats เติม s ที่แปลว่าแมวหลายตัว dogs เติม s ที่แปลว่าสุนัขหลายตัวค่ะการใช้ there is เราจะใช้ there is กับคำนามเอกพจน์หรือคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวอย่าง there is ที่ใช้กับคำนามเอกพจน์นะคะเช่น there is a pen on the table มีปากกาอยู่ด้ามนึงบนโต๊ะค่ะ a pen เป็นคำนามนับได้เอกพจน์นะคะใช้ there is นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้เราก็ใช้ there is บวกคำนามนับไม่ได้ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น there is milk in the bottle มีนมอยู่ในขวดค่ะคำว่า milk เป็นนมนับไม่ได้นะคะเราใช้ there is นั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นะคะคือมีหลายสิ่งเราจะใช้กับ there are นั่นเองค่ะคำว่า there are นะคะตัวอย่างเช่นThere are many pens on the table. มีปากกาหลายด้ามอยู่บนโต๊ะเลยเห็นไหมคะ Many pens. ปากกาหลายด้ามเลยต้องใช้กับ there are ค่ะเอาละค่ะถ้าเราเข้าใจการใช้ there is there are กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่ามีหนังสือเล่มนึงอยู่ในกระเป๋าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะดูกันให้ดีๆนะคะ A book in my bag

0: จะใช้อะไรดีนะระหว่าง there is กับ there are
1: เอใช้อะไรดีนะ
0: there are หรือเปล่าหรือจะเป็น there is ถูกต้องนะคะตอบเป็น there is ค่ะ there is a book in my bag มีหนังสือหนึ่งในกระเป๋าของฉันเราจะใช้ there is นะคะก็ต่อเมื่อหนังสือเป็นหนึ่งเล่มหนึ่งสิ่งค่ะเป็นเอกพจน์ใช้ there is ค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีเด็กๆหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะดูกันให้ดีนะคะ Many children in the swimming pool ตอบอะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะตอบ there are นั่นเองค่ะ There are many children in the swimming pool มีเด็กหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำค่ะสังเกตคำว่า children ที่แปลว่าเด็กๆนะคะหลายคนเราใช้ there are ค่ะ
2: ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีขนมปังอยู่ในเตาอบเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี
3: Some bread in the oven
2: ใช้อะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า there is นะคะเพราะคำว่า bread ที่แปลว่าขนมปังเนี่ยเป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะถ้านับไม่ได้เราต้องใช้ is ที่ใช้กับเอกพจน์ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย
4: อุ๊ยขาโต๊ะนี่เกะกะจังเลยใครเอาโต๊ะมาตรงนี้เนี่ยเอาในเวจัง
5: ขาเขาเอง
4: อ้าว
5: และเกะกะเขาเรียกว่า in the way ไม่ใช่ on the way เพราะนุ่นอ่ะ on the way มาแล
4: ้
5: ว
4: ใครมาคะ
5: แขกต่างชาติไง
6: Hi, what are you up to?
4: Up to with Forrester.
6: Oh no, I mean, what are you doing?
4: Oh, ทำอะไรอยู่ I'm welcome.
6: You're welcoming me? Well, thank you.
4: No welcome, but I'm welcome.
6: I'm not welcome?
4: ค่ะค่ะค่ะ
5: พูดอะไรเนี่ย
4: Welcome ไง
5: Welcome มันก็คือแวะไปตอนกลางคืน
4: ไม
5: ่แวะไปหาใครแวะเช้าได้ไหม
4: ไม่ใช่กำลังทำความสะอาดกำลังดูดฝุ่นอยู่อะค่ะ
5: ปฏิโทคุณผู้ชมครับคำว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่า verb to ดูดฝุ่นเนี่ยนะครับ vacuum ไม่ได้ออกเสียงว่า vacuum เหมือนที่พี่น้องชาวไทยบางท่านอาจจะออกเสียงเพราะเข้าใจผิดนะครับเขาจะต้องออกเสียงว่า vacuum นั่นเองครับคล้ายๆแมงมุมขยุ่มหลังคา vacuum หรืออย่างน้อยก็ vacuum สระอูน่าจะดีกว่าแวะค่ำถ้าแวะค่ำนั้นน่าจะแวะตอนกลางคืนนั่นเองจ้ะ
4: I vacuuming the floor and I welcome you
6: Oh okay Are you the housekeeper
4: No this is not a house this is a hotel
5: ฟังแล้วมืออ่อนเลยถึงแม้ว่า house มันแปลว่าบ้านแต่ housekeeper เนี่ยมันคือแม่บ้านทำความสะอาดคำว่า housekeeperถึงแม้จะมีคำว่า house ที่แปลว่าบ้านเนี่ยนะครับแต่ housekeeper ก็คือแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งจะทำความสะอาดในโรงแรมก็ได้หรือจะเรียกว่า a maid ก็ได้นั่นเองครับในบางบ้านเนี่ยนะครับเริ่มงานจากการเป็น housekeeper แล้วไปจบที่ housewife เป็นแม่บ้านเมียเจ้าของบ้านก็มีบ่อยนะครับนะครับ
4: I'm not a housekeeper I'm a housewife just kidding
6: Are you a receptionist
4: receptionistReceptionist she was fryer ค่ะตอนนี้เหลือแต่ reception กุ๊กไก่ค่ะ
5: กุ๊ก
4: คะ
5: พูดถึงอะไรเนี่ย
4: นิดโดนไล่ออกไปแล้วไงคะก็ตอนนี้เหลือแต่หนูค่ะ
5: อ๋อตอนนี้พนักงานต้อนรับเหลือแต่เธอใช่ไหม
4: ใช่แล้วค่ะ
5: คุณผู้ชมครับคำว่า reception ก็จะแปลว่าแผนกต้อนรับเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยจะต้องเป็น receptionist นั่นเองนะครับและเมื่อกี้กุ๊กไก่บอกนะฮะ receptionist was fired fired ก็จะแปลว่าถูกไล่ออกจะใช้ sack ก็ได้หรือ fire ก็ได้กุ๊กจ๋า
4: ค่ะ
5: ระวังเธอจะเป็นคนต่อไปนะจ๊ะ
4: อะไรหรอคะ
5: fire ค่ะ
4: ว้าวค่ะ I am a receptionist my name is กุ๊กไก
6: ่ Where is the banquet room
4: banquet okay Banquet from the room sir
7: ผมไม่เอาพาห้องผมอยากจะหาห้องจัดเลี้ยง
4: อ้าวพูดภาษาไทยได้เหรอคะ
6: No I can't
5: กุ๊ก
4: ค่ะ
5: ดูสิฟังผิดพูดผิดจนฝรั่งในเขาอุทานภาษาไทยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับคำว่าพาห่มเนี่ยนะครับคือ blanket นั่นเองครับแต่เมื่อกี้แขกของโรงแรมก็บอกว่า Where's the banquet room ก็คือห้องจัดเลี้ยงอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับจะเรียกว่า ballroom หรือ banquet

0: เปิดรูมก็ได้ครับ
1: โอ้โหฝรั่งเป็นไรฝรั่งเป็นไรชักชักชัก
2: โอ้โหโทรศัพท์
0: โทรศัพท์โอ้รุ่นนี้แรงจริง
2: ๆแรงไป
3: Hi John You're at the wedding reception
0: Huh
3: Huh What
0: Huh
3: Sorry the reception's bad
2: อ้าวยังไงยังไงแค่พูดไปแล้วไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบอะไรยังไง
0: อย่าเพิ่งโวยวายให้เขาคุยกับเพื่อนเขาไปก่อนแล้วฟังฉัน
2: ทำไมคะ
0: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คุณฝรั่งเขาก็บอกว่า wedding reception แล้วก็บอกว่า the reception is bad ถึงเมื่อกี้เราจะรู้แล้วนะครับว่า reception คือแผนกต้อนรับแต่ reception ก็คือการต้อนรับหรือการรับก็ได้นะครับส่วน the reception is bad ที่เขาพูดเมื่อกี้มันก็คืออีกหนึ่งคำของคำว่า signal ก็คือสัญญาณไม่ดีนั่นเองครับโทรศัพท์สัญญาณไม่ดีคือ the reception is bad หรือว่า the signal is bad
3: my friend said the wedding reception is about to start where is it
4: Please go down the hallway and turn right.
3: Okay, thank you so much.
4: Yes, you're welcome.
3: Excuse me. Uh-huh. I just checked. There was no wedding.
2: Wow.
0: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
3: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
2: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
0: Oh. Oh.เมื่อกี้เขาพูดชัดมาก The receptionist is bad ก็แปลว่าพนักงานต้อนรับมันไม่ดีเลยทำให้เขาไปสาย
5: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วสนุกกันหรือเปล่าน้องๆเจอคำว่า there is there are กันบ้างไหมคะ
6: ถ้าไม่เจอก็ไม่แปลกนะคะครูพี่แนทเพราะว่าในรายการเนี่ย there is เปลี่ยนเป็น there was แล้วค่ะในประโยคที่ว่า there was no wedding ไม่มีงานแต่งงานแล้วค่ะ
5: อย่างนี้คำว่า there was ก็คือเป็นอดีตของ there is ใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
6: ใช่แล้วค่ะนอกจากคำว่า there was นะคะเราก็มี there were ด้วยค่ะที่มาจาก there are นั่นเอง
5: ครูพี่แนทนะคะจะขออธิบายการใช้ there was ค่ะคำว่า there was นะคะกับ there is เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยแต่ there was เป็นอดีตส่วน there is เป็นปัจจุบันค่ะถ้าเราต้องการจะบอกว่าเคยมีคนคนนึงอยู่ในบ้านเราจะพูดว่า there was a person in the house เห็นไหมคะเราใช้ there was กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีอยู่ในอดีตในปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะ
6: คราวนี้เรามาดู there were กันบ้างค่ะ there were เป็นอดีตของ there are แปลว่าเคยมีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีคนหลายคนอยู่ในบ้านภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่าThere were many people in the house เห็นไหมคะคำว่า people เป็นพหูพจน์ของคำว่า person ค่ะเราเลยใช้คำว่า there were นั่นเองค่ะ
5: ถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเคยมีแอปเปิลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง An apple in the basket ใช้อะไรดีคะระหว่าง there was กับ there wereใช่แล้วค่ะแอปเปิลหนึ่งลูกต้องใช้คำว่า there was นะคะ there was an apple in the basket เคยมีแอปเปิลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าค่ะ
6: ของนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้เราจะใช้อะไรดีคะ many chairs in this room ตอบอะไรดีคะระหว่าง there wasกับ there were ถูกต้องนะคะ there were many chairs in this room เคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้ค่ะคำว่า chairs เติม s เป็นพหูพจน์เราใช้ there were ค่ะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
7: Vocab King
5: น้องๆลองช่วยลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็อย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
6: ไปดูกันเลย
8: Good morning Vocab King
9: Let's play spelling
10: We will start now. Actor.
11: A-C-T-O-R.
10: Dislike.
11: D-I-S-L-I-K-E.
10: Hide.
11: H-I-D-E.
10: Never.
11: N-E-V-E-R.
10: Popular.
11: P-O-P-U-L-A-R.
10: Assistant.
11: A-S-S-I-S-T-A-N-T.
10: Earring.
11: Again?
10: Earring.
11: Pass.
10: Fossil.
11: F-O-S-S-I-L.
10: Olympic.
11: O-L-Y-P-I-C
10: Olympic

0: Pretty.
1: P-R-E-T-T-Y.
0: Brilliant.
1: Again, please.
0: Brilliant.
1: Plus.
0: Exhibition.
1: Again, please.
0: Exhibition.
1: E-X-B-I-V-I-S-I-O-N.
0: Exhibition.
1: Plus.
0: Kitchenette.
1: K-I-T-C-H-E-N-N-E-S-S.
0: Kitchenette.
1: Pass.
0: Shrine.
1: Again, please.
0: Shrine.
1: Pass.
0: Syndrome.
1: S-Y-N-D-R-O-M-E.
0: Exhausted.
1: E-X-H-A-U-S-T-E-D.
0: Intelligent.
1: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T.
0: Propaganda.
1: P-R-O-P-E-R-D-A-N-D-E-R.
0: Propaganda.
1: Pass.
0: Spectacular.
1: Pass.
0: Weightlessness.
1: W-E-I-G-H-T-L-E-S-S-N-E-S-S.
0: Chat.
1: C-H-A-T.
0: Fail.
1: F-A-I-L.
0: Light.
1: L-I-G-H-T.
0: Order.
1: R-I-D-E-R.
0: Review.
1: R-E-V-I-E-W.
0: Dagger.
1: J-U-N-G-L-E.
0: Dagger.
1: D-A-C-K-E-R.
0: Dagger.
1: Pass.
0: Oh, time's up. Oh, these were tough.
2: จากรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์กับฝึกสะกดคำที่บ้านเป็นประจำด้วยนะคะ
3: แล้วจากรายการ Vocab King นี้มีคำศัพท์น่ารู้อะไรกันบ้างคะครูพี่แนท
2: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆค่ะคำว่า fossils ที่แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะแล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่าซากในภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลย
3: เริ่มต้นที่คำแรกนะคะคือคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะยกตัวอย่างเช่น dinosaur fossils have been found on every continent of earth ซาก fossil ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์นะคะถูกพบในทั่วทุกทวีปของโลกเลยนั่นเองค่ะคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะ
2: แล้วคำว่าซากปรักหักพังนะคะเราจะใช้คำว่า ruin จะอยู่ในประโยคที่บอกว่า there are many ancient ruins in Asia มีซากปรักหักพังมากมายอยู่ในทวีปเอเชียค่ะเห็นไหมคะคำว่า ruin แปลว่าซากปรักหักพังค่ะ
3: แล้วถ้าเราจะพูดถึงซากเรืออับปางในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wreckยกตัวอย่างเช่น the divers found a wreck in the ocean นักดำน้ำพบซากเรืออับปางในมหาสมุทรค่ะคำว่า wreck แปลว่าซากเรืออับปางค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ
2: ไปชมกันเลย

0: วัสดีครับจำผมได้ไหม
1: โอ้ดีใจเลย
0: ดีใจสิเจอกันวันฝนตกคุณผู้ชมมาถึงเรื่องนานหรือยัง
1: ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับแล้วเดินทางมา
0: ก็ราบรื่นดีครับ
1: ราบรื่นดีครับมาญี่ปุ่นกี่ครั้งแล้วครับ
0: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับผม
1: อยากดูอะไรครับเป็นพิเศษ
0: ก็ญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งการ์ตูนครับเป็นเมืองแห่งมังงะ
1: ก็เมืองแห่งการ์ตูนนะ
0: การ์ตูนจริงๆแล้วการใช้การ์ตูนหรือการใช้กราฟิกต่างๆที่เราเห็นตามที่ต่างๆเนี่ยผมว่ามันอยู่ทุกที่แล้วก็คนญี่ปุ่นใช้ทุกที่ก็เห็นแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนไปดูแหล่งของการ์ตูนญี่ปุ่น
1: รู้แหล่งไหม
0: ไม่ทราบเลยครับคุณฟูจิ
1: ถ้าพูดถึงการ์ตูนต้องพูดถึงเมืองโตเกียวนี่แหละแต่เขตอำเภอนากาโนะ
0: นากาโนะ
1: จะมีการ์ตูนเยอะแยะเลยครับ
0: ครับผม
1: นี่ไงนากาโนะบอดเวย์ถึงแล้วเข้าไปนี่จะเป็นโซนการ์ตูนเยอะแยะเลยครับพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับผม
1: ไปดูกันครับ
0: โอเคครับ
1: อิกิบะโชเป็นไงครับ

0: ื่อกี้นี่อยากได้หนังสือแบบไหนนะครับ
1: คือการ์ตูนทั่วไปอ่ะก็เราก็เห็นเยอะแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามาที่นี่ต้องเจอการ์ตูนเยอะขนาดนี้แต่ว่าอยากได้ประเภทหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาในการสอนหรือให้แรงบันดาลใจกับคนผมอยากได้หนังสือประเภทนี้
0: เป็นอาจารย์ใช่ไหมเอาเรื่องอาจารย์นี
1: ่มีด้วยเหรอครับที่เป็นการ์ตูนแบบนี้ครับ
0: เรื่องอาจารย
2: ์รอยยิ้ม
3: ตามหากันมาหลายเล่มจะไม่ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็คงจะไม่ใช่นะคะจัดไปค่ะครู
4: ชัวร์เซว่าแกจะเป็นเซอัน
2: ยิ้มเลย
1: หนังสือที่น่าสนใจมากเลยคือหนังสือการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาชีพต่างๆนะครับแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนที่พูดถึงครูคนหนึ่งที่อยู่กับเด็กที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในเนื้อหาจากที่ฟังสรุปที่เจ้าหน้าที่ที่ร้านเล่าให้ฟังก็คือครูคนนี้ก็อยู่กับเด็กแล้วก็ดูแลเด็กกลุ่มนี้เด็กที่มีปัญหาเนี่ยให้เติบโตแล้วก็อยู่ในสังคมได้ครับดังนั้นเนี่ยการสื่อสารเรื่องหนักเรื่องเกี่ยวกับเด็กมีปัญหาเรื่องกับครูที่เข้ามาจัดการเข้ามาดูแลเด็กกลุ่มนี้มันก็จะถูกส่งผ่านได้ง่ายกว่าการที่เราจะเอาไปบอกเล่าโดยตรงว่าคุณจะจัดการกับเด็กมีปัญหาทำแบบนี้4-5แต่นี่คือการส่งผ่านการอ่านการ์ตูนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่น่า
3: แม้ว่าครูอาร์ตจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่การ์ตูนสามารถทลายกำแพงภาษานั้นได้นี่คือสิ่งที่ครูอาร์ตอยากมาเห็นค่ะ
1: ซึ่งสิ่งที่ผมตั้งใจไว้และอยากจะมาเห็นก็คือหนังสือเรียนหรือตำราเรียนที่มีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบครับได้มาหลายเล่มมากเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มนี้หนามากครับความหนาแต่ว่าเป็นขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กแต่ว่าหนามากเลยนะครับราคา500 บาทเล่มนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบด้วยครับก็มีองค์ประกอบมีการใช้การ์ตูนใน2 ลักษณะลักษณะแรกเป็นการใช้ตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักลายเส้นง่ายๆนะครับในการดำเนินเรื่องหรือเล่าหรือบอกคอนเซปต์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักมากนะครับและประเด็นที่2ที่ชอบมากๆเลยคือการใช้ตัวการ์ตูนเพื่ออธิบายคอนเซปต์เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จากเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย
5: การ์ตูนเนี่ยก็เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะครูพี่นุ่น
6: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทวันนี้นะคะครูพี่นุ่นก็เลยจะมาเติมคำศัพท์ให้น้องๆกันในเรื่องของการ์ตูนนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่า cartoon เป็นคำนามค่ะแปลว่าการ์ตูนนั่นเองค่ะเราทับศัพท์ไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันดูการ์ตูน I watch a cartoon เห็นไหมคะการ์ตูนทับศัพท์ได้เลยค่ะ
5: แต่ถ้าเราชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์นะคะเราจะใช้คำว่า cartoon strip เช่น I love to read cartoon strips ฉันชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์มากเลยค่ะ
6: ส่วนตัวการ์ตูนภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า cartoon character ยกตัวอย่างเช่น Peppa Pig เป็นหนึ่งในการ์ตูนตัวโปรดของฉันPeppa Pig is one of my favorite cartoon character. เห็นไหมคะ cartoon character แปลว่าตัวการ์ตูนค่ะ
5: แล้วสำหรับการ์ตูนเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้องๆก็คือนักเขียนการ์ตูนนั่นเองคำว่านักเขียนการ์ตูนในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cartoonist คำว่า cartoonist ที่แปลว่านักเขียนการ์ตูนนะคะเช่น he is a famous cartoonistเขาเป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงค่ะเห็นไหมคะคำว่า cartoonist แปลว่านักเขียนการ์ตูนค่ะ
6: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไหมคะ
5: ถ้าเลเวลอัพแล้วมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
6: ข้อที่1 นะคะ there is ใช้กับคำนามเอกพจน์ค่ะแล้วก็ใช้กับคำนามนับไม่ได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ there are ใช้กับคำนามพหูพจน์ค่ะ there is กับ there are แปลเหมือนกันเลยแปลว่ามีค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะข้อที่2นะคะ there was กับ there were ซึ่ง there was กับ there were นะคะเป็นอดีตของ there is there are ค่ะแปลว่าเคยมี there was ใช้กับเอกพจน์หรือสิ่งที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวแต่ถ้า there were ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่มีหลายๆสิ่งค่ะ
6: ข้อที่3นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับซากที่น้องๆได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะคำแรกค่ะ fossil ซากดึกดำบรรพ์คำที่2 ruin ซากปรักหักพังคำที่3 wreck ซากเรืออับปางค่ะ
5: แล้วข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนคำแรก cartoon ภาพการ์ตูนคำที่2 cartoon strip การ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์คำที่3 cartoon character ตัวการ์ตูนคำที่4 cartoonist นักเขียนการ์ตูนค่ะ
6: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไปถึงไหนแล้วคะ
5: ถ้าเลเวลอัพแล้วก็อย่าลืมมันฝึกฝนทบทวนกันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะว่าถ้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
6: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Actions speak louder than words การกระทำสำคัญกว่าคำพูดค่ะ
5: และน้องๆก็อย่าลืมลงมือทำตั้งใจสะกดคำฝึกฝนภาษาอังกฤษกันอย่างเป็นประจำนะคะ
6: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ English Level Up พบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้
5: สวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: take me back if you're all right. Is there any meaning behind this?
1: Actually, the story is about me mm-hmm. and Kai. Kai is the guy that I'm working. He is the vocal for Lucky Tip. Mm. And because during our work, he also had like an Asian tour and he was very busy. Mm. I text him like about 5 or 6 sentences, but he will reply 2 days after that.
0: Oh.
1: Yeah, so it's this sentence just get into my mind, why don't you text me back?
0: Mm-hmm. Yeah. ถ้าเป็นคนไทยใช่ไหมเราก็ใช้แบบmessage มานะไลน์มานะเดี๋ยวไลน์มาถึงบ้านแล้วไลน์หาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยหร
1: ือ
0: ว่า
1: ไลน์มันเป็นคำที่คนไทยใช้เฉย
0: ๆใช่
1: ไลน์มันคือชื่อของแอปพลิเคชัน
0: ถูกต้อง
1: แต่มันไม่ใช่คำศัพท์ verb หรืออะไรที่เขาใช้กัน
0: ใช่เลย
1: ถ้าไปพูดใส่ฝรั่งบางคนเขาไม่ได้ยุคใช้ไลน์ด้วยนะเพราะว่าทั่วโลกส่วนใหญ่จะใช้ WhatsApp มีแค่เหมือนจะเป็นเมืองไทยกับญี่ปุ่นที่จะใช้ LINE
0: อยู่ LINE มีนะ LINE มีนะจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะ Text me
1: ใครดูซีรีส์อเมริกาเยอะๆอย่างเงี้ยคำนี้จะเป็นประโยคที่อาจจะเป็นคำสแลงนิดนึงนะคะว่า text แต่จะเป็นคำที่เขาใช้กันบ่อยมาก
0: ตลอด
1: แล้วก็จะคุณก็จะอินเทรนในหมู่วัยรุ่นด้วยถ้าคุณใช้คำนี
0: ้ Are there any new words or phrases or sentences that you learned from working on this music
1: Tapioca.
0: What is that?
1: Tapioca, I think it's the cha khai muk.
0: Oh, really?
1: It's the bubble tea. Yeah.
0: Ah.
1: Tapioca, I think it's English.
0: Really?
1: The black one.
0: Oh,
1: the bubble
0: like,
1: one.
0: Yeah.
1: The tapioca, I think, is the hua chai tao.
0: Tapioca.
1: But they keep saying, oh, I want to eat tapioca all the time.
0: Oh, really?
1: But I go there. Yeah.
0: That's very, very interesting. So it's not anything related to music at all. It's
1: yeah,
0: something
1: it's something new.
0: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it
1: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้หวานโอ้ Is she a member of Blackpink? What?

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band 186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1

0: ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
1: โอ้ใจใจเย็นๆค่ะ Professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ They didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะThank you.
0: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
1: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: บายบาย
1: Goodbye. See you again.
2: See you later.
1: See you later. That's right.
0: Yeah, that was a great job. You can also say.See ya. If you want to be more polite, you can say, take care of yourself. Have a nice day. Oh, and if it's bedtime, you can say, good night. Sleep well. Sweet dreams.
1: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหม

0: จะไปแข่งเกมสเปลลิ่งกันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling Audition
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข2
4: เอมี่ค่ะ
0: เอมี่อยู่ปออะไรแล้วคะ
4: ขึ้นป .4
0: ขึ้นป .4 กี่ขวบลูก
4: 8
0: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is remember
4: R-E-M-E-M-B-E-R
1: Your answer is... Correct! Congratulations!
0: เก่งมากเอมี่คนแรกของวันเลย Remember แปลว่าอะไรคะ
4: ความจำ
0: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์สอบได้เลยค่ะเย้ yeah. เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
5: น้องน
0: ุ่
5: น
0: น้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
5: ขอให้ตรงเลข6ค
0: ่
5: ะ
0: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ Professor
1: Your word is telephone
4: T E L E P H O N E
1: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
0: Oh! Telephone แปลว่า
5: โทรศ
0: ั
5: พท์
0: โทรศัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ Bike Stop ของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ Bike Stop หรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อกายครับ
0: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
6: 7กับ8แล้วครับ
0: 7กับ8อันไหนดีล่ะ
6: 7กับ8แล้ว
0: อันไหน7จะ8อ๋อพร้อมมั้ยคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
1: Your word is medium
4: M E D E R
1: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell medium is M-E-D-I-U-M.
0: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขเชียร์เพื่อนด้วยหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
7: ขนมเทียนค่ะ
0: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
7: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: your word is prime
4: p r i m e
1: incorrect I'm sorry the correct way to spell prime is p r i m e
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
8: ชื่อนามิดค่ะ
0: น้องนามิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
8: 100% ค่ะ
0: 100% มันต้องอย่างนี้ 100% นะน้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
8: ครับ
0: Let's play spelling
1: Your word is history
8: H-I-S-T-O-R-Y
1: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: มีวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
8: ต้องดูหลายๆครั้ง
0: ต้องพยายามดูหลายๆครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องนามิไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะ

0: ของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องสกีค่ะ
0: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
1: 7ค่ะ
0: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is charm
1: charm
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell charm is C H A R M.
0: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อชมพูค่ะ
0: ชื่อชมพูชื่อหวานหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
3: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
2: Your word is bilingual
3: B I L I N G U A L
2: All right your answer is correct congratulations
0: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ไมค์สับได้เลยจะเป็นคนมาสะกดคำต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข3
4: แพรวค่ะ
0: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
4: 9ขวบค่ะ
2: Are you ready
4: Yes
2: Your word is monster
4: M O N S T E R
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: Monster แปลว่าอะไรคะ
5: สัตว์ประหลาด
0: สัตว์ประหลาดถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและ CD รอมรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
6: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
7: มูลนิธิสายทานแห่งความหวัง
0: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
8: เพราะว่าเราจะทำโอกาสให้เด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
0: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดี

0: ใครดีคะน้องเอมี่
1: หมายเลข1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไรออฟฟิศสำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวไหม
1: ได้อ่ะ
0: ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now facts
1: f a x
2: sheet
1: s h e e t
2: clip
1: c l i p
2: coffee
1: c o f f e pass
2: printer
1: p r i n t e r
2: Cabinet.
1: C A B I N E T.
2: Folder.
1: F L O D E R.
2: Folder.
1: Pass.
2: Whiteboard.
1: W H I E T E B O A R D.
2: Window.
1: W I N D O W.
2: Stapler.
1: S T. Pass.
2: Coffee.
0: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า coffee ตกเป็น1ตัวอักษร
1: c o f f e e
0: ถูกต้อง what was the other word that she missed
2: folder
0: folder
1: f o l d e r
0: ใช่แล้วก็รู้นี่ right professor
2: that is right
0: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
1: 7
0: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมากไฟฟ้าที่ไปซับเลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนเพื่อว่ายังไงดีคะโอ้มีหลายเสียงเลยรอบนี
3: ้หมายเลข5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Bed
1: B E D
2: Chair
1: C H A I R
2: Bench
1: B E N C H
2: Vase
1: Again please
2: Vase
1: Pass
2: Table
1: T A B L E
2: Carpet
1: C A B E C H.
2: Carpet.
1: Pass.
2: Curtain.
1: C A N T R Y.
2: Curtain.
1: Pass.
2: Couch.
1: C O U N.
2: Couch.
1: C O. Pass.
0: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือVase.
2: You spell vase, V A S E.
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ carpet. เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า carpet คืออะไร
4: เดี๋ยวลองสะกดสิลูก
1: C A R P E.
0: ถูกต้องค่ะ carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะน้องนมิตคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะ
1: 4
0: หมายเลขอะไรนะคะน้องนมิต
1: 4ค่ะ
0: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร Jewelry รู้ไหมลูกคืออะไร
1: เพชร
0: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนมิต
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Amber
1: Pass
2: Ruby
1: R-U-B-Y
2: Pearl
1: Pass
2: Gold
1: Pass
2: Opal
1: O-P-A-L
2: Silver
1: S-I-L-V-E-R
2: Topaz
1: TOPAS
2: Topaz
1: TOPAZ
2: Diamond
1: DIAMOND
2: Emerald
1: EMERALD

0: C-R-A-L-D.
1: Quartz.
0: Pass.
1: Amber.
0: E-M-B-E-R.
1: Amber.
0: A-M-B-E-R.
1: Pearl.
0: P-E-R-A.
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย Pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง P-E-A-R-L. What were the other words?
1: Quartz, which is a very hard word to spell. Quartz. That is spelled Q-U-A-R-T-Z.
2: คำว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงเราก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะวันนี้เราเก็บ7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ใบพัดเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆโอ้มีหลายเสียงเลย
0: 8ค่ะ
2: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร European countries แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวหมวดนี้ไหมคะ
0: ติวค่ะ
2: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling.
1: We will start now. Russia.
0: R-U-S-S-I-A.
1: France.
0: F-E-A-C-H.
1: France.
0: F-E-A-C-E.
1: France.
0: Pass.
1: Spain.
0: S-P-A-I-N.
1: Poland.
0: P-O-L-A-N-D.
1: Italy.
0: I-T-A-L-Y.
1: Greece.
0: Pass.
1: Ireland.
0: I-R-E-L-A-N-D.
1: Hungary.
0: S-U-N-G-A-R-Y.
1: Austria.
0: A-U-S-T-R-A-L-I-A.
2: หมดเวลานะคะแต่ว่าแค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะ
1: The correct way to spell Austria is A U S T R I A
2: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
1: So when you're listening to the word Ireland the R is important some people might hear islandOr even Iceland.
2: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ France เป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยเราก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ France ฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
1: So the correct spelling is F R A N C E.
2: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำไม่ได้กี่คำดูไหมลูก6คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น24คำค่ะไปนั่งที่ใบพัดเลยนะคะตาน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายเลขมากเลยน้องแพรวแต่น้องแพรวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
3: 9ค่ะ
2: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไรใช่พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Tree
0: T R E
1: Rock
0: L O D
1: Rock
0: R O C K
1: Cave
0: Pass
1: Leaves
0: L-E-A-V-E-S
1: Creek
0: Pass
1: Vine
0: Pass
1: River
0: River R-I-V-E-R
1: Mountain
0: Pass
1: Wildlife
0: Pass
1: Waterfall
0: W-A-T-E-R-F-A-L-L
2: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
1: cave
2: cave
1: that is spelled c a v e
2: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ vine
1: the correct way to spell vine is v i n e
2: วันนี้น้องแพรวเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น28คำค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆค่ะถ้าต้องการได้รับความรักคุณต้องให้ความรักคนอื่นก่อน
1: If you want someone's love you must love someone first
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around Good morning Bye bye
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ถ้าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai languageคำที่สองค่ะเฟรชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเขาก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshman เรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc แล้วนะจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremonies ซึ่งจริงก็คือคำว่า mc นั่นแหละ master of ceremoniesหรือถ้าเราเป็น pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American chair แต่ว่าไทยมี American chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะ จะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborate with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join join can I join you do you want to join usอะไรประมาณนี้ go inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน go inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริศอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะใช้คำว่า globalinternational world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: หลากหลายของรสชาติอาหารอีสานที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติและเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นรสเค็มจากเกลือรสฝาดจากผักพื้นบ้านรสขมจากดีและเพี้ยใส่ลาบก้อยรสหวานจากน้ำอ้อยรสเผ็ดจากพริกดีปลีและขิงข่านอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่ผสมอยู่ในเกือบทุกเมนูของอีสานให้รสนัวกลมกล่อมหากเมื่อใดที่นึกถึงอีสานเราจึงนึกถึงปลาร้า
1: คนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลย
2: ไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสาน
3: เป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะ
4: เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรัก

0: ลาร้าเป็นอาหารในวัฒนธรรมอีสานมาเนิ่นนานภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่เกิดจากความจำเป็นและขาดวัตถุดิบอย่างน้ำปลาเพื่อปรุงอาหารทำให้ชาวอีสานมีปลาร้าที่สามารถเก็บไว้กินได้ตลอดปีและยังกลายเป็นรสชาติเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ทำให้หลายคนติดอกติดใจ
1: ปลาร้านี่เป็นตัวหลักในการปรุงอาหารก็คือจะขาดไม่ได้เลยเป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะที่บ้านที่ทำตั้งแต่แม่ก็คือทำปลาร้าปลารวมเป็นปลาตัวเล็กเป็นปลาทุกอย่างรวมกันจะมีทั้งปลาช่อนปลากระดี่ปลาสร้อยอย่างเงี้ยค่ะเอามารวมกันแล้วก็มาหมักไปประมาณไม่ต่ำกว่า6เดือนอันนี้คือปลารวมเป็นปลาเอามาทำกับข้าว2ก็คือเป็นปลาหนงก็คือปลาหนงนี่คือเอาปลาตัวเล็กพวกปลาซิวมาหมักกับเกลืออันนี้เอาไว้ทำส้มตำแล้วก็ปลากระดี่คือเอาปลากระดี่ล้วนๆเอามาหมักกับเกลือแล้วคั่วเพื่อที่จะเอามาทำพวกน้ำพริกแจ่วพริกดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่แม่ทำก็คือก็จะมีแบบคนงานรับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วมาทำความสะอาดเองอัดปลาเองตั้งแต่ขั้นตอนแรก

0: ก็จะใช้ระยะเวลาก็คือไม่ต่ำกว่า6เดือนแต่พอมารุ่นพี่อ่ะคนบริโภคเยอะการทำถ้าช้าระยะเวลาขนาดนั้นอ่ะมันไม่พอก็เลยแบบว่าคุยกับคุณแม่ว่างั้นเราไปให้ความรู้กับทางชาวบ้านที่เขาหาปลาแล้วก็แบบวัตถุดิบตรงนั้นอ่ะได้นำเกลือให้เขาแล้วก็เข้าคั่วอะไรเงี้ยระยะรอบในการผลิตการจำหน่ายมันก็จะเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องแบบไปจมเป็นเวลา6เดือนอย่างก่อนที่จะหมักก็คือ1เราต้องตัดหัวออกแล้วก็ขูดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ปลาพวกขี้ปลาออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาเคาเกลือแล้วก็อัดสูตรไม่ได้ตายตัวก็คือดูจากวัตถุดิบหลักๆเลยว่าตอนนี้ปลาลักษณะนี้ต้องใช้เกลือใช้ข้าวคั่วอะไรเท่าไหร่แล้วก็หมักในโอ่งถ้าปลามันยังสดเพิ่งตายอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปืองเกลือต้องใช้เกลือเยอะหน่อยแต่ถ้าแบบเริ่มน็อกมาได้สักประมาณวัน2วันก็จะใช้ปริมาณก็คือลดลงเพราะว่าเนื้อมันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันแล้วค่ะกรรมวิธีก็คือหลักๆ ก็คือจะต้องสะอาดปลอดภัยเนี่ยค่ะแล้วก็อัดไว้คอยเช็คจากน้ำที่มันดันขึ้นมาจากปากโอ่งค่ะถ้ามันมีสีแล้วก็กลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำปลาเงี้ยก็โอเคแสดงว่าช้าได้แล้วแล้วก็เกลือจะสำคัญมากๆสำคัญในการทำปลาร้ามากๆคือเกลือถ้าเกลือเค็มไม่พอมันจะทำให้ปลาร้ามันเน่ามันกลายเป็นแบบปลาเน่าแล้วมันจะต้องเสียแล้วก็ทิ้งเลยปลาร้าสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับคนรุ่นใหม่ที่สามารถเอาไปต่อยอดทำธุรกิจทำให้เขามีรายได้แล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เป็นมรดกให้กับคนอีสานรุ่นปัจจุบันนี้ค่ะ
1: เราจะสังเกตได้ว่าเมนูอีสานทั้งแจ่วป่นอ่อมส้มตำหมกหรือซุปล้วนแล้วแต่ใส่ปลาร้าทั้งสิ้นครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ2เมนูสุดหนัวรสปลาร้าที่แน่นอนว่าต้องมีวัฒนธรรมผสมผสานในแบบฉบับของคุกคัลเจอร์เมนูแรกในวันนี้เป็นเมนูแกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเผาะไอเดียของ3พี่น้องจากร้านล้อมข้าวขอนแก่นว่ากันว่าเป็นเมนูที่หาทานยากและยังเป็นเมนูเฉพาะฤดูกาลอีกด้วยแหละครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เปียนะคะจากร้านอาหารล้อมข้าวขอนแก่นค่ะในมุมของพี่นะคะเสน่ห์ของอาหารอีสานที่เราเห็นได้ทุกวันนี้ก็คือคำว่าเรียบง่ายแต่ทรงด้วยคุณค่ามากมายที่เราได้จากอาหารอีสานเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบต่างๆเรียบง่ายเราสามารถหาได้ตามหัวไร่ปลายนาตามห้วยตามบึงสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารเป็นอาหารอีสานได้และที่สำคัญนะคะวิธีการประกอบอาหารที่เรียบง่ายของคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นการต้มการนึ่งการย่างซะส่วนใหญ่แต่ความเรียบง่ายตรงนี้สุดท้ายแล้วเรากลับได้อาหารอีสานที่มากด้วยคุณค่าและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถดึงดูดคนทั่วโลกให้สนใจอาหารอีสานได้ค่ะเมนูที่อยากแนะนำมากแล้วก็เป็นเมนูที่ร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อมากก็คือในส่วนของแกงหวายซึ่งแกงหวายของอีสานเนี่ยเราสามารถที่จะรวมหวายรวมกับผักหวานรวมกับเห็ดเพาะเห็ดปลาเห็ดต่างๆหวายมันจะเป็นยาเย็นยาขับพิษร้อนชนิดหนึ่งที่คนโบราณเขานิยมใช้กันแต่ด้วยความขมของมันค่ะทำให้การเอามาแปรรูปการมาทำอาหารเนี่ยเมื่อก่อนจะยังไม่หลากหลายแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำให้หวายขมน้อยลงหาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนการเก็บหวายต้องไปเก็บในป่าเข้าไปในป่าลึกๆถึงจะได้หวายมาทานนะคะแต่เนี้ยมีการส่งเสริมการปลูกหวายตามท้องไร่ท้องนาหัวไร่ปลายนามากขึ้นการเก็บหวายง่ายขึ้นชื่อเมนูวันนี้นะคะจะเป็นแกงรวม3สุดยอดอาหารของอีสานเลยนะคะก็คือแกงหวายผักหวานแล้วก็เห็ดเผาะเป็นสุดยอดวัตถุดิบของคนอีสานที่จะสรรหามาแล้วมารวมกันแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างโอ้ลงตัวมากๆอะค่ะประโยชน์หลักของผักหวานปากก็คือเขาจะมีกากใยสูงนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบบในร่างกายแล้วก็ที่สำคัญพวกนี้จะมีตัววิตามินที่อยู่ในผักหวานนี่สูงมากแล้วอีกตัวนึงที่จะเพิ่มมาก็คือเห็ดเผาะแต่เห็ดเผาะนี่ความพิเศษของเขาก็คือเป็นเห็ดตามฤดูกาลเขาจะมีเฉพาะช่วงประมาณเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะช่วงสั้นๆที่เราจะสามารถหาเห็ดเผาะทานได้แต่ที่ร้านเราเนี่ยเราจะซื้อมาเก็บแล้วก็แพ็คแล้วก็ฟรีซในตู้ฟรีซอย่างดีค่ะสามารถทำให้เรามีเห็ดเผาะขายได้ตลอดทั้งปี

ตอนการทำของแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากการตั้งน้ำใบยะนางก่อนตั้งน้ำใบยะนางเสร็จนะคะเติมเครื่องแกงก็จะมีพวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้เราลงไปก่อน

หลังจากที่ต้มปลาร้าใส่ใบยะนางพร้อมเครื่องแกงสักพักหนึ่งเราเริ่มใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเห็ดเผาะมาเลยค่ะลงไปเสร็จแล้วตามด้วยนางเอกตัวนึงค่ะก็คือหวายหลังจากนั้นนะคะถ้าเรามีผักพื้นบ้านตัวอื่นๆอย่างเช่นฟักทองบวบงูเราสามารถใส่ลงไปในแกงหวายตรงนี้ได้ค่ะแล้วหลังจากก็ปรุงรสนะคะ

้ายสุดนะคะลืมไม่ได้จริงๆต้องปิดท้ายด้วยผักอีตู่บ้านเราเนี่ยค่ะจำเป็นมากสำหรับแกงถ้วยนี้ค่ะต้องมีค่ะพอใส่ปุ๊บเข้าไปปิดฝาค่ะแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลย

0: ารอีสานนะคะถ้าจะทานให้อร่อยต้องทานคู่กับข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวที่ร้านลมข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวที่พิเศษมากๆคือข้าวเหนียวหางงอกค่ะข้าวหางงอกก็เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งของคนอีสานซึ่งข้าวตัวนี้ทานคู่กับแกงหวายผักหวานเห็ดเพาะนะคะอร่อยมากๆค่ะแนะนำเลยค่ะของหวานที่อยากนำเสนอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหางงอกที่เราพูดไปสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นหลามเข่งข้าวหางงอกแต่ว่าด้วยความจำเป็นบางฤดูกาลเราไม่มีกระบอกค่ะเราถึงมาทำข้าวหลามใส่ในเข่งมันเข่งกระทูค่ะเอาข้าวเหนียวมูลใส่เข้าไปแล้วก็จะโปะหน้าด้วยหน้าขนมก็จะเป็นน้ำกะทิผสมกับถั่วต่างๆนะคะถั่วดำเผือกหรือว่าถั่วลิสงค่ะราดหน้าเข้าไปค่ะตัวนี้ทานคู่กับอาหารอีสานสักครู่นี้ค่ะเข้ากันมากๆนะกลุ่มลูกค้าที่ทานได้ตอนนี้นะคะวัยรุ่นค่ะ20กว่าๆสามารถทานแกงหวายได้แล้วเรายังได้ยินลูกค้าพูดนะคะแบบโอ้ยังปลื้มใจมากเขาบอกว่าทานแกงหวายที่ร้านนี้แล้วเหมือนทานอาหารฝีมือแม่ซึ่งได้ฟังตรงนี้โอ้โหมันลึกซึ้งกินใจมากเลยนะคะทำให้เขาคิดถึงแม่พอทานปุ๊บเหมือนที่แม่เคยทำให้ทานที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะคนอีสานกับปลาแยกกันไม่ออกเลยตั้งแต่เด็กจนโตเราคุ้นเคยกับปลามากส่วนคราวนี้แต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละยะเจ้าแต่ละยี่ห้อเราสามารถที่จะปรุงปลาให้เป็นอาหารประจำถิ่นประจำพื้นของแต่ละที่ได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายท้ายที่สุดปลาก็คือความหนุ่มความนัวเพื่อให้เป็นเสน่ห์เพื่อให้ทุกคนดึงดูดมาเพราะฉะนั้นการที่หลากหลายของปลาในแต่ละรสชาติพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้ทานของที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่พัฒนาตามยุคสมัยพี่มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอาหารฟิวชั่นนะคะเหมือนเมื่อกี้พี่พูดไปในมุมของปลานะคะเป็นการหยิบเอาวัตถุดิบจากที่นู่นที่นี่เอามารวมกันเอามาปรุงรวมกันเพื่อให้รสชาติที่ดีขึ้นหลากหลายขึ้นเราจะต้องไปหยิบเอาของดีของที่นู่นมาของดีของที่นี่มาแล้วมาปรุงให้เป็นรสชาติของบ้านเราให้มันลงตัวให้มันกลมกล่อมพี่ว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรทำและจำเป็นมากสำหรับร้านอาหารค่ะ
1: แกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะเป็นแกงใส่ปลาร้าที่ผสมผสานวัฒนธรรมเหนือกับอีสานไว้ด้วยกันอย่างเห็นได้ชัดครับรสปลาร้าของอีสานที่ผสมผสานกับผักที่นิยมทานกันทางภาคเหนือเช่นผักหวานเห็ดเพาะผสมกับรสขมเล็กๆของหวายเป็นสัมผัสของผัก3ชนิดที่น่ารับประทานและดีต่อสุขภาพที่เดียวครับความแตกต่างของรสปลาร้าอีสานนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมและความชอบดังนั้นอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้รสปลาร้าจึงมีความโหน่งนัวไม่เหมือนกันเพราะกรรมวิธีหรือส่วนผสมที่แตกต่างกันตามถิ่นนอกจากชนิดปลาร่ำข้าวและข้าวคั่วที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำปลาร้าแล้วนั้นวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้และหากใส่ไม่พอดีก็ไม่อาจเป็นปลาร้าได้นั่นก็คือเกลือนั่นเองครับ
2: จริงๆเกลืออีสานเป็นเกลือที่พิเศษจริงๆซอสของเกลือที่อยู่ในใต้ดินของอีสานเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากจนถึงขนาดสามารถแบ่งได้เป็น2แอ่งอะตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็คือแอ่งโคราชนะครับกับแอ่งสกลซึ่งก็จะมีเทือกเขาภูพานเนี่ยแหละเป็นตัวแบ่งเกลือทะเลเนี่ยไม่สามารถหมักปลานะครับได้เหมือนเกลือบกนะครับไม่เหมือนเกลือสินเทา

0: ฉะนั้นจริงๆแล้วเกลือสินเทาที่ถูกต้มมันเนี่ยถ้าสำหรับทำปลาเนี่ยเขาจะใส่มะตูมแห้งเข้าไปกลายเป็นเกลือสีชมพูนะครับอย่างบ้านกุดเรือคำที่สกลนครเนี่ยเขาจะมีเกลือสีชมพูเนี่ยเพื่อจะเอาไปหมักปลาโดยเฉพาะทำให้ปลามีรสชาตินะครับที่เขาต้องการเนื้อไม่ยุ่ยไม่เละถือว่าเป็นปลาคุณภาพสูงคุณภาพดีเกลือเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ดีในการที่ดึงความชื้นออกจริงๆถ้ามีทุกวัฒนธรรมเลยการที่เอาเกลือไปใส่บนเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือดึงความชื้นออกเนี่ยเป็นการถนอมอาหารไปโดยปริยายการทำชีสคือเอานมมาจนทำเป็นเคิร์ดแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปช่วยดึงความชื้นออกนะครับแบคทีเรียที่มาต่างๆกันนะครับก็กลายเป็นชีสในหลายๆลักษณะมีตั้งแต่ชีสนิ่มยันชีสแห้งคนอีสานไม่ได้ทานนมในลักษณะเป็นชีสนะครับแต่มีการพรีเซิร์ฟตัวเนื้อสัตว์นะครับสังเกตได้ว่าเราจะมีเนื้อแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อแดดเดียวไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรอันนี้ก็คือการทําเอาความชื้นออกมามากทําให้เนื้อสัตว์เนี่ยสามารถที่อยู่ได้นานขึ้นเอาเกลือมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นการพรีเซิร์ฟอาหารที่ดีและง่ายที่สุดคนอีสานเนี่ยกินเกลือทะเลกับเกลืออีสานเนี่ยเราจะรับรู้รสชาติที่แตกต่างกันทันทีเกลืออีสานเนี่ยจะไม่เค็มแหลมแล้วก็จะไม่มีความขมปลายๆอย่างเกลือทะเลความละมุนของเกลืออันนี้ที่ทำให้ส่งต่อไปถึงรสชาติอาหารอีสานที่ทำไมอาหารอีสานถึงจะไม่เค็มโดดนักจะไม่เผ็ดโดดนักผมคิดว่ามันมาจากไอ้ตัวนี้แหละตัวการผลิตปลาเองนะครับรสชาติปลานะครับที่ออกมามีความละมุนนะครับหรือที่เขาใช้คำว่ามีความนัวไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสานที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในคำพูดหรือคำอธิบายของอาหารในภาคอื่นๆของประเทศไทยแต่คำว่านัวเนี่ยเป็นคำที่เชฟอีสานบางคนเนี่ยให้ถือว่าเป็นคำชมที่สูงที่สุดที่สามารถชมอาหารเขาได้นะครับแต่อีกอันนึงที่สำคัญมากสำหรับการทำปลาก็คือคำว่าโหน่งนะครับโหน่งเนี่ยก็คือการวัดรสกลิ่นโหน่งมันคือกลิ่นหอมแต่ไม่หอมโดดแต่เป็นการหอมละมุนละมุนเป็นหอมที่มาจากตัวปลาเองตัวความมันของปลาเองบวกกับข้าวคั่วบวกกับลำข้าวที่ใส่เข้าไปทั้งสองคำเนี่ยที่เป็นคอมพลีเมนต์ที่สำคัญที่สุดในอาหารอีสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดถึงความละมุนเสมอฉะนั้นจะไม่มีความโดดไปทางใดทางหนึ่ง
1: และเมนูที่สองของวันนี้เป็นเมนูปลาร้าสุดแซ่บสูตรของคุณเก่งร้านตำกระเทยกับปลาร้าที่ใช้กรรมวิธีสูตรเฉพาะและจะใช้ปลาร้าที่หมักได้ที่จนครบ2ปีเท่านั้นเพื่อความหอมได้รสนัวกับชื่อเมนูที่คุ้นหูอย่างแจ่วบองและอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมาที่นี่เท่านั้นคือแกงหัวปลีใส่น้ำปลาร้านั่นเองครับ
2: ชื่อเก่งจิรเดชเนตรวงศ์นะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านตำกระเทยนะครับเสน่ห์ของอีสานใช่ไหมครับอย่างแรกเลยน่าจะเป็นผู้คนโดยเนเจอร์ของคนไทยก็คือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็เป็นคนที่รักสนุกคนวัฒนธรรมแล้วก็ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอาหารซึ่งอาหารของอีสานเหมือนเป็นทูตนะครับที่เป็นประตูเปิดให้กับคนทั้งโลกนะได้รู้จักประเทศไทยปลามันเหมือนกับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอ่ะถ้าเราขาดปลามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรักอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าทางสับอาหารก็คือเหมือนกับขาดอูมามินะดังนั้นทุกอาหารนะครับเราก็จะมีปลาเข้าไปเติมมันคือรสนิยมเหมือนการกินอาหารแหละครับบางคนในอีสานชอบปลาที่มีกลิ่นที่แรงที่เขาเรียกว่าปลาโหน่งแต่บางคนก็ชอบปลาที่มีกลิ่นหอมนะครับหอมข้าวคั่วหอมเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องที่มาหมักปลาหอมเนื้อปลาก็จะแตกต่างกันวันนี้จะเป็นเมนูแจ่วบองนะครับแจ่วบองที่เสิร์ฟคู่กับหมูพวงเนื้อทอดซึ่งเป็นเนื้อพวงแล้วก็จะมีปลาส้มแล้วก็จะมีประเภทแกงนะก็คือแกงหัวปีใส่น้ำปลาปกติแกงหัวปีนะครับเราก็จะเอามาแกงแล้วก็ใส่ปลาเฉยแต่นี้เราจะทำให้มันเกิดความแปลกใหม่คือเราจะเอาหัวปีมาผสมกับกะทิแล้วก็ผสมกับน้ำปลาแล้วก็ใส่ปลาทูเข้าไปด้วยนะต้องบอกปลาบองมันสื่อถึงความเป็นพื้นถิ่นตั้งแต่สมัยเด็กบางบ้านเขาจะไม่ได้มีอาหารการกินที่มันแบบคุ้มดีหรือว่าหลากหลายในแต่ละมื้อสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแจ่วซึ่งเป็นแจ่วปลาบองนะครับก็คือจะเอาเนื้อปลามาสับแล้วก็มาปรุงรสด้วยพริกด้วยหอมด้วยเครื่องเทศต่างๆให้มันมีความลงตัวไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปนะ

แล้วก็ปลาบองตัวนี้ครับสามารถกินได้ตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นปลาบองกับข้าวเหนียวก็กินได้ปลาบองกับผักก็กินได้ปลาบองกับมะม่วงก็กินได้ปลาบองไปกินคู่กับเห็ดต้มหรือไปแค่คู่กับข้าวสวยก็อร่อยเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เก็บได้นานทำ1วันเก็บได้ประมาณ3วันทำ1วันเก็บได้7วันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละท่านอย่างเงี้ยครับมันเป็นเมนูที่มันง่ายแล้วก็นึกเลยนึกอยากกินก็คือกินได้เลยขั้นตอนในการทำต้องบอกว่าปลาบองที่ทางร้านเราเอามาทำนะครับต้องบอกเป็นสูตรที่ตกทอดกันมานะครับจากบรรพบุรุษของผมเองเนื้อปลาเราต้องคัดเนื้อปลาอย่างดีนะครับแล้วก็ให้มันเหลือก้างที่น้อยที่สุดแล้วก็เอามาบดหรือเอามาสับละเอียด

แกงหัวปีใส่ปลาทูภาคกลางก็คือจะมีเหมือนกันเครื่องเบสนะจะเป็นกะทิมาผสมกับกะปิแต่เราไม่ได้ใช้กะปิเราใช้ปลาเขาเรียกว่าเอามามิกรวมกับกะทิแทนกะปิ

รสชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งในฟิลของความเป็นพื้นบ้านของอีสานต้องบอกว่าถ้าได้ทานนะครับจะติดใจแล้วก็เป็นเมนูง่ายๆที่สามารถเอาไปทำที่บ้านได้

เมนูแกงหัวปีใส่ปลาทูใช่ไหมครับสามารถทานได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวสวยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สามารถทานได้คู่กับน้ำพริกปลาร้าได้อีกถ้าเป็นที่บ้านนะครับที่ร้อยเอ็ดพอเราทำน้ำแกงมาเราจะไม่ทำน้ำแกงที่มันเยอะมากเราจะทำน้ำแกงแบบคลุกคลิกเวลาคำแรกถ้าจะกินแล้วอร่อยนะครับก็คือต้องปั้นข้าวเหนียวมาแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำให้ข้าวเหนียวมันอมน้ำนิดนึงแล้วก็มากัดต้องบอกว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเกิดร่างกายเราคือเหมือนเราเพิ่งมีความรักใหม่นะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันเหมือนร่างกายเรามีเอนโดฟินที่หลั่งออกมาสารความสุขเต็มเปี่ยมนี่คือฟีลลิ่งของแกงหัวปลีนะครับใส่ปลาต้องบอกว่าอาหารมันคือตัวที่เพิ่มอรรถรสหรือความสุขให้กับเราการที่เราเซตแต่ละมื้อมันเหมือนกับการที่เรามารีบูทความสุขหลังจากที่เราเจอมลพิษทางอากาศทางเสียงผู้คนมาแล้วอาหารเป็นตัวที่บำบัดเราในความรู้สึกหรือความเข้าใจส่วนตัวนะครับในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปการเอาอาหารที่เป็นพื้นถิ่นนะครับบวกกับวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหรือภูมิภาคของโลกนะครับมาอะแดปต์รวมกันหรือมาปรับเปลี่ยนรวมกันมันก็จะทำให้หนึ่งเราสามารถมีจุดเขาเรียกว่ามีที่ยืนแล้วก็สามารถทำธุรกิจต่อไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือรากเหง้าความเป็นพื้นถิ่นซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำส้มตำที่เป็นส้มตำปูปลาแต่เราไม่ใช้ปลามาทำก็จะไม่ใช้ปลาดังนั้นอ่ะอย่างหนึ่งคือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแก่นของเรื่องของอาหารของวัฒนธรรมของวัตถุดิบก่อนที่จะเอามามิกซ์หรือเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มประสบ

0: การให้กับผู้บริโภคนะผู้บริโภคจะสามารถจับต้องได้ถึงอดีตและก็ปัจจุบันความสวยงามได
1: ้ปลาร้าที่ย่างจนหอมได้ที่คลุกเคล้าเครื่องแจ่วจนได้ความเผ็ดร้อนกำลังดีเป็นเมนูแจ่วบ้องที่สามารถอร่อยได้กับทุกอย่างจากข้าวหรือหมูพวงตามด้วยแกงหัวปลีใส่กะทิที่ผสมผสานวัฒนธรรมอีสานและภาคกลางเอาไว้ทำให้เห็นว่ากะทิกับปลาร้าถ้าตั้งใจก็ไปด้วยกันได้อย่างเมนูนี้นี่แหละครับแม้ปลาร้าจะเกิดจากครัวบ้านแต่ความอร่อยและกลิ่นเฉพาะตัวของปลาร้าที่มีกลิ่นโหน่งและรสนัวนี่แหละที่ทำให้อาหารอีสานอร่อยไกลไปหลากหลายประเทศและสำหรับเมนูอาหารอีสานเองหากขาดปลาร้าไปก็คงไม่ใช่เมนูอีสานแท้สมกับเป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ประกอบไปด้วยข้าวเหนียวลาบส้มตำหมอลำและปลาร้านั่นเองครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจัดจ้านครบรสที่เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของคนอีสานที่ว่ากันว่าหากไปที่บ้านไหนแล้วเจ้าบ้านเสิร์ฟเมนูนี้ให้ถือว่าเป็นมื้อพิเศษจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในคุกคัลเจอร์นะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพจิตกับโรคที่ได้ยินกันบ่อยมากๆนั่นก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่าที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นกลายเป็นคนสองบุคลิกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายซึ่งแท้จริงแล้วนะคะโรคไบโพล่านี้นะคะสาเหตุเกิดจากอะไรและมีวิธีการแนวทางรักษาอย่างไรบ้างเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับวิทยากรประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์จิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอย่างโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะเราถือว่าเขาเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งหรือเปล่าคะ
1: ค่ะโรคไบโพล่านะคะหรืออารมณ์โรคอารมณ์สองขั้วนะคะมีหลายชื่อ มีทั้งโรคอารมณ์แปรปรวนชนิดไบโพล่าโรคอารมณ์สองขั้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับอารมณ์ผิดปกตินะคะไม่ใช่โรคจิตหรือว่าโรคจิตเภทอย่างที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจค่ะ
0: บางคนเข้าใจกันผิดนะคะเวลาเห็นคนอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายก็จะคิดว่าเป็นโรคจิตแต่จริงๆไม่ใช่เลยแล้วอย่างนี้อารมณ์สองช่วงของไบโพล่านี่มันจะมีลักษณะยังไงบ้างล่ะคะ
1: ค่ะก็มีอารมณ์สองช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยก็เป็นช่วงของแมเนียค่ะก
0: ็
1: คือจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างผิดปกติเด่นในลักษณะที่อาจจะหงุดหงิดหร
0: ือ
1: ว่าคึกครื้นค่ะคึกคักมากกว่าปกติค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของความคิดก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกันหลายอย่างนะคะ อาจจะมีเรื่องของโครงการหลายอย่างนะคะ
0: อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าได้หรอคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าเป็นคนที่แบบโอ้โหมีความคิดทำธุรกิจเยอะแยะมากมายอยู่ในสมองนี่ก็อาจจะเข้าข่ายได้
1: อาจจะเข้าข่ายได้ถ้าเกิดว่ามีการใช้จ่ายหรือลงทุนจนสิ้นเปลืองจนเกิดหนี้สินค่ะแล้วก็ทำธุรกิจหรือว่าลงทุนในโครงการต่างๆเนี่ยเกินตัวค่ะและนอกจากนี้ก็มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือว่าขาดความยับยั้งชั่ง

0: จบางคนเนี่ยจะไม่มีเรื่องของไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ของสังคมหรือว่าผู้อื่น
1: ค่ะดูเหมือนเป็นคนไม่แคร์โลกเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะอารมณ์ประมาณนั้นฉันไม่แคร์อะไรเลยช่วงนั้น
0: ค่ะก็คืออันนี้ก็ในส่วนของแมเนียแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในช่วงของซึมเศร้าอะค
1: ่ะ
0: ก็จะมีอารมณ์ที่หดหู่หรือว่าเศร้าซึมท้อแท้เบื่อหน่ายค่ะ มีปัญหาเรื่องกิจวัตรเช่นการกินหรือการนอนหลับค่ะ
1: ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็คนไข้ในบางรายค่ะก็จะมีการเจริญอาหารที่ผิดปกติค่ะ มีเรื่องของเบื่ออาหารจนน้ำหนักลด ค่ะหรือว่ามีเรื่องของนอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: แต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะตรงข้ามกันนะคะอย่างเช่นมีการรับประทานอาหารมากเป็นปกติเจริญอาหารหรือว่ามีนอนมากเกินไปอะค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วสาเหตุของไบโพล่ามันเกิดจากอะไรอะคะ
0: ค่ะสาเหตุก็มีหลายปัจจัยเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: อันที่หนึ่งก็คือมีเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมอะค่ะเราก็จะพบว่าพันธุกรรมเนี่ยมีความเสี่ยงในผู้ที่มีพ่อหรือแม
1: ่
0: เป็นโรคไบโพล่านะคะก็จะมีความเสี่ยงถึง4เท่าค่ะว่าในผู้ที่มีพี่น้องเป็นฝาแฝดแล้วมีโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะ
1: ค
0: ่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองผิดปกติค่ะแล้วก็ฮอร์โมนผิดปกติโดยที่พบส่วนมากเนี่ยจะเป็นพวกฮอร์โมนไทรอยด
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็กรณีอื่นๆก็ปัจจัยทางด้านจิตใจอะค่ะเช่นบางคนเจอความเครียดนะคะแล้วก็มีการใช้กลไกทางจิตใจป้องกันการเผชิญความเครียดหรือความกังซึมเศร้าที่ผิดปกติค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไบโพล่าบ้างอย่างบางทีอะเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวอาจจะมีคนเป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเราก็จะเป็นเหมือนกันหรือแม้แต่บางบ้านอาจจะไม่ได้เคยมีคนเป็นแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไบโพล่าได้อันนี้ถ้าอธิบายให้ง่ายๆค่ะคุณหมอกลุ่มเสี่ยงของการเป็นโรคไบโพล่าเราจะสังเกตจากอะไรบ้างคะ
0: ก็อันที่หนึ่งถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่มีความเสี่ยงในครอบครัวเช่นมีบิดามารดาหรือพี่น้องฝาแฝดนะคะหรือว่าพี่น้องทั่วไปเนี่ยค่ะเป็นโรคไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วเนี่ยค่ะค่ะก็ให้สังเกตตัวท่านเองหรือสังเกตสมาชิกในครอบครัวนะคะว่ามีใครที่มีอาการเข้าข่ายมีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติหรือมีความคิดพฤติกรรมที่ผิดปกติไปค่ะ
1: มันก็จะเอื้อกับหลายปัจจัยแล้วนอกจากพันธุกรรมคนในครอบครัวแล้วนะคะกลุ่มเสี่ยงทั่วไปคนอื่นมีอะไรบ้างเอ่ย
0: ก็
1: มีคนประเภทไหนที่เจอภาวะเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างคะ
0: ก็โดยส่วนมากก็อาจจะมีบางรายอะค่ะที่ไม่ได้มีเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวค่ะแต่มีใช้สารกระตุ้นนะคะเช่นใช้สุรายาเสพติดนะคะหรือว่ามีภาวะสูญเสียจากงานวิจัยก็พบว่าบุคคลที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือตกงาน
1: ค
0: ่ะหรือว่าสูญเสียผู้ปกครองก่อนอายุ11ปีก็จะมีโอกาสที่มีภาวะซึมเศร้าในเรื่องของไบโพล่าได้ด้วย
1: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้ก็ถือได้ว่าพันธุกรรมก็คือเป็นจุดหนึ่งเลยเป็นตัวหนึ่งเลยที่อาจจะทำให้เรานั้นเป็นไบโพล่าได้ก็ต้องคอยตรวจสอบกันแล้วก็ดูอาการของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะและอย่างนี้ผู้ป่วยไบโพล่าค่ะเขาจำเป็นที่จะต้องมีอาการแบบว่าทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงแบบสองขั้วแบบนี้หรือว่าเป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นไบโพล่าเหมือนกันค่ะ
0: จากงานวิจัยนะคะพบว่าผู้ที่มีช่วงแมเนียเพียงอย่างเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: ประมาณ 10% ค่ะซึ่งอันนี้ก็วินิจฉัยโรคไบโพล่าได้โดยที่ไม่ต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วเราพบว่าที่เหลืออีกประมาณ 90% เนี่ยค่ะจะมีทั้ง2ช่วงทั้งช่วงแมเนียและช่วงซึมเศร้าร่วมด้วยค่ะ
1: ค่ะแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของโรคไบโพล่าทุกคนก็จะนึกถึงแค่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโรค2บุคลิกแล้วถ้าสมมติว่าอาการมันไม่ได้ออกมาทั้งซึมเศร้าทั้ง

0: เกินเหตุแบบนี้คุณหมอจะมีวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะสำหรับการวินิจฉัย
1: โดยทั่วไปก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: โดยที่อาการเนี่ยจะเป็นจากที่ผู้ป่วยได้แสดงออกหรือว่าญาติมาบอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการหลักคือเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะหงุดหงิดหรือว่าคึกคักค่อนข้างผิดปกติ
0: ค
1: ่ะนะคะโดยช่วงเวลาเนี่ยจะต้องเกิน1สัปดาห
0: ์
1: ค่ะนอกจากนี้จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะก็เช่นความต้องการในการนอนลดลงค่ะโดยทั่วไปก็จะนอนน้อยกว่า3ชั่วโมง
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วคนเรานี่ต้องนอนอย่างต่ำวันละ8ชั่วโมง
1: 6ถึง9ชั่วโมง
0: นี่นอน3ชั่วโมงอยู่ได
1: ้ค่ะโดยที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่รู้สึกอ่อนเพลียค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆเช่นพูดมากขึ้นพูดเร็วขึ้น
0: จากปกติที่เป็นคนพูดน้อยอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ค่ะมีความคิดที่แร่นเร็วค่ะแล้วก็มีเปลี่ยนความสนใจนะคะหรือว่าวอกแวกง่ายไม่ค่อยมีสมาธิ
0: ค่ะ
1: อันนี้คืออาการของช่วงแมเนีย
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อาจจะมีสำคัญตนผิด
0: สำคัญตนผิดยังไงเอ่ย
1: ก็คิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถหรือว่ามีอำนาจมากเกินจริงอะค่ะบางคนก็อาจจะไปหมกมุ่นด้านศาสนา
0: ค่ะ
1: คิดว่าตัวเองเป็นเทพอะไรแบบนี้
0: คือเหมือนทำอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปอย่างเงี้ยนะคะ
1: ก็ในเรื่องของพฤติกรรมก็จะขาดความยับยั้งชั่งใจนะคะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหฟังคุณหมอพูดขนาดนี้แล้วนะคะระหว่างที่ฟังอยู่เนี่ยลองตรวจสอบตัวเองไปด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าคุณเข้าข่ายการเป็นไบโพล่าหรือเปล่านะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทีนี้หลายคนสงสัยกันค่ะคุณหมอว่าอ้าวแล้วอย่างไบโพล่าเนี่ยสมมติว่าเข้ามารับการรักษาคุณหมอแล้วหายไปแล้วมันจะมีโอกาสกลับมากำเริบได้อีกหรือเปล่าคะ
1: ค่ะก็เท่าที่งานวิจัยได้บอกไว้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็พบว่าในคนที่เป็นเริ่มแรกนะคะมาด้วยระยะของช่วงซึมเศร้าค่ะก็จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ15ถึง24ปีค่ะแล้วก็ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคนที่มีช่วงแมเนียน
0: ะ
1: คะก็พบว่ามีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงได้ถึง 90%
0: โอ้โหทำไมในวัย15ถึง24ปีถึงเป็นวัยที่เริ่มต้นของโรคไบโพล่าล่ะคะ
1: ค่ะคิดว่าในช่วงวัยรุ่นน่ะนะคะสมองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีผลต่อเรื่องฮอร์โมนด้วย
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นปัจจัยที่จะอาจจะทำให้แสดงอาการออกมาได้เร็วกว่าในช่วงอายุอื่นๆ
0: ค่ะแล้วสามารถเป็นไปได้จนอายุมากหรือเป็นผู้สูงอายุก็สามารถมีสิทธิ์เป็นโรคไบโพล่าได้เหมือนกันไหมคะหรือว่าเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น
1: ค่ะถ้าเกิดอายุค่อนข้างมากแล้วนะคะแล้วมีอาการเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนที่เริ่มมีอาการค่อนข้างช้าหน่อยแต่ว่าถ้าในรายที่เป็นผู้สูงอายุเลยนะคะอาจจะต้องตรวจระดับฮอร์โมนผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยเช่นไทรอยหรือว่าเจาะเลือดดูภาวะการติดเชื้อจากโรคอื่นๆนะคะ
0: ค่ะแล้วถ้าตรวจพบแล้วว่าโอเคคุณเป็นไบโพล่าคุณหมอมีวิธีการรักษายังไงบ้างนะคะสำหรับโรคนี
1: ้ค่ะก็อันดับแรกนะคะก็ต้องดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการนะคะแล้วก็ส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันหรือว่ามีการรบกวนผู้อื่นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดในบางรายที่อาการรุนแรงนะคะเช่นมีการลงทุนมากก่อความเดือดร้อนหรือว่าสร้างหนี้สินให้กับครอบครัวนะคะบางรายเนี่ยรุนแรงมากถึงขั้นมีอาการของโรคจิตร่วมด้วยเช่นมีเรื่องของหูแว่วภาพหลอนหรือว่ามีหลงผิดมีระแวงเนี้ยค่ะอันนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะเป็นผู้ป่วยใน
0: แล้วขั้นตอนการรักษาของคุณหมอนี่จะใช้การรักษายังไงกับผู้ป่วยไบโพล่าบ้างคะ
1: ค่ะถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะคะแล้วก็นอนรักษาที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเนี่ยค่ะในช่วงระยะเฉียบพลันเนี่ยค่ะก็จะมีการปรับยานะคะก็ในช่วง2เดือนแรกนะคะกว่าที่ยาจะออกฤทธิ์ก็ต้องมีการ ให้ยาแล้วก็มีการเจาะเลือดดูระดับยาในเลือดนะคะแล้วก็ดูค่าผลเลือดต่างๆนะคะที่มีผลเช่นไทรอยหรือว่าค่าไตค่ะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดหลังจากที่คนไข้อาการสงบแล้วนะคะก็อาจจะมีการปรับยาเพื่อดูผลข้างเคียงหรือว่าลดระดับของยาลงนะคะโดยที่ในช่วงเวลา6เดือนแรกค่ะก็แพทย์ก็จะเป็นคนปรับแต่ในบางรายที่อาการเป็นมากไม่ตอบสนองต่อยานะคะหรือว่ามีผลข้างเคียงจากยามากเนี่ยก็อาจจะมีการรักษาด้วยวิธีอื่นนะคะเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้านะคะ
0: ค่ะก็คือเริ่มต้นก็จะดูจากยาก่อนใช่ไหมคะคุณหมออะแล้วนี้การที่ผู้ป่วยเนี่ยมากลายมาเป็นผู้ป่วยในแล้วจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานแค่ไหนคะเขาถึงจะสามารถออกจากโรงพยาบาลไปใช้ชีวิตปกติได
1: ้โดยทั่วไปนะคะกว่ารอยาออกฤทธิ์เนี่ยก็ประมาณ2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์ก็คือประมาณ1เดือน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณหมอจะมีวิธีการตรวจเช็คได้ยังไงคะว่าเขาพร้อมแล้วล่ะที่จะออกไปใช้ชีวิตปกติได้แล้ว
1: ก็แพทย์ก็จะประเมินจากอาการนะคะแล้วก็ระดับยาในผลเลือดเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าอาการของผู้ป่วยเนี่ยสงบลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองหรือผู้อื่นเพราะว่าในบางรายเนี่ยจะมีภาวะความเสี่ยงสูงที่จะฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายข้าวของทำร้ายผู้อื่น
0: ค่ะเคยมีบางเคสไหมคะที่เวลาอยู่กับเราอยู่ภายในโรงพยาบาลกับเราเนี่ยเหมือนอาการเขาสงบลงแล้วจนเราอาจมั่นใจส่งกลับบ้านไปแล้วกลายเป็นว่าก็ไปกำเริบอีก
1: ค่ะก็มีบางรายนะคะก็เราก็จะป้องกันโดยการอาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปเยี่ยมบ้านก่อนในช่วงที่ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อให้ญาติเนี่ยลองประเมินอาการดู
0: อะไรอย่างนี้เขาจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่า อย่างที่คุณหมอบอกว่าให้เขาลองกลับไปที่บ้านก่อนคืนนั่นหมายความว่าอาการของเขาต้องดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วที่เราวางใจพอจะให้กลับบ้านไปได้แล้ว
1: ค่ะใช่
0: แล้วจากนั้นก็คือทางบ้านจะแจ้งไงมาบ้างคะ
1: ก็คือหมอก็จะมีการนัดญาติค่ะมาประเมินอาการว่าช่วงระยะเวลาใน1สัปดาห์นะคะผู้ป่วยกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วมีอาการกำเริบอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการกำเริบเนี่ยบางรายก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต่อแล้วก็ต้องมีการปรับยาแต่ในบางรายที่อาการดีก็สามารถจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้เลย
0: ค่ะแต่ก็มีใช่ไหมคะคุณหมอคนไข้ที่อาการหายขาดไปเลยไม่กลับมากำเริบอีกก็มีเหมือนกัน
1: ค่ะก็อย่างที่แจ้งไปว่าผู้ที่มีอาการเริ่มแรกอะค่ะแล้วรีบมารักษาตั้งแต่ครั้งแรกโอกาสที่จะป่วยซ้ำค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ปล่อยให้มีอาการเรื้อรังนะคะเราพบว่ายิ่งรีบรักษานะคะโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยก็จะลดลงค่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยก็ได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างผู้ป่วยเนี่ยค่ะออกจากโรงพยาบาลไปแล้วหรือว่ามารับยาจากคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วกลับไปอยู่บ้านเขามีวิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองยังเพื่อไม่ให้อาการมันกลับมากำเริบได้อีก
1: ค่ะอันที่หนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการรักษาด้วยยาค่ะผู้ป่วยเนี่ยต้องมีวินัยกินยาอย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือผู้ป่วยเนี่ยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ป่วยมีภาวะขาดการนอนหลับเนี่ยก็จะกระตุ้นให้มีอาการกำเริบได
0: ้
1: อันที่สามก็คือในเรื่องของหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะเช่นสุรายาเสพติดหรือบุหรี่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือต้องมีการจัดการกับความเครียดได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีภาวะความเครียดเนี่ยก็จะกระตุ้นให้อาการกำเริบได้เหมือนกันค
0: ่ะแล้วอย่างอาการนอนไม่หลับที่คุณหมอบอกในเบื้องต้นนะคะว่าผู้ที่ป่วยเป็นไบโพล่าเนี่ยเขาสามารถนอนได้วันละ3ชั่วโมงเท่านั้นทีนี้กินยาไปแล้วกลับบ้านไปแล้วแล้วถ้ามันไม่ง่วงนอนเขาจะทำยังไงให้เขามันจำเป็นต้องหลับอะค่ะแต่ในเมื่อร่างกายมันไม่ยอมนอนคุณหมอมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างคะว่าเขาอาจจะต้องไปออกกำลังกายหรือทำอะไรเพื่อให้ร่างกายมันเหนื่อยล้าหรือเปล่าเพื่อจะได้หลับพักผ่อนให้มากขึ้น
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะแพทย์เนี่ยก็จะมีจ่ายยาที่ในเรื่องของช่วยการนอนหลับอยู่แล้วนะคะให้ไป ให้ไปเผื่ออยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ในบางรายที่ถ้านอนไม่หลับจริงๆนะคะก็ต้องดูว่าสาเหตุเขาเป็นจากอะไรนะคะโดยมากก็จะแนะนำเรื่องสุขอนามัยในการนอนนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่ดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะแนะนำว่าในช่วงก่อนนอนเนี่ยอาจจะดื่มน้ำให้ค่อนข้างลดลงหรือว่าให้ดื่มน้ำให้ระยะเวลารวดเร็วมากขึ้น
0: ค่ะ
1: อย่าดื่มดึกจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีผลต่อกระเพาะปัสสาวะค
0: ่
1: ะอาจจะทำให้ต้องลุกขึ้นมาขับถ่ายในช่วงกลางดึกแล้วก็ไม่สามารถนอนหลับต่อได้ค่ะในเรื่องของสารอื่นๆเช่นคาเฟอีนชากาแฟค่ะหรือว่าสุรายาเสพติดบุหรี่พวกนี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้นอนไม่หลับ
0: ค
1: ่ะอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยง
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทานยาตามที่คุณหมอได้จ่ายไว้ให้ยาหมดเมื่อไหร่ก็คือกลับมาตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอโรคนี้ก็มีสิทธิ์หายขาดได้ใช่ไหมคะแล้วคนในครอบครัวล่ะคะถ้าในครอบครัวเรามีคนป่วยเป็นโรคไบโพล่าคนในครอบครัวมีส่วนช่วยกระตุ้นหรือว่าดูแลคนเป็นโรคไบโพล่ายังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ในเรื่องของปัจจัยทางด้านครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่ามีความเครียดอยู่ในครอบครัวนะคะก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้อาการของผู้ป่วยกำเริบได้นะคะทีนี้ก็ทางสมาชิกคนในครอบครัวเนี่ยค่ะก็มีส่วนที่จะช่วยลดความเครียดนะคะเช่นแก้ไขปัญหาหรือว่าให้กำลังใจผู้ป่วยนะคะเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการแรกเริ่มเช่นนอนไม่หลับหรือว่าเริ่มหงุดหงิดนะคะก็คนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลปลอบใจหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถดูแลได้เนี่ยก็อาจจะรีบพามาพบแพทย์ก่อนนัดได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เพื่อที่ป้องกันอาการที่จะกำเริบหรือรุนแรงมากขึ้น
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้เวลาที่ไปสมมุติว่าพาคนของเราออกไปตามสถานที่สาธารณะต่างๆเขาสามารถออกไปตามสถานที่ต่างๆได้ไหมคะหรือว่าควรจะอยู่แต่ในบ้านสำหรับผู้ป่วยไบโพล่า
1: จริงๆโรคไบโพล่านะคะเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายหรือว่าน่ากลัวอย่างที่คิดนะคะการที่ผู้ป่วยเก็บตัวหรือแยกตัวอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะทั้งที่มีอาการซึมเศร้าก็ตามหรือว่าอาการดีแล้วก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำค
0: ่
1: ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยในโรคของไบโพล่าเนี่ยค่ะอาการเนี่ยก็มักจะเป็นหายค่ะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยอาการดีอาการปกติสงบเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมทางสังคมนอกบ้านได้นะคะแล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นกินยาแล้วอาการสงบนะคะก็จะมีสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือง่ายๆเลยว่าคนในครอบครัวก็ต้องชวนมาทำกิจกรรมกันบ่อยๆให้ความรักความเข้าใจกันให้มากขึ้นใช่ไหมคะสำหรับโรคนี้คุณหมอยืนยันนะคะว่าโรคไบโพล่าไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอย่างที่คิดหลายๆคนอาจจะไปเสพข่าวมาว่าโอ้โหบ้านนี้มีลูกเป็นไบโพล่าแล้วก็จับขังยิ่งการจับขังยิ่งไม่ให้เขาออกมายิ่งเป็นผลไม่ดีใช่ไหมคะ
1: ค่ะเพราะว่าการที่จับขังเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ป่วยมีความเครียดเพิ่มขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าความเครียดและภาวะอดนอนเนี่ยก็กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบได
0: ้
1: ค่ะและนอกจากนี้ในผู้ป่วยโรคไบโพล่าโดยทั่วไปนะคะที่อาการดีสงบแล้วเนี่ยก็สามารถไปทำงานหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนคนทั่วไปตามปกติเลยค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะไม่แน่ใจแล้วว่าฉันคือกลุ่มเสี่ยงหรือว่าฉันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าหรือเปล่าแล้วไม่กล้ามาพบจิตแพทย์เนื่องจากว่าเกรงว่าคนไทยมักจะเชื่อกันว่าหูมาพบหมอจิตแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นไม่วิกลจริตแน่นอนอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะว่าโรคไบโพล่าถ้าเป็นแล้วมาพบแพทย์ดีกว่ายังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะคะว่าโรคไบโพล่าเนี่ยเป็นโรคที่มีสาเหตุเป็นเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นหลักและมีสิ่งกระตุ้นอื่นๆเสริมนะคะในเรื่องของยาเสพติดสุราหรือความเครียดนะคะดังนั้นเนี่ยทางที่ดีถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่เริ่มสังเกตตนเองนะคะหรือค คนในครอบครัวเพื่อนฝูงเริ่มทักนะคะว่าตัวเองมีอาการของโรค

0: ไบโพล่าทั้งในช่วงของแมเนียหรือว่าช่วงซึมเศร้าเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาพบแพทย์ได้ทันทีนะคะเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติในเลือดนะคะหรือว่ามีการรักษานะคะด้วยการปรับยาซึ่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะและโรคนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยต่ำลงถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสกานนท์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไบโพล่าให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะกับทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าตามวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอนำทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณกำลังรับชม See You on the Road Season 2และตอนนี้ครับเราอยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนจากภาคกลางผู้ต่อไปที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพาและน้องๆจากโรงเรียนเบญจมาศราชุทิศจังหวัดจันทบุรีต้อนรับน้องๆทั้ง6คนนะครับน้องบีมน้องมาร์คแล้วก็น้องเดียนะครับมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากเบญจมาศราชุทิศมั้ยครับ
1: We are here to win
0: โอเคมาที่น้องลูกตาลน้องออมสินและตูตา มีอะไรที่น้องๆเบญจมาศราชุทิศที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากพี่บูมบำเพ็ญมั้ยครับ
2: สาธิตพี่บูมบำเพ็ญคะI love you
0: อ้าวทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากฎกติกาในการแข่งขันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับ Alright here are the rules of the game guys
3: น่ารักน่าชังกันจริงๆทั้ง2ทีมจะต้องมาแข่งขันกันทั้งหมด3เกมเพื่อเก็บคะแนนหาผู้ชนะเข้ารอบต่อไปแน่นอนเกมแรกนั่นก็คือตอบคำถามจาก VTR มูลค่า100คะแนน
4: Just kidding, I'm actually in Shirata, a town with the nickname Little Osaka.
5: Shirata District is one of the important sites of the Eastern Economic Corridor Development Project. Here, there are so many Japanese factories, shipping ports, and industrial estates that it's earned the nickname Little Osaka. The minimum trend rate of its economic growth here is 20% per year.It is home to the second largest Japanese population in Thailand, after the Prampong area in Sukhumvit, Bangkok, followed by Chiang Mai, Pathum Thani, Ayutthaya, and Samutprakan. Oh wow, it really looks like a Japanese town here. I haven't been in Little Osaka since last year, but there's more Thai language signs since then, and even quite a few options for Thai dishes to be found in the Japanese restaurants here.This place stands out for its traditional Japanese architecture. These buildings are crammed with shops and restaurants. You can find aromatic traditional ramen made with fish stock. And then there are these sushi on sticks, which are as strange as they are delicious.
0: Based on the video, why is Shirata District called Little Osaka? A. There are many Japanese factories.Shipping ports and industrial estates. B. More than 20% of Japanese people immigrated to Shirata. C. There are many Japanese-style buildings. D. There are many traditional Japanese restaurants. C. You. เบญจมาศราชุทิศกดได้ตอบว่า
1: A. There are many Japanese factories, shipping ports, and industrial estates.
0: Your answer. So, the first 100 points goes to Benjama Rashutit. Now, let's see who gets the next 200 points. The game is called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which fictional character? Clue number one, the story of this well-known and popular fictional character.Has been turned into plays, movies, TV series, and cartoons many times. Clue number two. The character is known for her compassion and generosity. She has an animal friend who provides สาธิตมอบูหนูจะตอบว่า
6: Snow White.
0: Snow White is...Incorrect. Okay, ต่อเลยนะครับ. The character is known for her compassion and generosity. She has an animal friend who provides support in difficult times. Clue number three. The character has a sad life. She has no mother and lives with a cruel stepmother. Stepmother. Benjamin Rashudhit, nu taw wa.
2: Cinderella.
0: Your answer. Incorrect. Like I said, the character has a sad life. She has no mother and lives with a cruel stepmother. Her stepsister bullies her and forces her to do housework. Clue number four. She meets a handsome prince and proves herself by completing a mission. And the last, Satit, people wouldn't have
4: any up. Rapunzel.
0: Rapunzel, your answer is incorrect. And the last clue. She is a character in a folk tale from central Thailand. It has been told both in prose and poetry forms. In 2012, the folk aula say Benjamin Rashudhit Chanthaburi. Tob wa
1: Uey from Prabhuthong story.
0: Uey from Prabhuthong story. Your answer. In 2012, the folk tale was declared an intangible cultural heritage by the Ministry of Culture. เพราะฉะนั้นตอนนี้นำไปแล้ว300คะแนนต่อ0แต่ไม่ต้องตกใจนะน้องๆสาธิตมอบู Because the next game that we're about to play is worth 300 points. We'll now take a short break and we'll be back after these messages.
3: พิพิธภัณฑสถานวาจาวิทยาวัดจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ทางทันตกรรมและหลอดยาสีพระทนเครื่องมือตรวจยูนิตทำฟันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยทรงทำพระทันเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแหล่งอ้างอิงทางประวัติศาสตร์แก่ทันตแพทย์ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
0: Welcome back to See You on the Road Season 2. ทีนี้ได้เวลาที่เราจะมาสุ่มกันว่าใน3เกมน้องๆทั้ง2ทีมนั้นจะ

ได้ใช้เกมไหนในการแข่งขัน So let's randomize True or false พี่เต้จะให้คำใบ้แบบกว้างเพื่อให้เราเอาไว้แนวในการเลือกว่า which of

0: มาของน้องเดียนหรือเปล่าไปเอาใจช่วยกันจ้า
1: Are the following statements about the 2018 FIFA World Cup true or false? You ready?
2: Yes.
1: Let's go. The 2018 FIFA World Cup was held in Russia.
2: True.
3: True.
1: The mascot of the 2018 World Cup was a polar bear.
3: False.
2: True.
1: The 2018 World Cup was the 22nd World Cup.
2: False.
3: False.
1: This was the first time Russia had hosted the World Cup.
3: True.
2: True.
1: The Luzhniki Stadium is the stadium with the largest capacity in Russia, but it was not used for the 2018 World Cup because it couldn't be renovated in time.
2: False.
3: True.
1: The final round of the 2018 World Cup comprised 32 teams divided into 8 groups.
3: True.
2: True.
1: The 2018 World Cup ran from June 14 to July 15.
2: True.
3: True.
1: The official match ball of the 2018 World Cup was called the Star.
3: False.
2: False.
1: Italy was eliminated in the qualification round of the 2018 World Cup.
2: True.
3: True.
1: The first match of the 2018 World Cup was between Russia and Saudi Arabia.
3: True.
2: True.
0: และตอนนี้ผลคะแนนก็อยู่ในมือเต้แล้วนะครับและโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้แก่ทั้ง2โรงเรียนครับทำให้เบนจมินจังหวัดจันทร์เข้าสู่รอบต่อไปโอ้ยออมสินเมื่อกี้เนี่ยรู้เปล่าว่าหนูได้ถูกกี่คะแนน
4: 8
0: โอ้8เลยเหรอเยอะไปเปล่าอันนี้ต้องถามน้องเดียก่อนดีกว่าน้องเดียหนูว่าหนูได้เท่าไหร่
2: 5 I guess
0: 5จริงๆแล้วคือ9ครับ
2: oh,
0: You guys got 9แล้วตัวโลนี้คือ Was this the 22nd World Cup?
2: Yes
0: No 21st Yeah exactly 21st เก่งมากนะครับ Luzhniki Stadium นะครับใช่ไหมใช้สิครับใช้เลย World Cup venue ที่สำคัญอันนึงเพราะอยู่ในมอสโกเลย capacity ของเขานี่คือ 89,318 แล้วก็เป็นสถานที่เป็นเรียกโฮมนะเป็นโฮมสเตเดียมของ PFC CSKA Moscow ลูกบอลประจำบอลโลกเนี่ยมันชื่อ Adidas Telstar It's the original name of Adidas' first World Cup match ball in 1970 The special feature of the ball is it is embedded withAn NF chip that can be linked to smartphones. Actually, Italy was not eliminated in the qualification round because Italy didn't even make it to the finals. เพราะว่าเสียแพ้ให้กับสวีเดนนะฮะทั้งที่นัดเย่าและนัดเยือน 1-0 และถามว่าคู่แรกที่เจอกันระหว่างรัสเซียกับซาอุรัสเซียซาอุนี่ใช่คู่แรกป่ะ
2: Yes.
0: Yes. Yes. It was right. นะครับอ้าวปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสาธิตมอบูด้วยนะครับลูกตาลจะแนะนำรายการภาษาอังกฤษดีๆสักรายการหนึ่งที่แบบเป็นแบบกึ่งเกมโชว์เรียลิตี้เล็กๆอะไรเงี้ยออกอากาศทั้งช่องวันเช้าๆวันเสาร์นี่หนูจะแนะนำให้คุณผู้ชมทางบ้านดูรายการอะไรลูก
5: อันนี้ก็คิดหนักเลยนะคะแต่ก็ See you on the road สิคะ
0: ทำรอต่อไปช่วงนี้เราจะให้น้องๆทั้ง2ทีมนะฮะได้ไปตั้งหลักพักผ่อนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะเชิญคู่ต่อไปขึ้นบนเวทีเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนชนราษฎรอำรุงและน้องๆโรงเรียนระยองวิทยาคมน้องปอมน้องเอิร์นและชื่อนี้หน้าตามักจะดีน้องเต้ครับโอเคจากชนราษฎรอำรุงอ้าวมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆระยองวิทยาคมไหมครับวันนี้
6: Today we came here to be the winner not the loser
0: ระยองวิทยาคมมากนะครับน้องบอมน้องกันน้องเฟิร์มนะครับมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆชนราษฎรอำรุงไหมครับ
7: แพ้ชนะ
8: วัดกันที่หน้าตา
0: โอ้โหเราใช่ไหม
9: เขาครับโรงเรียนชนชัย
0: เอานะครับไม่แน่ใจว่าความสนุกหรือความตลกนี่จะส่งผลทำให้ได้คะแนนเพิ่มหรือเปล่านะ So we'll now move on to our first game which is the VTR round ถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องๆทุกคนรับฟังกันเลยครับ
10: หน
4: There's an old Thai proverb that says that if you want to see how

0: strong an elephant is, you have to look at its tail. In reality though, if you really want to see how strong an elephant is, this is what you have to do.
1: When you want to check whether an elephant is healthy, there are a few easy things to look at. First, the elephant is always swinging its trunk and flapping its ears. If the elephant is standing still and spreading its ears wide, that means it doesn't trust what it's seeing. So you shouldn't approach the animal in this instance. Second, the elephant is constantly looking for a grassy area or for something to eat. Third, its toenail should have perspiration coming out of the cuticles, which can be easily seen from the moisture spots on the dust around the elephant's feet. Fourth, the tip of the trunk should have some moisture and the skin should be soft and supple with no rashes or other signs of irritation.
0: My last one, who's gonna get it? Oh my God, there's three coming at once.
1: The elephant gets hot easily because its skin is dark and thick, which makes it absorb a lot of heat. Taking the elephant out to drink and bathe is something a mahout cannot neglect to do. When it comes to sleeping, the elephant sleeps on the ground on its side. It yawns and snores just like humans. Normally, the elephant sleeps for only 3 to 4 hours, between 11 p.m. and 3 a.m. Elephants don't sleep during the day. If you see an elephant sleeping, that means he's sick.
2: From the video, which of these is not normal elephant behavior? A, it yawns and snores like humans. B, it sleeps between 11 p.m. and 3 a.m. C, it swings its trunk and flaps its ears all the time. Or D, it crouches down to the ground to sleep. Pronoun out. C, you. Let's see. No, น้องๆ ริยองวิทย์ ครับ ตอบว่า
3: D, it crouches down to the ground to sleep.
2: ข้อ D เป็นคำตอบที่ Correct! เกม ต่อไปนี้ มูลค่า 200 คะแนน The next game at 200 points. Who, what, or where? The following are the characteristics of which person? Clue number one. This person received an undergraduate degree in speech communications and performing arts from Tennessee State University. Clue number two. This person is an American actor, producer, broadcaster, and magazine publisher. Clue number three. Her performance in Steven Spielberg's film, The Color Purple, earned her an Oscar nomination in 1986. Clue number four. She was born into poverty, but later became the richest African-American of the 20th century. And the last clue, she is a famous talk show host. In April of 2018, she made her 9th appearance on Time Magazine's of 100 most influential people in the world. Rayong Wittiakom Gor. Your answer for this question is?
3: Ellen.
2: Any more details?
3: No.
2: No, no. Your answer, Ellen, is? Incorrect. ผิดนะจ๊ะชนราษฎรอำรุงกดแล้วครับตอบว่า
4: Michelle.
2: Michelle is? Incorrect. กดแล้วครับระยองวิทยาคม
3: เอมี่ชูเมอร
2: ์เอมี่ชูเมอร์นั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับลองดูครับชนราษฎรรุ่งตอบว่า
3: ซาร่า
2: ซาร่าเป็นคำตอบที่ incorrect เฟิร์มตอบลูก
5: บิออนเซ่แล้วกันครับ
2: บิออนเซ่Your answer is incorrect. หมดไหมจ๊ะหมดแล้วโชราสวามรุงครับ
4: มาเลีย
2: มาเรียเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่มีใครได้คะแนนในรอบนี้ไปนะ Answer we're looking for is Oprah Winfrey นะฮะเป็นก็ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้นี่เองนะครับไม่เป็นไรครับ We'll take a short break พักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับโอเคก่อนอื่นเลยเราจะมาแรนดอมกันนะฮะจะมาสุ่มกันว่าเราจะได้แข่งขันกันในเกมไหนเชิญครับSequencing. Arrange these wars in chronological order based on the years they began. World War I, World War II, the Crusades, the Korean War, Vietnam War, the Iraq-Iran War, Cambodian Civil War, Seven Years War. พร้อมแล้ว เริ่มครับเอาล่ะสิครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่และในเกม Sequencing นี้เรามาดูกันครับว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Hands off please โอ้ตรงกันเยอะนะทำเป็นเล่นไปจากที่เห็นนี้ There's one school that got 3 out of 8 correct แต่มีทีมหนึ่ง First time ever นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีคนเล่น Sequencingแล้วได้คะแนนเต็ม The school that is proceeding to the next round after getting every single order correct ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ Rio วิทยาคมโอ้โห8เต็ม8นี่เป็นการเรียงเสร็จครั้งที่1แก้ไปทั้งหมดกี่รอบถึงได้คำตอบนี้
5: ตอนแรกเนี่ยผมเอาเลข8เอาไว้สุดท้ายครับ
2: แต่ใครเป็นคนตัดสินใจที่จะเอา Seven Years War ขึ้นมา
5: ครับผม
2: Seven Years War นะฮะหรือที่เรียกว่า Silesian War ครั้งที่3 The Third Silesian War นะฮะถูกต้องฮะเป็นอังกฤษกับฝรั่งเศสรบกันเป็นหลักโอ้หาน้องๆชนราษฎรอำรุงเมื่อกี้นี้นะฮะเอาเฉลยเลยดีกว่าแน่นอนอันดับแรกเนี่ยถูกหมดเลยนะครับก็คือสงครามครูเสดนะฮะหรือ The Crusades ต่อมาด้วย Seven Years War นะฮะ1756อันนี้เรียงตามคศนะครับสงครามโลกครั้งที่1จำปีได้ไหม
4: 1914
2: แม่นมาก1914และหลังจากนั้นไม่นานนะครับเรียกว่าความบอบช้ำที่ทำให้เยอรมันกลายเป็นประเทศที่เรียกว่าเปรี้ยไปเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้นำนะฮะหนวดเท่ๆคนหนึ่งชื่อฮิตเลอร์ขึ้นมา1939นะครับสงครามโลกครั้งที่2หลังจากนั้นโลกก็ก้าวเข้าสู่สงครามเย็นเพราะว่ามีสหประชาชาติเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นไม่นานก็นำมาสู่สงครามเย็นเริ่มจากสงครามเกาหลีก่อนและตามด้วยสงครามเวียดนามและจากนั้นก็เลยทำให้มีชายคนหนึ่งชื่อว่าพลพศไปรวบรวมคนแล้วก็เรียกว่ากวาดล้างคัมเบอร์เรียนซิวิลวอร์1967และหลังจากนั้นนะฮะก็เกิดสงครามอิรักอิหร่านในปี1980ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับชนราษฎรอำรุงด้วยนะครับอ่ะระยองวิทยาคมจะบอกอะไรคุณผู้ชมทั้งบ้าน
5: ก็อยากจะบอกนะครับว่าสมิงแปลว่าเสือมะเขือจิ้มน้ำพริกครับ
2: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ3เสือที่เข้ารอบต่อไประยองวิทยาคมความสนุกสนานและสาระความรู้สำหรับวันนี้เอาแค่นี้พอสังเกตแล้วกัน That pretty much brings us to the end of today's edition of See You on the Road Season 2 We'll see you again next Saturday เสาร์หน้าทางช่องวัน31เรามีนัดกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: His Majesty King Maha Wacharalongkorn is committed to pursuing his royal duties to improve the country and the well-being of his people. He has implemented the initiatives of his father, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, as one of his essential principles to continue, conserve, and build upon the royal legacy. His Majesty has instructed relevant agencies to constantly monitor the progress of royal projects, especially those related to water resource development. This allows him to stay on top of the actual situation, obstacles, and solutions, thus improving efficiency and effectiveness. Nadi District and Kabinburi District in Prachinburi Province had encountered flooding problems during the rainy season because of rising flow in the Prachinburi River and its tributaries, including the Huaisamong River. The flooding had affected local residents and became ever more severe. On the other hand, there were water shortages for daily consumption and cultivation during the dry season.
1: ประสบปัญหาที่ว่าน้ําจะท่วมซ้ําซากแทบทุกปีนะคะไม่มีปีไหนที่ไม่ท่วมถ้าท้ายชุมชนจะท่วมถึง4เมตรตรงนี้ก็ท่วมค่ะแต่ตรงนี้มันจะเป็นที่สูงนิดนึงแถวเนี้ยจะท่วมชั้น2หมดเลยค่ะมีปี56นะคะชั้น2เนี่ยท่วมทั่วไปหมดทั้ง7ชุมชนเลยค่ะเดิมทีจะมีน้ําคลองตั้งแต่เริ่มแรกเลยมันน้ําจะดีมากนะครับแต่ตอนหลังน้ําคลองมันแห้ง แห้งไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่ามันแห้งไปทำการเกษตรไม่ครบปีไม่ชนปีแล้วก็ทีนี้น้ำเนี่ยที่เราเก็บกักไว้ก็ไม่พอพืชผักผลไม้ก็แห้งตายนะครับเรารักษาพันธุ์ไว้ได้อย่างเดียวก็คือไว้เก็บไว้รอฤดูฝนใหม่นะครับที่จะขยายพันธุ์ปลูกใหม่
0: In 1978, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great initiated the Huaisamong Dam project to supply water for local cultivation and consumption all year round, and to relieve flooding in areas downstream as well. It has taken many years to complete the Huaisamong Dam, as it was an immense project and many impacts needed to be considered. Since completion in 2016, the dam has been used to conserve water, and the finishing touches on the water delivery system will be completed in 2020. On December 3, 2017, the residents of Prachinburi were delighted when His Majesty made a royal visit to Nadi District to perform the opening ceremony of the Narutbadin Tarachinda Reservoir, or Huaisamong Dam project, under the royal initiative. He also engaged in the merit-making ritual of releasing several kinds of fish into the reservoir alongside the local people.
2: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้สร้างโครงการอ่างเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากมายแล้วในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งท่านได้สานต่อทำให้ประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุข
0: The water in Narutbadin Tarachinda Reservoir helps to repel salt and preserve the ecology of the Prachinburi and Bang Pakong rivers. It also helps preserve the forest ecosystem and natural resources.
1: จากอ่างพระราชดำรินี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาความแห้งแล้งนะครับในพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งมาก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่จะทำไร่นาสวนผสมหรือเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรอินทรีย์นะครับ
0: The Narutbadin Tarachinda Reservoir project, under the royal initiative, is the last large irrigation project of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, and it is the first irrigation project officially opened by His Majesty King Maha Wacharalongkorn, carrying forward his father's royal duties for the benefit and happiness of the home.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: What's your name?

0: านดานลูกทัวหายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวจากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three who stay here. Raise your hand.
2: Vote for woman.
1: Vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin.
3: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้ว
4: ได้อีกหนึ่งโหวต
5: Don't talk in Thai, no. That's not polite.
3: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
5: That vote.
6: That now.
7: Martin.
6: Alex,
1: yeah, I feel tired, you know.
6: He feel tired. Fight with us. To fight with us.
1: No, it's not the fighting.
5: Look, we don't fight.
1: Just tired.
6: Please.
5: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
8: Oh.
9: ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
7: โอ้โหมามา
5: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
6: You said you don't eat.Thai food, right? So if you shank with girls tomorrow, I will find the foreigner food for you
5: okay,
6: for breakfast.
5: Right.
9: Oh, yeah.
6: Yeah. Okay, I promise. Hey, คือแบบจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป่ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเอ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
3: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้อง
10: เ
3: ราการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
10: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมด
3: ก็ถือว่าใช้ได้
11: มากเก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
3: เอาละคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาละเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเองหกโมงแล้วเจอกันเจ็ดโมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปเขานอนครับขอบคุณครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับคงจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆทีมไกด์ของเรานะฮะ
1: ว่
0: ามีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังกลัวอยู่นิดหน่อยมีไข้อย
4: ู่รีบๆหายก็พอ
3: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
4: โอเค

0: ก็เจอกัน
1: เจอกันสู้ๆ
2: มาพักก่อน
3: เจอกัน
4: บาย
5: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
6: เหลืออยู่3คนไหวไหม
7: ไหวครับ
8: Are you ready
7: Yes
8: Are you ready
7: Yes
9: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
6: ได้ยินแย่ๆนะแย่
9: ใช่เหรอคะ Yes ค่ะ
6: ขอ Yes นะ
9: Yes นะคะ
6: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
9: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า teaching foreigners to cook Thai food นั่นเองค่ะ
6: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
9: คือใครคะ
6: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
9: ใครเอ่ย
6: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
10: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเนี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
11: so let's know the ingredient
12: this is a shrimp
10: okay.
12: this is a fresh milk this is a mushroom
13: you haven't seen it
12: no looks like an apple
10: I think that's true
12: this is a fish sauce it's really sour
14: So the one, the sauce and the lamb is same taste you because you said it's sour.
15: Oh, it.
14: So it's the same?
10: No,
15: it's not the same.
5: จะบอกว่าฟิชซอสหรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเปรม
16: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
10: foreigner
6: parsley
9: foreigner parsley
6: คือ parsley ต่างชาติ
9: ใช่ค่ะที่จริงพูดได้ parsley อย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมี foreigner ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
6: มันไม่ใช่ของไทย
9: ใช่ไม่ใช่ของไทยกินพอจากต่างประเทศเลยนะคะ
10: this one is a ใบมะกรูด
13: เลยแต่ Thai
10: herb lemon grass
14: okay
17: the sauce
13: and it is you know
17: it's spicy
10: Yeah,
17: it's really
10: exactly.
17: So delicious.
10: Why? Oh, you know? Oh. How about it?
17: Spicy?
12: Are you spicy?
17: No, not that much.
13: I eat half, but it's not really spicy,
10: no? This is a...
13: It's like...
10: It's
12: akha.
10: Akha. Akha. Call in Thai.
12: Thai
10: name. One Thai, okay.
13: In English? You don't know in English?
10: I think in...
5: แม่สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอะคาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ
10: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหาพี่แป้งแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างงี้พึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
18: just need one.
10: And then put it in the pot. Next step.
12: Fish sauce.
13: One fish sauce is for one.
10: One tablespoon fish sauce. The next step. ทำอะไรต่อพี่ฮะ
13: ถึงไหนแล้วล่ะ
10: ใส่พริกที่เผาไปแล้วค่ะ ตอนนี้น้ำเดือดแล้ว ใส่นมได้ไหม
13: ใส่นมตามเลย
10: Okay, next step. When the water boil, you just put the milk.
13: The last step is put it in the bowl.
10: Okay.

0: ต้มยำกุ้งของลูกเรือทั้งสองทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองแล้วกันครับ
1: How was that?
2: It's spicy but it's not more spicy. It's a little bit spicy. It's yummy.
1: Oh,
2: very
1: it's
2: delicious
1: yummy.
2: For me.
1: Yeah, dish it for you.
2: It's maybe, yeah.
3: Okay. How about you, Tun?
4: I think it's okay, but it's too sour. But it's okay.
1: Very sour.
3: It's just
1: sour.
3: Okay. It's too sour for her.
1: Yeah.
3: So?
5: For me, it's a little bit spicy, but it's delicious.
3: Delicious.
2: Delicious.
1: Cool. Yay. Thank you so much.

0: Look at her fans.
1: What do you hear?
2: Can you give me some light with this one?
3: Oh. Wow!
0: It's good?
2: It's very delicious.
3: Oh! Whoa.
4: You tasted it two times, you know?
5: Taste two times?
0: How about you?
6: I think it's too sour.
4: Yes, and for you it's too sour. Right?
6: Too sour.
7: Wait, wait a minute. Again, too sour? Maybe something is wrong with you.
4: You don't like sour.
5: When you say too sour. How about you?
8: Is, I think, in my opinion.
7: Before you speak.
9: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
8: It's delicious too. It's a both taste, but for you is I think it tastes less.
1: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ทีมไหนครับ
2: I think for only team
1: You got 1 point
7: Good guy.
1: ต่อไปครับน้องตุลครับ
6: But I think the first pet is better.
3: Yeah.
1: Yeah. สำหรับน้องฮาร์ทครับ
8: For me, the best one is
7: Let me guess. The best one is for me
8: more. The best one is this team.
9: จบหลักสูตรการเป็นกุ๊กแบบตะกุกตะกักในแบบฉบับของไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งยังไงแล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ
8: แรกๆก่อนนี้ขึ้นเรือผมรู้สึกประหม่านิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแบบมันตึงเครียดนิดนึงคือผมแบบเครียดอ่ะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรอย่างงี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยแบบเรามีปัญหาใช่ไหมเราก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่บนเรือ พานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
10: ค่ะในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
1: วันนี้และเด็กๆต้องทำหน้าที
10: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่านเพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆมันมีความยากระดับนึงนะ
10: ต่างกันใช่ค่ะจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
1: ใช่อย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์
10: พุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
8: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับ

0: เขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
1: For the information of what temple Puthai Sawan is for frame
2: Puthai Sawan temple in front of you see that it have a King Uthong King Naleswar King and King Taksin Maharaj monument
1: wow Temple King.
2: Yes. This temple built in Ayutthaya dynasty. Okay. It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
1: Show them.
3: What's this one?
2: Over there.
4: Thai boxing.
2: Sword.
4: The next pair is Pong Pen. It used to be a custom. Oh, now it has just a face of a cannon ruins.
2: This is a first Church of Catholic in Ayutthaya dynasty.
5: It's Catholic church? You say Catholic church? Okay.
2: Catholic church.
5: This one.
2: It's built in King Narai Maharaj. Okay. It's very beautiful, you know.
4: And on the way we are going, it will have a tree section of the river. Yeah. Such as Chao Phraya River and Ba Sak River, it will come to
5: together.
4: Yeah.
6: Do you have in Ayutthaya three rivers, right?
4: No, but it's three sections, but just two rivers. Yeah. Okay. This one is Chao Phraya River. Chao Phraya. Yes. Yeah.
7: Three sections of river ที่น้องทุนอธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่าแม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า Three way junction of rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
2: อันนี้กษัตริย์ตราศิราชพาเลส they have a professional monk but
5: professional
2: top of monk the most famous
5: professional
7: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top of monk ฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
2: His name is หลวงปู่เสียงBut he is already dead and next is ศรีสุริโยไทยพาโกดา built for her brave in war she is the hero of this city okay
7: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า she is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า she is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ

0: Because today we have a beautiful girl. And today is her birthday.
1: Yeah!
2: Who is it?
3: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
2: Who is it?
0: My name is
2: Vidulu.
0: จริงๆเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขามาก่อนก็เลยรู้ครับหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
3: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลง Happy Birthday เขา
4: Happy Birthday

0: hope you be happy and have a good health.
1: Okay, thank you very much.
2: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
1: I feel very lucky to be spending my birthday here. It's an honor and a birthday to remember.
3: อีกอย่างนึงคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบความถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
5: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วง wrap up
6: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมากเลย
7: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ
0: oh chic no not cut chic
8: oh chic
0: okay
8: chic
0: yes
8: okay
0: tear tear
6: หมายถึงชิก
7: ไม่ใช่นะ
6: แต่ว่า
7: ชิกเลยชิกไปเลย
6: จนกระทั่ง
7: บอกว่า
6: ลูกทัวร์ของเราต้องบอกว่า
7: care นั่นเองคือชี
6: แล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
7: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาวโอ้เราก็เลยเป็นอะไรคะ
6: lemonadeไม่ได้บอกงี้นะ
7: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
9: lemon water
10: เยอะ
6: น้ำมะนาว
7: lemon มะนาวน้ำ water
11: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจ grammarคือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
12: ต้องพูดเยอะๆก็ต้องถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค
13: ่ะลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
12: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ
14: The rest of Thai people who are overweight or obese have continued to increase over the past decades. However, there's little information about fruit and vegetable consumption in Thailand.

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
2: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Strong Together รายการที่พาทุกท่านไปฟิตร่างกายยามเช้าครับ
2: รวมถึงการดูแลให้ร่างกายแข็งแรงตลอดทั้งวันกันด้วยครับผม
1: ครับผมแล้วก็แน่นอนวันนี้เราก็จะมาฝึกเวทเทรนนิ่งกัน
2: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยวันนี้มีอะไรมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมกันแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ

0: โอเคครับเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆแบบนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกำลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทำให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกอักตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กอัพหรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่หนึ่งเราจะใช้เก้าอี้หรือที่เราเตรียมกันไว้ว่าเป็นม้านั่งอะไรก็ได้นะแบบนี้เน้นความแข็งแรงนิดนึงท่าแรกเขาเรียกว่าท่าบ็อกซ์สควอตนะครับบ็อกซ์สควอตคือให้เราหันนั่งลงไปเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับ
1: โอเค
0: เริ่มจากการนั่งลงไปแบบนี้แล้วยืนขึ้นมาครับแบบนี้เราจะใช้เวลา10วินาทีต่อรอบนะครับแบบนี้นั่งลงไปนะสังเกตว่าหลังตรงนะดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้หลังตรงนั่งลงไปเหมือนเรานั่ง

0: นั่งกับตัวเก้าอี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันท่านี้เราเน้นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกรวมถึงการเกรงหน้าท้องไปในตัวทำให้เราใช้พลังงานได้ดีเลยทีเดียวโอเคโอเคครับ30วิผ่านไปแล้วท่าต่อมาไปกันต่อครับในท่าที่2เราจะทำท่าแบบนี้ครับสเต็ปอัพขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้หรือบันไดของเรานะครับแล้วยืนขึ้นสลับข้างแบบนี้แบบนี้เพราะนั้นสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายจริงๆนะครับให้เราเริ่มจากการทำช้าๆไปก่อนเน้นการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับยืนขึ้นให้มั่นคงนะครับเกร็งหน้าท้องตัวตรงยืนขึ้นสลับขาช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้เพิ่มให้รู้สึกว่าการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเริ่มมีแบบว่ามีเหงื่อเล็กๆออกมาบ้างนะโอเคประมาณนี้ไปเรื่อยๆพี่จ๊ะเป็นไงบ้างครับตอนนี้
1: รู้สึกเมื่อยหน้าขามากครับ
0: ท่านี้เรายังอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณ lower body อยู่นะครับหรือว่าการฝึกต้นขาก็คือทำให้บริเวณกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยทำงานทำไมเราถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาก่อนเพราะว่า1กล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันมีการใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นการใช้แคลอรี่ก็จะสูงในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยพักก่อนนี่แล้วเหลืออีกท่านึงทีนี้เราใช้เวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆเรามาด้านหน้าที่ที่นั่งของเราหรือสเต็ปของเรานะครับนะแบบนี้นะวิธีการคืออ่ะตอนเรานั่งนะครับสังเกตที่พี่จ๊ะนะตัวตรงแบบนี้ตัวตรงจากนั้นเอาสะโพกนะครับยกตัวอ่ะเอาแขนนะดันตัวขึ้นลอยขึ้นมานะสะบักลอยขึ้นจากนั้นยกสะโพกให้ลอยจากที่นั่งเลื่อนตัวออกมาด้านหน้านิดนึงวางเท้าให้มั่นคงนะครับเหยียบพื้นไว้แล้วค้างอยู่กับที่แค่นั้นเองเก่งท้องไว้ยืดตัวสิ่งที่ควรระวังของท่านี้มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบังคับหัวไหล่หรือว่าสะบักของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านครับให้ระวังท่านี้เป็นพิเศษคืออย่าให้หัวไหล่เราตกลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามยืดตัวขึ้นเกรงหน้าท้องแบบนี้นะยืดไว้เก่งไว้ท่านี้ให้เราโฟกัสหรือว่ารู้สึกไปที่ต้นแขนแล้วก็สะบักหรือว่าหัวไหล่ของเราแบบนี้ทำไมเอาท้องยืดตัวขึ้นโอเคครับจากนั้นค่อยๆพักดันสะโพกกลับมาที่นั่งแบบนี้

0: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาในเซตที่2กันบ้างทีนี้เราก็จะเปลี่ยนการฝึกแบบนี้ก็จะเป็นฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเริ่มจากท่าที่1ครับเขาเรียกว่าท่าแพลงค์นั่นเองวิธีการครับท่าแพลงค์ให้เราเซตเริ่มจากการปูเบาะปูผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่รองข้อศอกไว้นะท่านี้เขาเรียกว่าเอลโบว์แพลงค์เริ่มจากการวางศอกไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเข่าก่อนนะก่อนเริ่มต้นคุกเข่าแบบนี้พอเราเริ่มปุ๊บนับให้ยกตัวขึ้นพร้อมนะคุณจ๊าบ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1เรายกตัวขึ้นครับแบบนี้ขมิ้วท้องไว้ฮะแล้วยกตัวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นะทำให้ดูคืออย่างนี้วิธีการคือให้เราทำให้ตัวเป็นกระดานแบบนี้เลยขมิ้วท้องไว้เกรงต้นขาหลังตรงตำแหน่งของข้อศอกอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องแล้วก็ขมิ้วท้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีหน้าท้องท่านี้ท่าดีมากเลยนะครับเป็นท่าที่ดีมากทำให้กระชับหน้าท้องเดินมาแบนราบแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยๆนะท่านี้เราจะทำประมาณวินาทีโอเคครับอ่ะเรียบร้อยพักเป็นไงบ้างเซตที่1 นะ
1: สั่นทั้งตัวเลยครับ
0: เซตที่1 แบบนี้โอเคทีนี้เซตที่2เราเปลี่ยนมาในแนวของด้านข้างกันบ้างอย่างที่บอกเมื่อกี้ LS L คอร์ดนะ
1: ใช่อ่
0: ะมาเลยครับท่านี้เรียกว่าไซแพงนั่นเองเหมือนเดิมเราวางข้อศอกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้เราแบบนี้ฮะหันข้างแบบนี้การจัดวางเท้าเหยียดไปด้านหน้าไปด้านท้าย1ข้างอีกด้านนึงพับเข้ามาหาด้านหลังเราแบบนี้จากนั้นค่อยๆนะยืดตัวตรงยกขึ้นพร้อม3 2 1ยกขึ้นเก่งครับตัวตรงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านี้เหมือนเดิมครับจุดที่เราควรต้องสังเกตคือข้อศอกนะลองเช็คพี่จ๊าบลองเช็คนิดนึงว่าข้อศอกตรงกับไหล่มั้ยแบบนี้ทำให้เราเก่งหน้าท้องได้มากขึ้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านในนะครับผมทำท่านี้ดีมากครับแบบนี้อย่างที่บอกนะตัวตรงด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสักประมาณนึงเลยประมาณ1ข้อศอกนะครับผมอันนี้โอเคพักครับพี่จ๊าบจากนั้นพอเราทำข้างนี้เสร็จแล้วสลับข้างนะสลับข้างเหมือนเดิมสลับข้างพร้อมแล้วไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างจากข้างขวามาข้างซ้ายยืดตัวตรงเหมือนเดิมเก่งหน้าท้องท่านี้สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของข้อศอกแล้วก็

0: เลย
1: โอเคครับเรากลับมาในรอบที่2เราทำเหมือนเดิมครับพี่จ๊าบ
2: โอเคแล้วนะครับไปพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลย
3: มาลุยครับ
2: ไปยกตัวตรงเพราะฉะนั้นผมลืมบอกไปเลยสมมุติถ้ารู้สึกว่าในรอบนี้นะมันพอมันเริ่มหนักขึ้นให้เราใช้มือแทนได้ดูที่ผมนะอันนี้เริ่มจากคุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าการเกรงเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจะได้โฟกัสหรือว่าบังคับมันได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ทำใหม่ๆนะแบบนี้วางมือโอเคครับพี่จ๊าบเซตที่2แล้วก็รู้สึกเยอะขึ้นยังรู้สึกได้อยู่ไหม
4: ได้ตั้งแต่เซตแรกครับผม
2: ท่าที่2มาเลยครับพี่จ๊าบเหมือนเดิมใช่ครับยืดตัวตรงแบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะไม่พับไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังของเราด้วยแบบนี้ยืดตัวตรงโอเคสวยมากสวยมากสวยมากยืดตัวขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนครับพี่จ๊าบ
5: นี่ครับหน้าท้องด้านข้างเรา
2: โอเคครับพี่จ๊าบเปลี่ยนข้างทำแบบนี้นะท่านี้อย่างที่บอกรับประกันเลยว่าถ้าทำตามเราแบบนี้นะทุกวันนะโอ้โหหน้าท้องนี่ S แน่นอนนะ L S แน่นอนการหายใจอย่ากั้นหายใจนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างถ้าการเกร็งหน้าท้องเนี่ยให้เราหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ต้องกั้นหายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเกร็งหน้าท้องเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันโฟกัสหรือว่า เพ่งไปในการที่ฝึกหน้าท้องได้เต็มที่มากกว่าโอเคครับพักจบแล้วเซตที่2ผ่านไปเป็นไงบ้างพี่จ๊าบ
5: รู้สึกวูบวาบแถวๆนี้มากครับท่านผู้ชม
2: พูดประกันสิบเวลาเซตที่3มายกตัวขึ้นเหมือนเดิมนะข้าแมวท้องขาตรงนะอย่างผมวางมือแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆวางมือแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเจ็บมือค่อยๆวางลงมาวางแบบพี่จ๊าบได้โอเคครับพี่จ๊าบมาครับโอเคอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังทำอยู่เนี่ยครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแค่เก่งหน้าท้องเองทำไมเรารู้สึกว่ามีเหงื่อออกดีจังเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกแบบนี้มันเป็นการฝึกทั้งตัวเลยนะครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนกลางลำตัวเราค่อนข้างเยอะเพื่อเกรงให้น้ำหนักตัวเรามันยกลอยขึ้นจากพื้นถูกไหมสังเกตว่าเนี่ยการที่พี่จ๊าบทำอยู่มีอาการสั่นๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมตัวสั่นจังเลยอันนั้นปกตินะไม่ต้องกังวลนะครับเก่งท้องไว้เหงื่อเริ่มซึมๆนะโอเคครับเปลี่ยนข้างครับพี่จ๊าบค่อยๆนะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะเซตที่3แล้วพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการวางศอกด้วยอย่าให้ศอกเรามันล้ำยื่นเกินหัวไหล่ออกไปเกินไปนะครับแบบนี้ไหนผมขอดูหน่อยเยี่ยมครับเปิดอกดีครับดีมากเข้าแมวท้องไว้เหมือนเดิมอย่าลืมนะเข้าแมวท้องแต่ไม่กั้นหายใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีครับยืดอกไว้ครับจ๊าบโอ้โหสุดยอดก็ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกได้นะถ้าทำตามกันนะทำไปพร้อมๆกันโอเคครับเยี่ยมมากนี่เซตไหนแล้วเนี่ย
5: เซตที่3ก็ได้ครับพี่ต่อครับ
2: โอเคจบแล้วสำหรับเซตที่2พาร์ทที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณคอมัสเซิลหรือว่าแกนกลางลำตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ง่ายๆเดี๋ยวเราไปพาร์ทกันพาร์ทต่อไปเลยในส่วนที่3เซตที่3โอเคครับ

0: โอเคกลับมาเซตที่3ครับพี่จ๊าบครับแล้วก็เซตนี้ครับเราก็จะมาใช้เวทเทรนนิ่งแบบที่เกินไปทีนี้กล้ามเนื้อที่เราจะฝึกในช่วงเซตที่3ครับเราจะฝึกในเรื่องของการฝึกช่วงบนเป็นการดันช่วงบนหรือว่าการพุชหรือเราใช้หัวไหล่นั่นเองงั้นท่านี้หรือว่าพาร์ทนี้เราจะฝึก3ท่าง่ายๆไปด้วยกันเลยนะครับอ่ะอุปกรณ์ของเรานี้ขวดน้ำเนาะโอเคอ่ะคนละขวดนี่นะ2ขวดแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าแรกที่เราจะทำอย่างที่บอกเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เป็นมัดเล็กๆก่อนด้านข้างเขาเรียกว่าท่าไซส์ lateral raise นะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ3 2 1ไป

0: แบบนี้นะเพราะนั้นจังหวะที่เรากางแขนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ตำแหน่งของขวดน้ำสังเกตดูที่ผมแล้วก็พี่จามนะขวดน้ำจะอยู่ประมาณขนานกับพื้นอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแบบนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกขวดน้ำเนี่ยเราไม่ควรจะห่อไหล่ขึ้นไปแบบนี้เนาะงั้นสังเกตตัวเองดีๆหรือถ้าท่านใดมีกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องได้เลยนะยืดตัวให้ตรงนะแล้วยกขนานกับแบบนี้แล้วลงดีครับแบบนี้เลยไปด้วยกันโอเคเซตแรกผ่านไปท่าที่2ครับพี่จ๊าบท่าที่2เขาเรียกว่าท่าฟอนเรสครับฟอนเรสคือด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับยกด้านหน้าแบบนี้ความรู้สึกเหมือนเราหยิบขวดน้ำสองมือพร้อมกันนะแล้วเทด้านหน้านะแบบนี้หยิบแล้วเทแบบนี้ตรงๆตำแหน่งของขวดหรือแขนของเรานะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่เราเลยแบบนี้ยกอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะพี่จ๊าบเมื่อยไหมพี่จ๊าบ
1: เมื่อยมากๆครับพี่ตอนครับรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเราทำงาน
0: นี่ขวดน้ำนะเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำพร้อมๆกันน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะตอนนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านไปท่าที่3ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมตัวเมื่อกี้เรายกด้านข้างไปแล้วด้านหน้าไปแล้วด้านบนบ้างครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วให้เรายกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดออกนิดนึงนะเปิดด้านข้างข้อศอกอยู่ข้างลำตัวอ่ะจากนั้นดันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้ตรงๆท่านี้เรียกว่าท่า shoulder press นะครับตรงๆครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกันเลยคือเราจะไม่ห่อไหล่แบบนี้นะหรือไม่ควรจะยักไหล่แล้วดันขึ้นไปอ่ะสังเกตที่ผมนะตัวตรงแบบนี้ยืดตรงยืดตัวไว้ยืดอกไว้แล้วดันขึ้นอ่ะตรงๆแบบนี้ดันขึ้นไปตรงๆเลยดีครับโอเคเซตที่1ผ่านครับพี่จ๊าบอ่ะกลับมาที่เซตที่2ท่าเดิมกลับมาฮะไซเรสนะแบบนี้1 2ป้ายยกครับแบบนี้เหมือนเดิมยืดตัวตรงไว้เพราะนั้นพอเราใช้น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพยายามลดการเหวี่ยงตัวขึ้นเนาะเพราะนั้นยืนตัวตรงยกขึ้นตรงๆแบบนี้เหมือนเราถือขวดน้ำเพื่อที่จะเทด้านข้างเนี่ยแบบนี้นะเราจะเทด้านข้างแบบนี้พี่จ๊าบท่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้นะยกตรงตัวหน้ามองไปข้างหน้าโอเคเยี่ยมครับพี่จ๊าบท่าที่2เหมือนเดิมท่าที่2เดี๋ยวผมทำไปกับท่านผู้ชมเลยด้านหน้าเลยนะพร้อมแล้วไปครับพี่จ๊าบด้านหน้าครับอีกแบบนี้เห็นไหมตรงแบบนี้เลยตำแหน่งของขวดน้ำหรือน้ำหนักของเรานะควรอยู่ขนานหรือว่าแนวเดียวกับหัวไหล่เราทำไมเราไม่ยกขึ้นสูงๆเลยพี่จ๊าบอย่างที่ทราบกันดีมันอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เรามีค่อนข้างหลายมัดมีเส้นเอ็นเยอะแยะมากมาย
1: เราจะไปโดนบ่าได้
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสมมุติถ้าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งเริ่มถ้าเราทำเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นี่พูดอยู่ก็พูดจะไม่ค่อยถูกเลยนะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยโอเคส่วนวิธีการสมมติถ้ารู้สึกโอ้ยยังไม่เมื่อยแล้ว2เซตทำไงดียืนนิดนึงวอร์มหมุนเท่าไหร่นิดนึงครับช้าๆท่าที่3ไปครับพี่จ๊าบท่าที่3ยกขึ้นตรงๆเหมือนเดิมโชเดอร์เพสยกดันขึ้นดันขึ้นดีครับโชเดอร์เพสดีครับดันขึ้นโหดันขึ้นตรงๆดีครับดันขึ้นเพดานเลยนะนี่นะผู้ชมทางบ้านถ้าทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกได้นะว่าโอ้โหล้ามกันนะโอเคเซตไหนแล้ว
1: เซตที่2ครับ
0: รอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้าย
0: รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาทำตามกันนะรอบสุดท้ายแล้ว
1: มา
0: ท่าเดิมไซเรสเราเรียกสั้นๆว่าไซเรสเนาะแต่ว่าจริงๆท่ามันคือไซเรสทอลเลสอ่ะมาครับด้านข้างเดี๋ยวผมหันด้านข้างเหมือนเดิมตัวตรงยกอันนี้เหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะ เอาแค่ระดับหัวไหล่พอครับประมาณนี้แล้วก็พยายามให้ข้อศอกอยู่เหนือขวดน้ำเนาะข้อศอกอยู่เหนือน้ำหนักของเราอย่าให้มันกลางออกแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะครับผมแบบนี้ยกขึ้นข้อศอกข้อศอกสูงกว่าเหนือกว่านิดหน่อยอันนี้เพื่อที่ให้เราเกร็งที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่เราให้มากที่สุดโอเคครับเยี่ยมร้อยอุ่นๆแล้วนะอุ่นๆแล้วนะโอเคมาไปต่อเลยครับจับฟอนเรสครับไปถ้าใครรู้สึกว่าออกแรงได้แล้วเร็วหน่อยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังออกแรงไม่เก่งเลยยังแบบคอนโทรลไม่ได้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี้ยเราทำช้าๆก่อนนะค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมการสั่นจริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานแล้วก็เกร็งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับจับสั่นไหมครับเนี่ย
1: สั่นจริงฮะ
0: อุ้ยแข็งแรงมากครับพี่จ๊าบท่าสวยมากโอเคครับท่าสองมาท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมาแอคทีฟจริงๆนะ
1: แอคทีฟจริงๆครับแอคทีฟจริง
0: ๆโอเคมาท่าสุดท้ายวันนี้โชลเดอร์เพรสครับไปยกขึ้นตรงๆดันท่านี้พยายามเชิดอกให้ตรงไว้ยืดอกตรงๆไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าสมมติถ้าเราไหล่ห่อนะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกที่หัวไหล่ยืดตรงๆดันขึ้นดันขึ้นดีครับดีครับอีกนิดนึงยืดตัวแล้วดันให้สุดแขนศอกตั้งฉากนะโอเคครับพี่จ๊าบเรียบร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยวันนี้เริ่มจากท่าที่1ครับท่านี้ให้เราจับไปที่ข้อเท้าแบบนี้นะยืดตัวขึ้นนะยืดอกขึ้นพับส้นเท้าไปหาสะโพกครับยืดตัวตรงจับแบบนี้เพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันได้ยืดแบบนี้นะจากที่เราเซตแรกนู่นเลยเนาะเราทำสควอตกันไปเพราะฉะนั้นต้นขาเราได้ทำงานเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับต้นขาเราใช้งานเยอะเมื่อกี้เนาะอีกข้างนึงครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยมันทรงตัวยากจังเลยอะเราเปิดมือออกได้นะแบบนี้เพิ่มการทรงตัวยืดตัวตรงแต่หลักๆคือเราพยายามดึงให้ส้นเท้าเราดึงไปให้ใกล้สะโพกที่สุดให้ต้นขาหรือหัวเข่าเรานะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นโอเคครับท่าต่อมายังอยู่ที่ต้นขาอยู่แต่เป็นต้นขาด้านหลังนะครับให้เราเปิดขาเอาเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วกันพี่จ๊าบข้างขวานะครับยกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับวางส้นเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตนะขาอีกข้างนึงสมมติถ้าเรายืดข้างขวาอยู่ขาข้างซ้ายเราจะงอนิดนึงแล้วโน้มตัวไปแตะที่ปลายเท้าแบบนี้ใครไม่ถึงท่านผู้ชมถ้ายังยืดไม่ถึงครับจับไปที่หัวเข่าก็ได้หน้าแข้งก็ได้ประมาณนี้พยายามดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะให้รู้สึกไปที่ตรงเรนนี้ครับต้นขาด้านหลังของเราช่วงด้านหลังโอเคครับสลับข้างนะแบบนี้ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างเท้าขาด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยห่างประมาณ1ฝ่าเท้านะครับ1ช่วงเท้าเราโอเคครับขึ้นมาจากนั้นด้านบนกันบ้างด้านบนกันบ้างเมื่อกี้เราใช้ทั้งต้นแขนใช้ทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี๋ยวเรายืดกันนิดนึงให้พับแบบนี้ครับพับผ่านลำตัวมาเลยมืออีกข้างนึงกดไปที่ข้อศอกแบบนี้เลยยืดให้รู้สึกว่าต้นแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปของเรานะครับได้ถูกยืดออกนะกดหัวไหล่ลงนิดนึงยืดออกกดเข้ามาไม่ต้องบิดตัวตามนะยืนเฉยๆยืนตัวตรงกดแขนเข้ามาโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะแบบนี้ถ้าสมมุติถ้าเรายืดไปแบบนี้เราอาจจะรู้สึกต้นแขนเราไม่ค่อยได้ยืดเนาะ
1: ไปยืดหลังกับลำตัวด้านข้างแทน
0: นะยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงไว้พาดแค่แขนมาดึงเข้าหาลำตัวอย่างเดียวแค่นี้กดแค่นี้ครับโอเคท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบเราพับฝ่ามือประกบกันด้านหลังแบบนี้แบบนี้นะแล้วยืดตัวขึ้นกดหัวไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ให้อกเราถูกยืดออกกล้ามเนื้ออกแขนหัวไหล่เมื่อกี้เราใช้หัวไหล่นะยืดออกเชิดคางขึ้นนิดนึงฮะกดหัวไหล่ลงโอเควันนี้เรียบร้อย
1: ครับผม
0: เสร็จสิ้นวันนี้ภารกิจเราก็ตั้งแต่อย่างที่บอกครับฝึกทัวร์ล่างเลยวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับก็ก่อนอื่นฝากติดตามพวกเราย้อนหลังได้ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ของเราด้วยนะครับสามารถกดเข้าไปได้ที่ T Sport 7นะครับก็วันนี้
1: เราสองคนก็เรียบร้อยเนาะ
2: ครับผม
1: เจอกันใหม่แล้วก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนได้ทุกวันนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แต่ไปสุดท้ายค่ะเวลากระดาษมันปิวได้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรมันต้องมีอะไรก็คือวินพอออกเติม y ออกเสียงว่าวินดีนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือว่าในข้อมูลหน้านี้ให้เราโยงเส้นนะคะโยงเส้นว่าอะไรตรงกับอะไรดูจากสัญลักษณ์นะคะเสร็จแล้วหรอเอาเสียงดี howโอเค how is ใครเล่นกันมาข้างหน้าดีไหมมาสอนแทนครูดีกว่ามั้งนะคะฟังดี how is the weather like how is the weather like ออกเสียงดีๆ how is the weather like โอเคอันนี้แปลว่าอากาศเป็นยังไงบ้างเนาะอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะดังนั้นเวลาตอบถ้ามีฝนเราก็บอกว่าIt's rainy. It's rainy. ถ้ามีหิมะล่ะ It's snowy. ถ้ามีลมมีลม It's windy. ถ้ามีแดดล่ะ It's sunny. ถ้ามีฝนล่ะ It's rainy. แล้วถ้ามีก้อนเมฆล่ะIt's cloudy. It's cloudy. ทีนี้ stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Okay. เดี๋ยวครูจะพูดภาษาอังกฤษนะคะว่าสมมตินะ It's sunny. ให้นักเรียนคิดว่าเฮ้ยถ้าอากาศมันร้อนเนี่ยมันมีแดดมันมีแสงแดดเนี่ยเราต้องรู้สึกยังไงท่าทางต้องเป็นแบบไหนท่าทางเป็นแบบไหนนะคะพร้อมยังนะต้องดูว่าท่าทางเป็นแบบไหนนะคะทำท่าทางตามที่ครูบอกนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะเอาเริ่มต้น It's rainy ต้องทำท่ายังไงเวลาฝนตกทำท่ายังไงอ่ะเออหรือไปใครสู้ฝนอย่างนี้มีป่ะนะคะ it's rainy นะคะต่อไป it's sunny sunny sunny is snowy อันนี้หนาวจริง it's snowy ต่อไปIt's windy เฮ้ยลมพัดแรงทำท่ายังไงเออลมพัดแรงนะคะต่อไป It's stormy เวลามีพายุยังไง stormy เฮ้ยเวลามีพายุทำยังไงคะนั่งลงโอเคตอนนี้ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่สามารถทำท่าตามที่ครูบอกได้มาเลยมาเก่งมากเลยมั่นใจตัวเองออกมาเลยมาเลยนี่เป็นอาสาสมัครนะเอาอาสาสมัครลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วมาลุกขึ้นเอาเจ้านี่มาเร็วมีใครอยากเป็นอาสาสมัครออกมาข้างนอกคะออกมาถูกต้องของหน่อยสแตมป์แล้วเอาสแตมป์นะครูจะเบิ้ลให้2แล้วทำท่าที่แบบว่าที่มันถูกต้องตามที่ครูบอกโอเคมั้ยไม่รู้แหละก็ฟังดีๆอาสาสมัครแล้วอ้าวฟังดีๆนะทำท่าตามนั้นนะจุดมุ่งหมายข้างหน้ามีสแตมป์รออยู่โอเคมั้ยยืน It's rainyเพื่อนใบ้เราเพื่อนใบ้โอ้โหอาสาสมัครอยู่ไปนั่งเนี่ยฝนตกอยู่ทำหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเวลาฝนตกลงมาทำท่ายังไงฝนตกit's sunny ตกลงร้อนหรือร้องร้อนโอเคต่อไป it's snowy หนาวนี่อันนี้คือทำแล้วใช่ไหมอันนี้ที่ทำคือทำแล้วใช่ไหมต่อไปค่ะต่อไป it's windy
ครูให้ไป4ดวงไปความกล้ามีความกล้าใครอยากจะออกไปคนนึงคะผู้หญิงของผู้หญิงค่ะเอามาเลยค่ะเลยมาเลยมานี่มานี่เฮ้ยเราต้องพยายามแอคชั่นให้เยอะๆเผื่อช่อง3เอาไปเป็นเล่นหนังนะคะทีนี้ดูนะคะ It's cloudy cloudy เฮ้ยมันมีก้อนเมฆเยอะจังเลยวันนี้ทำยังไงเนาะทำยังไงอ่ะก้อนเมฆมันเยอะเลยอ่ะทำยังไงอ่ะถ้ามีก้อนเมฆจินตนาการสิก้อนเมฆเยอะๆทำยังไงมีก้อนเมฆบนฟ้าเต็มเลยทำยังไงมีก้อนเมฆบนฟ้าไม่รู้ทำยังไงเอาเปลี่ยนก็ได้เอาเปลี่ยน It's windy windyมีลมพัดแรงเลยมีลมพัดแรงได้อย่างนั้นเลยโอ้โหต่อไปต่อไป it's rainy rainy ต่อไป it's sunny อันนี้คือร้อนแล้วใช่ไหมร้อนร้อนโอเคต่อไป it's snowy โอเครับสแตมป์ไปเลยค่ะลูกรับไปเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมีอาการเกิดขึ้นทั้งนั้นนะจำได้ใช่ไหมนะคะจากอันนี้ทีนี้เปิดหนังสือต่อไปหน้าที่9หน้าที่9นะคะหน้าที่9หน้าที่9มีรูปทั้งหมด1รูปแต่ว่าแบ่งเป็น4ส่วนครูต้องการให้นักเรียนเอาคำศัพท์ฤดูกาลในต่างประเทศมาใส่ให้ถูกต้องนะคะแม้มันมี4ส่วนทำเลยค่ะเขียนเลยเขียนเลยนะคะเขียนคำศัพท์ในฤดูกาลไปเลยนะคะในแต่ละส่วนหน้าเก้าลูกเปิดหน้าเก้ามีคนไหนคิดไม่ออกคะมีคนไหนคิดยังไม่ออกถามครูได้นะครูจะบอกให้ว่าเราอยากได้คำไหนนะคะคิดในใจนะคิดในใจแต่ครูจะถามว่าเราเป็นอย่างไรมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นค่ะมีใครไม่ได้ยกมือขึ้นใครที่ไม่ได้ยกมือขึ้นถามได้นะถามได้ว่าภาษาไทยนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรถามได้ได้ยังคะกูได้อยากได้ภาษาไทยอยากได้ภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกคำว่าอะไรแนนนุนไอ้เอาชดเดบิวต์มาในแนนนี่บุ๋มแล้วบอกขึ้นมาเลยกูบอกภาษาอังกฤษให้เอาคำว่าอะไรดีขาอะไรนะคะได้ค่ะได้ซ้ำก็ได้ไม่เป็นไรได้แล้วยังแผนมั่นใจต้องมั่นหน้าต้องมั่นหน้าครูเริ่มครูขอเริ่มนะเริ่มจากคนมั่นหน้าเนี่ยค่ะอะไรคะคิดว่าตัวเองเป็นยังไง handsome แปลว่าอะไรเอ่ย handsome แปลว่าอะไรคะ handsome เขาบอกว่าเขา handsome แปลว่าอะไรเอ่ยใช่ไหมคะไม่เป็นไรให้เขามีความสุขกับชีวิตไปนะคะ handsome ได้ต่อไปฟงว่าไงลูกแฟตยังไม่ทันแฟตนี้อย่างนี้ไม่ถึงกับแฟตมากนะอะไรลูกอ้วนเหมือนกันนี่อ้วนแล้วหรอวุ้นเส้นโอ้โหคำว่าอ้วนของคุณนี่ของเราว่าอะไรตัวเล็กว่าอะไรคะว่าอะไรเอ่ยตีนตีนแปลว่าอะไรเอ่ยตีนผอมใช่ไหมช็อตช็อตบลูทำไมเราประตูสีฟ้าอ๋อตัวเราสีฟ้าหรือไงบลูแบบอะไรบลูแบบว่าเศร้าก็ได้นะเราเศร้าเปล่าเศร้าหรือไม่เศร้าก็อะไรคะสีฟ้าใช่ไหมบลูใช่ไหมต่อไปว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ย

0: เอาภาษาไทยบอกครูแต่ครูบอกภาษาอังกฤษให้ฮะ beautiful บอกสิ beautiful sad อะไรเอ่ยอ้วนเหรอ fat fat hot โอ้ sadSad เราเศร้าด้วยเหรอ Sad หรือว่าเศร้าเราเศร้าด้วยเหรออะไรอะไรเอ่ยฮะอะไรฮะว่าไงอ้าวต่อไปฮะทอสูงใช่ไหมred อะไรนะใหม่ love ดังๆชัดๆชัดๆฮะแปลว่าอะไรภาษาไทยว่าอะไรภาษาไทยแปลว่าอะไรอะ short short black ไม่ดำนะนี่ไม่ดำ tall black black นั่นตัวดำแล้วเหรอนี้ยังไม่ดำหรอก tallว่าไงเราของเราอะไร tall short tall short small โอเค small cute จ้า tall fat thin นี่ไม่ลืมนะอะไร
1: ค
0: ิ
1: ดไม่ออก
0: ฮะว่าอะไร
1: อันนี้บอกว่าติ๊ก
2: ว่าไม่ถูก
0: ของเราอ่ะของเราอ่ะอันนี้เป็นคำคุณศัพท์เนาะทีนี้ฟังเกมต่อไปเกมต่อไปเคยเล่นเกมแฮงแมนไหม
3: ไม่ครับ
0: น่ากลัวมากแฮงแมนก็คือว่ามันมีสมมติเดี๋ยวครูจะวาดรูปให้ดูแล้วให้ห้องคำให้ทายคำศัพท์นะเดี๋ยวขอทางนิดนึงกลับบ้านไม่ได้พาไปส่งบ้านเดี๋ยวครูจะให้มีแบงค์คำศัพท์ยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นนะคะให้นักเรียนบอกคำศัพท์บอกตัวอักษรมาภาษาอังกฤษนะคะสมมติตอบผิดครูก็จะเริ่มต้นอันนี้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นครูจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะคะสมมติยังตอบผิดอยู่เรื่อยๆจนสุดท้ายแฮงแมนแบบว่าแขวนคอดังนั้นก็คืออันนี้คือตายแล้วที่บอกไหมก็คือแฮงแมนถูกแขวนคอดังนั้นต้องบอกตัวอักษรเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยพยัญชนะให้ถูกต้องนะคะเช่นไหนลองบอกซิอันนี้คืออะไรฮะซีอันนี้แล้วถูกต้องอันนี้แสดงว่าถูกต้องนะนะคะแต่ถ้าผิดก็คือโดนแขวนคออย่างนี้แต่วันนี้เราเรียนคำศัพท์หลายคำวันนี้คือเฉพาะคำศัพท์วันนี้เท่านั้นคำศัพท์วันนี้เท่านั้นนะแล้วให้ตอบมาใครอยากตอบยกมือขึ้นนะคะตอบยกมือขึ้นใครอยากตอบยกมือขึ้นS มีอะไรอีกใครอยากตอบยกมือขึ้นใครอยากตอบยกมือขึ้นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนก็ได้เรียนวันนี้ไปแล้ว AN R เอ้ยต่อไปฮะ S T U ตัวหนึ่งตัวหนึ่ง

0: S สอบแล้วตัวใหม่ S สอบแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ N N เอาเฉลยเฉลยเออนี่นะคำนี้ต่อไปต่อไปอยากตอบยกมือขึ้น W W I ฮะ T เก่งมากเก่งมากต่อไปต่อไปเจเจN A ทีนี้เอาใหม่ปิดหนังสือพร้อมยังมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งฟุตบอลเป็นสัตว์เหรอจ๊ะฮะเฮ้ยบอกตัวอักษรมาบีอาบีบีอีอาเอฟโอ้ยเก่งจังเลยต่อไปต่อไปตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าอะไรอะไรนะ
1: M
0: M R C โอ้ยเก่งมากเลยเก่งมากเลยต่อไปต่อไปB B O ไม่มีมีแล้ว R F เอาตัวอะไรยกมือขึ้นยกมือขึ้น N เหรอคะ N ใช่ไหม B
1: L
0: โอเคโอเค C อะไร Snowman แปลว่าอะไรเอ่ยต่อไปต่อไปอันนี้ยากสุดอันนี้ยากสุดถ้าใครตอบได้อะสติ๊กเกอร์ไปเลย5ดวงครูจะไม่ให้อักษรเลยM
1: Y
0: Z Z และ Z เหลือลูก
1: I
0: ไม่มี
1: A
0: เอา R นี้ R นี
1: ้ A
2: E N
1: O
0: บอกทีละตัวทีละตัว
1: E
0: E
1: S
0: S
1: M W
0: W เดี๋ยวนะเดี๋ยวกูเขียนผิดมันเอ้ยใช่ป่ะวะใช่F F L โอ้ยแจกคนละดวงเลยอ่ะฟังนะคะเปิดหนังสือหน้า

0: 12 12หน้า12แล้วก็ดูข้อนี้ในหนังสือหน้า12จะมีข้อนี้อยู่12นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอ่านก่อนถึงเราบอกว่าเราไม่ชอบภาษาอังกฤษเราอ่านไม่ออกแต่ลองดูคำที่เรารู้จักอะนะคะทีนี้มาดูพร้อมกันในนี้มีอะไรบ้างเรารู้จักในประโยคนี้มีคำว่า winter นะคะทีนี้เห็นคำว่า winter เมื่อกี้เราเรียนแล้วใช่ไหมว่าใน winter มีอะไรบ้างในบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องรู้จักทุกอย่างในประโยคก็ได้แต่แล้วรู้ winter คืออะไรฤดูหนาวฤดูหนาวมีอะไรเป็นสัญลักษณ์บ้างในฤดูหนาวมี snowman เมื่อกี้เจ้านี่เขียนตุ๊กอันนี้เลยมีนี่เลยอะคนแต่ละคนจะสร้างตุ๊กตาไว้หน้าใช่ไหมคำว่าดอลดอลคือตุ๊กตาที่เราเล่นกันชอบเล่นตุ๊กตาไหมคะชอบเล่นตุ๊กตาไหมชอบเล่นตุ๊กตาไหมอ้าวเห็นเคนเห็นเลือกคำว่าดอลนะคะโรบอทคืออะไรหุ่นยนต์ต่อไป castle คืออะไรเอ่ย castle ปราสาทใช่ไหมนะคะแล้วอันสุดท้ายล่ะ snowman นะคะเพราะฉะนั้นถึงบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรทั้งหมดแต่เราเห็นคำว่า winter อยู่เนี่ยให้เรารู้ว่าความน่าจะเป็นน่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับ snowman ดังนั้นใครตอบข้อที่4คือคำตอบที่ถูกต้องข้อที่4นะคะเหมือนเดิมเลยลุงมาเบาหน่อยลุงมาเบาหน่อยทีนี้หน้าเดียวกันเลยหน้า12หน้าเดียวกันเลยข้อบนสุดทำข้อบนสุดหน้า12ทำข้อบนสุดหน้า12ทีนี้เวลาที่ดูข้อสอบเวลาเจอคำนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรอะไปรู้ฤดูกาลดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นคำพวกนี้มันตามหลังไอ้คำว่าเดี๋ยวเป็น US อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยให้เรารู้ว่าเขาจะถามเราเกี่ยวกับเรื่องอันเนี้ยตัวต่อไปเนี่ยเขาจะถามเราเกี่ยวเรื่องอันนี้นะฤดูกาลดังนั้นมีอยู่4อันนะคะอันดับแรกนะคะที่เราจะดูว่าเอ๊ะฤดูกาลแล้วมันมีคำว่า not แปลว่าอะไรคำว่าฤดูกาลกับไม่มันมีความเกี่ยวข้องกันคือไม่อะไรสักอย่างนึงแล้วไม่ที่ไหน
1: อเมริกา
0: เรามานี่แป๊บนึงครูขอยืมผ้าหน่อยแป๊บนึงมานี่มาเปิดผ้าออกมาคลี่ออกมาให้เพื่อนดูโชว์ให้เพื่อนดูมาอย่างนี้
2: มาอย่างนี้
0: โอเค
2: มาเลย
0: อันนี้โอเคฉันนั่นแหละฟังอันนี้ธงชาติประเทศอะไร
1: อเมริกาม
0: ีกี่สีมีอะไรมีสีอะไรบ้าง
1: ส
2: ี
1: แดง
2: สีแดง
0: อ่าโอเคตรงนี้เป็นรูปอะไรอ่ะ
1: ดาว
0: ดาวตรงนี้มีจำนวนกี่ดวง
2: 21
0: คิดก่อน
3: 2 3 4 5 6 7
0: มีกี่ดวงมีกี่ดวง50มี50ดวง50ดวงนี้แต่ละดวงเนี่ยหมายถึงอะไรดาวแต่ละดวงในประเทศในธงชาติอเมริกาเนี่ยหมายถึงอะไรให้เดาหมายถึงอะไร50ค่ะ50นะครับแล้วหมายถึงอะไรดาวเนี่ยแต่ละดวงหมายถึงอะไร
4: ดาวสวย
0: รู้แล้วสวยอ่ะมันหมายถึงอะไรในอเมริกาหมายถึงอะไรดาวแต่ละดวงเนี่ย
4: ก
0: ั
4: ปตันอเมริกา
0: ลองเดามาว่าหมายถึงอะไรมันหมายถึงอะไรมันอ้างอิงไปถึงอะไร
2: ความสูง
0: แล้วดาวมันจะสูงไงอ่ะคิดดูทำไมต้องมี50ทำไมต้องเป็น50ทำไมไม่เป็นแค่10มันคืออะไรคะใช่ธงชาติเขาแต่มันคือหมายถึงอะไรจำนวนดาวเนี่ยมันหมายถึงอะไรคนมีแค่50คนในอเมริกาเลยเหรอชิงเหรอหมายถึงอะไรบอกซิใครตอบได้บ้างอะไรนะความสมบูรณ์ความอะไรนะสูงส่งสูงส่ง50อะไร 50% หรือ50อะไรยังไม่ใช่มีอะไรคะ
4: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ลองเดาซิใครคิดใครที่ตอบได้เดี๋ยวครูจะมีรางวัลให้ทำไมถึง50อะไรดาวเนี่ยหมายถึง50อะไร สมมุติ 50% เอาอะไรวัดค่าความสมมุติ 50% ยังไม่ใช่คุณเห็นอะไรคะเหลือเป็นความรู้รอบตัวนะนี้นี่หมายถึงอะไรคะเออ50อะไรลองคิดดิค่าภูมิใจของประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ 50% นี้หรออ๋อภูมิใจแค่ 10% ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงอะไรคิดดูเออดาวนี่หมายถึงอะไรความสวยงามเราเปรียบให้ครูฟังว่าสวยงามยังไงหมายถึงว่าทำไมต้องเป็น50ทำไมไม่เป็น15ทำไมเป็น12ทำไมต้องเป็น50เออในอเมริกาในประเทศไทยอ่าวอย่างนี้กันในประเทศไทยตอบได้ไหมตอบได้ไหมในประเทศไทยมีกี่จังหวัด
4: ก็มี50จังหวัด
0: เดี๋ยวแล้วแป๊บนึงในประเทศไทยมีกี่จังหวัดตกลงเราอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าคะทำไมบางคน76บางคน77นะคะในประเทศไทยเนี่ยเราใช้คำว่าจังหวัดในการพูดถึงในแต่ละที่นะคะแต่ละพื้นที่ในอเมริกาก็จะมี50แต่ไม่ใช่50จังหวัด50รัฐ50รัฐนะคะแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่ารัฐเนี่ยเราใช้คำว่า state เราใช้คำว่า state นะแปลว่ารัฐนะคะและคำว่า state คำนี้ไปปรากฏอยู่ตรงไหนอยู่ตรงชื่อค่ะ state นี่มีการเติม s เพราะอะไรเพราะมันมีทั้งหมด50รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้น state มันจึงต้องเติมไปนะคะเป็นคำว่า states นะคะ the United States of Americaบางที่ถ้าเขาอยากให้ย่อเขาย่อว่า USA หรือบางทีสั้นๆว่า US อย่างเงี้ยนะคะคือประเทศสหรัฐอเมริกาขอบคุณมากค่ะนายแบบขอบคุณมากนะคะเอาสแตมป์ด้วยหรอนี่ๆครูจะบอกว่าคำว่าสแตมป์เนี่ยนะมันหมายถึงหลายอย่างนะคำว่าสแตมป์มันกระทืบเท้าก็ได้เดี๋ยวโดนกระทืบบอกกระทืบเท้าก็ได้เอ้ยเอาตอนบ่ายก็ได้ตอนบ่ายยังมีอีกเยอะอ่ะทีนี้มาดูเราบอกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันไหนบ้างฤดูกาลไหนบ้างที่ไม่มีอันไหนคะ1 2 3 4 1คำตอบคือ1คำตอบคือ1อันดับแรกนะถ้าเราดูว่ามาสอนแข่งกันเอาไหมอันดับแรกนะเราดูอย่างนี้ก็ได้ค่ะเรนนี่มันต้องมีคำว่าซีซันเนาะเรนนี่ซีซันคือฤดูฝนมันถึงเป็นฤดูกาลได้แต่ไอ้3ตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องอาศัยคำว่าซีซันเลย Winter Spring Summer เนี่ยเป็นฤดูกาลอยู่แล้วนะคะมันเป็นตัวที่มันแตกต่างจากตัวอื่นดังนั้นเราเลือกข้อ1ได้เลยในข้อ1นะคะข้อนี้สามารถตอบได้เลยนะคะนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องฤดูฝนไม่มีในอเมริกาแต่มีฝนตกในอเมริกาแต่ฤดูฝนไม่มีฤดูฝนตกที่ไหนคะหน้าฝนมีที่ไหน
4: ประเทศไทย
0: ประเทศไทยมีฤดูฝนประเทศไทยมีกี่ฤดูกาลมีอะไรบ้างทีนี้ชื่อของฤดูกาลในประเทศไทยไม่เหมือนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศทางฝั่งตะวันตกฤดูร้อนประเทศไทยใช้ว่าอะไรคะไม่ใช่ซัมเมอร์ร้อนอ่ะภาษาอังกฤษ hot อะไรคะ hot season look hot seasonทีนี้พอฮอตซีซันแล้วถ้าฤดูหนาวใช้อะไรคำว่าหนาวตรงข้ามกับฮอต cold กลายเป็น cold season ต่อไปฤดูฝนค่ะคำแรกเลย rainy seasonดังนั้นถ้าวันไหนเราไม่รู้ว่ามันอะไรเอาไวออกจะเจอคำว่า rain แปลว่าฝนใช่ไหมดังนั้นเติมไวมันมีความเกี่ยวข้องกับหน้าฝนแน่นอนนะคะนะทั้ง3ข้อมีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะคะโอเคเด็กดีกันหลายคนใช่ไหมห้องนี้เดี๋ยวจะให้ไปกินข้าวก่อนเวลานะนี่เป็นข้าวก่อนเวลา5นาทีแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายมาเจอกันตอนบ่ายจะเจอเรื่องใหม่ละไม่ใช่เรื่องอันนี้แล้วนะคะค่อยสะสมตอนคะค่อยสะสมสแตมป์ตอนบ่ายต่อแล้วอะไรไม่รู้บ่ายโมง

0: Speaking of martial arts, I've tried them all. No matter what, if it's Thai boxing, karate, hi-ya, judo, or even taekwondo. But today, I'm gonna show you a new one called jujitsu. It has a legendary history from Japan. Konnichiwa, ohayo, arigato. For more than 1,500 years. And moreover, there's still a group of Thai children who practice jujitsu right here. They even got the champ. Let's meet and learn a little more about jujitsu.
1: สวัสดีครับผมน้องชื่ออะไรครับ
2: มาเรียนวิชของขวัญ I am Na Yes O น้องของขวัญอายุ9ขวบโอ้โหใส่ชุดเท่จังเลยนะครับแล้วก็มีเหรียญรางวัลด้วยขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะโอ้คุณผู้ชมมันหนักด้วยของแท้จริงอันนี้เป็นรางวัลอะไรบ้างครับอันนี้คือรางวัลไฟติ้งค่ะส่วนอันนี้เป็นรางวัลทาชิวาซ่าค่ะ
1: โอ้สุดยอดได้รางวัลด้วยสอนนิดนึงนะครับเหรียญรางวัลเงินนะครับใช้คำว่า silver medal
0: silver medal
1: โอ้มันหนักมากเลยอะแล้วยังไม่หมดนะครับ โอ้โหเหรียญรางวัลทองมาด้วยใช้คำว่า gold medal
2: gold medal
1: แล้วรางวัลได้มานานหรือยังครับเพิ่งได้เมื่อเมษายนเองค่ะเล่นอยู่จริงจังด้วยวันนี้ teacher Greg ขอเล่นด้วยที่นี่ครับมีเด็กมาเรียนยูจิตสูเยอะไหมครับมีเยอะเลยค่ะคุณนนท์กำลังสอนอยู่พา teacher Greg เข้าไปทำความรู้จักได้ไหมครับได้เลยค่ะก็ต้องมี let's go สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูเด็กๆสวัสดีครับผมTeacher Greg
3: เป็นครูสอนภาษาอังกฤษชื่อคุณนนท์นะครับวิรวิทย์ไตรภพสมบัติครับปัจจุบันคุณวุฒิยูจิตสูสายดำดั้งสามนะครับเป็นผู้ตัดสินนานาชาติของสมาพันธ์ยูจิตสูโลกนะครับผมความเป็นมาหรือว่าประวัติของยูจิตสูเป็นยังไงครับศิลปะยูจิตสูนะครับเป็นศิลปะการป้องกันตกญี่ปุ่นนะครับเป็นสำหรับที่ ความอ่อนโยนเนี่ยชนะความแข็งแรงนะครับผมโอ้วันนี้เราจะได้เล่นกีฬาและฝึกภาษาไปด้วยเช่นเมื่อกี้นะครับก็พูดถึงศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts เก่งมากมีหลายแบบไม่ว่าจะเล่นมวยไทยหรือว่ายูโดมีหลายแบบนะครับและอีกคำหนึ่งที่คุณครูพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือศิลปะแห่งความอ่อนโยนนะครับหรือใช้คำว่า art of gentleness
1: นี่พูดได้นะครับสุดยอดคนบอยจะได้เก่งโอ้โหคุณนนท์เมื่อกี้นะบอกว่ายูจิตสูก็มีความเป็นมามากกว่า 1,500 ปีสุดยอดมากจริงหรือเปล่า
3: จริงครับยูจิตสูเนี่ยเป็นศิลปะของชนชั้นสูงนะครับของชนยุคซามูไรนะครับชนชั้นซามูไรในการใช้ในการฝึกเวลาเราไม่มีอาวุธ อยู่ในมือดาบหรืออยู่ในมือเราใช้เนี่ยยูจิตสูเนี่ยมือเปล่าในการป้องกันตัวนะครับผม
1: โอ้เป็นคำที่ดีเดี๋ยวสอนให้นะครับของขวัญลองด้วยนะครับคำว่าด้วยมือเปล่าใช้คำว่า
2: barehanded
3: ถูกต้องครับปัจจุบันนี้ยูจิตสูเป็นที่นิยมแค่ไหนครับทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็ตามนะครับส่วนในไทยนี่ตอนนี้กำลังพัฒนาบูมมากๆ เผยแพร่มีการไปตามที่ต่างๆนะครับจนพัฒนาสามารถพัฒนานักกีฬาเนี้ยทุกวันนี้ขึ้นไประดับในระดับชิงแชมป์โลกได้แชมป์โลกมาได้แชมป์เอเชียมาตอนนี้กำลังจะแข่งขันในระดับซีเกมที่กัมพูชาครับผม
1: แชมป์ระดับโลกใช้คำว่า world champion ทีเจแกรกเองก็เคยลองมาแล้วนะครับศิลปะกันตัวหลายแบบก็ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือเทควันโดนะครับยากรู้มันต่างกันอย่างไรกติกาครับ
3: เทควันโดเนี่ยหรือมวยไทยเนี่ยจะเน้นความรวดเร็วครับถูกไหมครับแล้วก็ความแข็งแรงความรุนแรงในการทำอาวุธออกอาวุธส่วนยูจิตสูเนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักการโจมตีที่รวดเร็วรุนแรงเหมือนกันจริงแต่เพิ่มการควบคุมอาวุธและการออกอาวุธที่รุนแรงมากเกินไปเป็นโทษ
0: เสียคะแนนด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่เสียคะแนนด้วยครับเป็นคะแนนที่ฟาวร้ายแรง
1: ของขวัญนะครับลองพูดด้วยนะครับคำว่าความปลอดภัย safety เก่งมากปลอดภัยไว้ก่อนครับ safety first เป็นเรื่องจริงด้วยนะครับ safety first ยูจิตสูนับเป็นกีฬาสากลซึ่งมีอยู่ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์และซีเกมส์ปี2023นี้ด้วยนะครับคุณนนท์ได้เล่าให้ฟังว่าการแข่งขันกีฬายูจิตสูนั้นจะแบ่งเป็น3ประเภท1ประเภท fighting system แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ภาคพาร์ท1การเตะต่อย พาร์ท2 การจับทุ่ม พาร์ท3 การควบคุมหักบล็อกบนพื้น 2
3: ประเภทที่2คือนัวเซอร์ซิสเต็มการแข่งขันโดยใช้เทคนิคปล้ำล็อกเพื่อทำคะแนนและใช้เทคนิคในการทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้ and the last one ประเภทที่3 dual system การโชว์ศิลปะการป้องกันตัวโดยจำลองการต่อสู้เสมือนจริงโดยมีท่าบังคับในการแข่งขันครับผม
4: เดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตนะครับยูยูสุประเภท fighting system นะครับผม
3: สาธิตใช้คำว่า demonstrationใช่แล้วนะครับของขวัญจะสู้กับใครดีฮะ
4: เดี๋ยวเรามีน้องมังกรนะครับอ่ะมังกรขึ้นมานะครับนี่เป็นคู่ต่อสู้สาธิตวันนี
3: ้ปรบมือให้พึ่งด้วยนะฮะ What's your nickname
5: My name is Mangkon
3: Mangkon How old are you
5: I am 11 years old
3: อายุ11ปีสู้กับของขวัญอายุแค่9ขวบเคยสู้กับของขวัญมังกรหรือเปล่า
5: เคยครับ
3: เดี๋ยวสอนคำว่าผู้ชนะใช้คำว่า winner
5: Winner.
3: ผู้ชนะต้องมีอะไรฮะผู้แพ้ด้วยนะ
4: ด้วยครับผม
3: loser
5: loser
3: มังกรให้เลือกนะครับ winner or loser
5: winner
3: โอ้มั่นใจด้วยนี่ของขวัญ winner or loser
5: winner wow.
3: ต้องมีผู้ชนะแค่1คนครับเริ่มยังไงดีครับ
4: โอเคเดี๋ยวเราสาธิตก่อนนะครับพาที่1นะครับโจมตีนะครับลำตัวโดยการใช้มือก่อนนะครับอ่ะมาเข้ามาใกล้ๆพร้อมฟุตเวิร์คนะครับหมัดหน้านะครับอีนี่ซ่องมาหลังอีนี่ซ่องกำเมงอีนี่ซ่อง
3: เอคุณนอนครับอีนี่ซ่องนั่นคืออะไรครับ
4: นับภาษาญี่ปุ่น
3: อีแปลว่าหนึ่ง
4: นี่สอง
3: นี่สอง
4: ต่อไปเราจะการโจมตีด้วยเท้านะครับอีนี่ซ่อง
3: ลองอะไรโลกถูกไหม
4: ถูกครับ
3: ถูกแล้วนี
4: ่อีกสูงๆหน่อยนี
3: ่สอง
4: ในพาร์ทที่2นะครับจับ1
3: โอ้
4: โอเค
3: มังกรเป็นอะไรไหม
4: ไม
3: ่โอ้ทีจะแกร่งสงสารเด็กเลยนี่เป็นท่าทุ่มใช่ไหมคร
4: ับ ใช่พี่เดินท่าทุ่มครับต่อไปเป็นท่าเทคดาวน์นะครับเดี๋ยวมันเล็กเข้าไปฟึบพุ่งไปเลยฮัจิเมะ
3: Bye. แล้วเวลาเล่นจริงเนี่ยจะได้กี่คะแนนสมมุติว่าแบบได้เทคดาวน์เรียบร้อย
4: เทคดาวน์เนี่ยหรือการทุ่มเนี่ยถ้าลงสมบูรณ์หลังลงเต็มพื้นนะครับผมหรือหน้าอกลงเต็มพื้นจะได้2คะแนนนะครับเรียกว่าอีโป้งกรรมการจะยกมือแบบนี้เรียกว่าอีโป้ง
3: ได้2คะแนน
4: ครับใช่ครับแต่ถ้าด้านข้างลงลงข้างๆลงนะครับจะได้วาซาลีนะครับแบบนี
3: ้วาซาลีแค่
4: 1คะแนน
3: 1คะแนน
4: ใช่ครับ
3: ครับ
4: เมื่อกี้เราพาที่2แล้วเป็นการทุ่มนะครับทุ่มไปโอโกชิอบเอวปึ๊บไป
3: ไว
4: ้ปึ้งเสร็จแล้วเข้าคอนโทรลต่ออ ่ะ
3: อัน
4: นี้เป็นท่าล็อกนะครับ
3: ใช่ครับคุณองค์กรพูดถึงท่าล็อกหรือว่าซับมิชชั่น
4: อันนี้เรียกว่าท่าเกซ่ากาตาเม่นะครับล็อกสมบูรณ์แล้วคู่ต่อสู้ดิ้นหนีดิ้นหนีมังกรดิ้นหนีนะครับมีเวลา0ถึง10วินาทีถ้าล็อกไม่ถึงไม่ได้คะแนนแต่ถ้าล็อกตั้งแต่10วินาทีถึง14วินาทีได้คะแนนเป็นวาซาลี
3: 1
4: คะแนน
3: 1คะแนน
4: แต่ถ้าควบคุมถึง15วินาทีนะครับจะได้คะแนนเป็นอีโป้งนะครับ
3: 2
4: คะแนนใช่ครับ
3: โอ้ต้องล็อกนานมากเลย15วินาท
4: ีนะครับ
3: ยาวเลยฮะ
4: ในการล็อกในการควบคุมนะครับถ้ารู้สึกว่ารู้สึกอึดอัด
3: สู้ไม่ไหว
4: สู้ไม่ไหวนะครับทำการตบคู่ต่อสู้3ทีตบครับ
3: เป็นสัญญาณว่าปล่อย
4: ครับเป็นสัญญาณแท็บปล่อยครับ
3: สอนให้นะคำว่ายอมแพ้ใช้คำว่า I give upแล้วผู้ชนะต้องการกี่คะแนนครับ
4: อีโป้งให้ได้ครบ3พาร์ทในพาร์ทที่1 2 3ถ้าทำครบ3พาร์ทไม่ต้องสนคะแนนครับเป็นผู้ชนะเป็นวินเนอร์ได้เลย
3: ทันทีเลย
4: ใช่ครับแต่ถ้าทำไม่ครบ3พาร์ทก็จะดู1อันดับที่1ว่าใครทำคะแนนได้มากกว่ากันเป็นผู้ชนะส่วนของเวลาที่ราการแข่งขันถ้ามีการเสมอกัน

0: คุมให้ได้15วินาทีก็จะได้โป้งลักษณะแบบนี้นะครับ
1: ยกมือสูง
0: สูงอย่างนี้ครับเท่ากับ2คะแนน
1: ครับ
0: ทุกอย่างถ้าไม่สมบูรณ์ในแต่ละพาร์ทจะได้เป็นวาซารี
1: ่แบบนี้
0: นะครับคือ1คะแนนเดี๋ยวผมเป็นผู้ตัดสินให้วันนี้โอเคหันหน้ามาครบครบโอเคตั้งการครับ
1: แปลว่าอะไร
0: เริ่มครับ
1: เริ่มโอ้โหของขวัญ2คะแนนใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับ2คะแนนครับ
1: พี่โป้ง
0: พี่โป้งครับ
1: ทำอย่างนี้คืออะไร
0: ชนครับออกชนพร้อมกันครับ
1: โอ้ลงมาแล้วไม่เต็มไม่เต็มก็พูดถึงมังกรมีน้ำหนักมากกว่ามันจะมีผลหรือเปล่าม
0: ีผลครับถ้าเป็นการแข่งขันจริงๆเห็นไหมครับจะมีน้ำหนักมากกว่าแต่เวลาเราฝึกซ้อมเนี่ย
1: ครับ
0: เราสามารถให้นักกีฬาซ้อมได้ตัวอาจจะเป็นตัวใหญ่กว่าบ้างตัวเล็กกว่าปาเต้แปลว่าหยุดครับ
1: อ๋อ
0: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น
2: จับปาเต้
0: เวลาเราขึ้นมาทำการจับในพาร์ทที่สองแล้วเราห้ามออกอาวุธเตะคู่ต่อสู้
1: จับก็คือจับอย่าง
0: จับก็คือจับอย่างเดียว
1: ครับ
0: ออกอาวุธนะครับผมนะคร
1: ับ ใครแฟล
0: คนนี้ก็จะฟาวโดนโทษนะครับโอเคมือจับกันจับกันอยู่ในพาร์ทสองนะครับเลดกิฟต์แอนด์พันชิโดฟาวนะครับในกิฟต์แอนด์พันนะครับพร้อมโยชิ
1: จะได้ลงหรือเปล่าโอ้มังกรนั่นแหละ
0: หน้ามาครบครบ
1: ปรบมือให้หนักกีฬาด้วยฮะแล้วปกติผู้หญิงจะสู้กับผู้ชายหรือแค่ฝึกเฉยๆครับ
0: ถ้าในการแข่งขันจริงๆเราจะไม่มีนะครับเราจะแบ่งประเภทไปเป็นผู้ชายน้ำหนักหนึ่งผู้หญิงน้ำหนักหนึ่งแล้วแต่อายุน้ำหนักนะครับเป็นหลักในการแข่งขันนะครับแต่ในการฝึกซ้อมของทางยิมเราจะไม่ได้แบ่งเพศไม่แบ่งอายุเพราะว่าสถานการณ์จริงๆในชีวิตประจำวันเราไม่รู้ว่าผู้ร้ายที่เข้ามาทำร้ายเราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงตัวสูงตัวเล็กฉะนั้นเราให้ฝึกซ้อมให้พร้อมในการป้องกันตัวในตลอดเวลาครับ
1: โอ้เป็นความคิดที่ดีครับมันมีประโยชน์จริงด้วยครับ
0: ครับผม
1: it's a great idea it's very beneficial โอ้วันนี้ทีเทรก็ประทับใจมากนะครับอายุมันน้อย
0: ครับ
1: แต่สกิลความสามารถไม่ได้น้อยนะครับ
0: ครับ
1: เก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนทุกคนเริ่มเรียนยูจิตสูได้ยังไงครับ
2: ตอนนั้นแม่ให้หนูเลือกว่าจะเรียนเทควันโดหรือรำหนูเลือกเทควันโดแล้วไปมาครูนนท์ก็เพิ่มยูจิตสูมาเรียนควบกับเทควันโด
1: เรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร
2: ่2ขวบครึ่ง
1: 2ขวบครึ่งแบบเริ่มฝึกเดินแล้วเริ่มก็ฝึก
2: แพมเพิร์ดยู
1: โอ้สุดยอดก็ฝึกเดินและฝึกยูจิตสูไปด้วยชอบแบบไหนมากกว่าเทควันโดหรือยูจิตสู
2: ยูจิตสู
1: เพราะอะไร
2: ม
1: ัน
2: ป
1: ้
2: องก
1: ัน
2: ต
1: ั
2: วหน
1: ู
2: ได้ด้วย
1: ป้องกันตัวเองได้นั้นจะถามเคยโดนหรือเปล่าบาดเจ็บที่ไหนครับโอ้โหทุกที่เลยนะนั้นจะสอนคำว่าบาดเจ็บภาษาอังกฤษว่า injure เช่นให้แปลเป็นไทยนะ I injured my arm แปลว่า
2: ฉันเจ็บแขน
1: I injured my leg
2: ฉันเจ็บขา
1: I injured my heart
2: เจ็บหัวใจ
1: ถูกครับแต่จริงๆแล้วไม่มีใครพูดเราจะพูดว่า I'm sad ก็ฉันก็เสียใจอย่างนี้เวลาเล่นยูจิตสูครับมีอาวุธที่เด็ดที่สุดนั่นคืออะไรครับ
2: ใส่คิกครับ
1: ถีบก็ดูน้อยมาไหนๆก็หน้าไหนครับไปยังไม่โดนไปยังไม่โดนเท้าหักหรือเปล่า no
3: ประโยชน์ของกีฬายูจิตสูที่ได้รับนะคะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอย่างเช่นเวลาเราเจอภัยอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: มาเรียนยูจิตสูแล้วได้สร้างเสริมสมาธิได้มาออกกำลังกายเสียเหงื่อและได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตัว
5: ได้วิธีการต่อสู้จากการถูกรังแกค่ะได้ออกกำลังกายแล้วทำให้ร่างกาย

0: แข็งแรงค่ะ
1: จูจิตซูอิสแอมเมซิ่งสปอร์ตบัตแคนยูรีลี่ดีเฟนด์ยูร์เซลฟ์สมมติว่าที่เรียกเป็นผู้ร้ายเราจะทำร้ายหนูป้องกันตัวเองได้หรือไม่
0: ได้ค่ะ
1: 3, 2, 1, action Give me your money Come with me Come on now g e t i g e t i
2: โอ้สุดยอดเลยครับ
1: สุดยอดจับในได้เลยโอเคสมมติว่าเจอผู้ร้ายนะครับ Hey you Give me your money Come with me Hey Hey Oh แล้วสมมติว่าเจอผู้ร้ายที่บีบคออย่างนี้นะครับโอเคลองแก้ปัญหานะครับสมมติว่าเจอผู้ร้ายแข็งแรงตัวใหญ่นะครับ
2: ครับ
1: ทำยังไงดี
2: เดี๋ยวเรามีน้องมาสาธิตดีไหมครับ
1: ดีครับ
2: พี่บัวขึ้นมาพี่ออนขึ้นมามีผู้ร้ายเข้ามาโจมตีบริเวณใบหน้านะครับใช่ไหม
1: อุ้ยว้ายโอ้เร็วมาก
2: ใช่ครับต่อไปนะครับหันหลังอยู่นะครับมีผู้ร้ายเข้ามาล็อกคอจับทิ้งตัวตีซอง
1: ว้ายสุดยอดเรามือนะฮะ
2: จากทักษะที่เห็นเมื่อกี้นะครับมันเป็นขึ้นอยู่กับว่าน้องฝึกทักษะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่ที่สุดคือการหนีออกจากสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุด
1: That's right Jiu Jitsu is a great sport you can use it for self defense but don't forget run away safety first get out of there หนีออกไปเร็วที่สุด
2: ใช่ครับผม
1: ทีนี้ก็อยากฝึกมากกว่านี้แต่ก่อนจะฝึกกีฬาสอนภาษาอังกฤษดีกว่าคำแรกก็คือศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts
0: martial arts
1: คำต่อไปครับคำว่าผู้ตัดสินใช้คำว่า referee
0: referee
1: มีอีกหนึ่งคำครับใช้คำว่า judge
0: judge
1: คำที่สามก็คือกติกาหรือใช้คำว่า competition
0: competition
1: rules
0: rules
1: เก่งมากเติมตัว s ด้วยและอีกสองคำที่น่ารู้นะครับผู้แพ้ใช้คำว่า loser
0: loser
1: รู้แพ้รู้ชนะผู้ชนะคือ winner
0: winner
1: หรืออีกหนึ่งคำ champion
0: champion
1: ผู้รู้แค่นี้นะ5คำที่ใช้ได้จริงในชีวิต
0: พวกเราทุกคนขอบคุณที่เชื่อมากๆนะคะที่มาสอนภาษาอังกฤษพวกเราและทำให้ยูยิสุเป็นที่รู้จักมากขึ้น thank you teacher
3: thank you teacher
1: ยินดีเสมอครับน้องของขวัญก็เก่งอยู่แล้วทำดีต่อครับมีนักเรียนหลายคนมีเป้าหมายหรือเปล่าครับ
2: เป้าหมายของเราในการสอนของเราคือสร้างศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการเด็กเรียนนะครับทุกคนส่วนเป้าหมายต่อไปในการเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ฝึกสอนหรือจะเป็นโค้ชอะไรก็ตามแล้วแต่ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนแล้วอิสระในการคิดของเขาเป็นหลัก
4: อยากจะเล่นกีฬายูยิสุไปเรื่อยๆค่ะเพราะอยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองให้มากกว่านี้ใช่
5: เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สายดำค่ะหนูจะเล่นไปเรื่อยๆเพราะมันสนุกมากเลยค่ะหนูอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะ
1: Today I got to know about jujitsu a form of Japanese self-defense martial arts that has been around for more than 1,500 years. This story is about a young girl, the younger sister of a jujitsu athlete who learned the sport as a hobby and went on to win numerous awards and competitions. What's more impressive is that she also uses jujitsu to defend herself. Her inspiring story has left a great impression on me. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าศิลปะการป้องกันตัวไม่ถึงคำศัพท์ในข้อใด A. Martial Arts B. Battle C. Fighting TikTok TikTok เฉลยคำตอบคือข้อ A. Martial Arts ศิลปะการป้องกันตัวส่วนคำว่า Battle และ Fighting ไม่ถึงการต่อสู้ครับผมของขวัญอยากลองหรือเปล่าโอ้มา
2: ฮึบอ่ะยอดตัวลงฮึบใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้อยู
2: ่ครับ
1: ใช่

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน The Speech Idol นะคะซึ่งไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยโหคุณง้อบอกเลยนะคะใครที่มีข้อแม้กับชีวิตฉันอายุมากไปฉันอายุน้อยไปฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงขอให้ลืมข้อ

0: แม้เรื่องอายุไปเลยนะคะเพราะว่าไอดอลของเราในวันนี้เขาเริ่มทำพาตัวเองมาอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะคะตั้งแต่เขาอายุ10ขวบถ้าวันนี้ใครบอกว่าฉันไม่มีประสบการณ์คิดว่าเด็ก10ขวบจะมีประสบการณ์อะไรคะนอกจากหัวใจที่ลงมือทำวันนี้ค่ะเขาไม่ใช่แค่ลงมือทำธรรมดานะคะเขาเอาความสามารถของเขาอะมาแบ่งปันในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ของเขาจนทำให้เขาเป็นที่รู้จักและใช้ระยะเวลาเพียงแค่2ปีหลังจากที่เขาตั้งใจทำอย่างเต็มที่สามารถซื้อบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้โอ้โหเป็นไงคะวันนี้เราจะมาติดตามเส้นทางความสำเร็จของเขานะคะว่าเขาเริ่มยังไงทำยังไงพัฒนาตัวเองจนวันนี้มาเป็นพูดง่ายๆหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน6แสน followers ค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะน้อง Nesty Spicy ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูหงอนะคะ

0: ัสดีลูกสาวว่าหุ่นคุณผู้ชมดูสิสวยไม่เกรงใจครูเลยอ่ะนี่ลูกสาวของเราชัดๆเลยนี่สวยขึ้นสวยขึ้นนะเราเนี่ยเนสตี
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: อันไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกหนูเริ่มยังไงมายังไงพัฒนาตัวเองยังไง
1: ค่ะก็ต้องสวัสดีทุกคนก่อนนะคะที่เราชมรายการนี้อยู่นะคะส่วนตัวนะคะก็อาจจะรู้จักหนูแล้วหรืออาจจะไม่รู้จักหนูนะคะก็อาจจะมารู้จักในรายการนี้ก็ได้นะคะหนูนะคะเด็กชายนิพิตพงษ์รักตนนะคะชื่อเล่นชื่อนิดนะคะแต่เติมคำว่าตี้เข้าไปค่ะในวงการค่ะส่วนตัวหนูนะคะจริงๆหนูเป็นเด็กบ้านๆคนนึงเด็กบ้านนอกก็ได้ค่ะเงาะอีกคนนึงเลยค่ะที่ว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบออกมาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจริงๆหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะมาถึงจุดนี้เลยนะคะครูเงาะหนูแค่รู้สึกว่าหนูเป็นเด็กคนนึงที่แต่งหน้าเล่นๆบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านพ่อแม่สนับสนุนพ่อแม่ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครูเงาะแล้วก็วันหนึ่งก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโซเชียลอยู่ในมือทำไมเราไม่เอาโซเชียลที่อยู่ในมือมาทำให้เป็นประโยชน
0: ์
1: ครั้งหนูก็เลยเปิดเฟซบุ๊กเข้ามาหนูเห็นไลฟ์สดว่าไลฟ์สดดีกว่ามันลดมันฉ่ำหนูนึกใจว่าเอาเลยต้องไลฟ์สดอย่างน้อยก็มีเพื่อนๆเข้ามาดูเมามอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกอ่ะก็หลักวันแรกที่หนูไลฟ์เลยค่ะหนูจำได้หนูเนี่ยคนดูแค่7คนเท่านั้นค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะหนูก็ทําตามไลฟ์สไตล์ตัวเองค่ะชอบเต้นชอบร้องเพลงหนูชอบหมอลำที่สุดในโลกค่ะคุณก็หนูก็เต้นไปลำไปแต่งหน้าไปฟ้อนไปทุกอย่างที่หนูทำค่ะเป็นตัวเองตัวเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจาก7คนก็เริ่มมาเป็น10 20 20ไป50ไปเป็น100จนกระทั่งวันนั้นหนูแต่งหน้าวันธรรมดาของหนูเลยที่หนูจำได้จนถึงตัวนี้นะคะเป็นวันธรรมดาของหนูเลยหนูนั่งแต่งหน้าไม่เคยมีไฟเข้าหน้าไม่เคยมีอะไรมีแค่ไฟหลอดไฟบ้านนะคะแล้วก็ไม่แสงก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะคะคุณเงาะแล้วก็มีผ้าม่านอันนึงแล้วหนูก็เครื่องเอามาตั้งก็ไลฟ์สดปกติหนูก็สดีดเหมือนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคุณเงาะแล้วก็วันนั้นหนูแต่งหน้าไปแต่งหน้าอุ๊ยทำไมคนดูเยอะจังเลยวันนี้แล้วมันเริ่มมี energy มี power ขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณเงาะหนูก็อุ๊ยคนดูเยอะเอาแล้วเต้นอีกหนูเต้นอีกจนคนดูอัพขึ้นมา 1,000 แล้วหนูแบบ
0: ว้าว
1: โอ้โหพอ 1,000 ปุ๊บไม่ถึง10นาทีอะค่ะครูหมอไปหมื่นไปหมื่น 1,000 ค่ะ
0: ว้าว
1: ใช่ค่ะแล้วก็คนรู้จักหนูจากวลีคำว่าคิวไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะแม้แต่โลกเรายังเบี้ยวเลยหนูก็พูดไปนู่นนี่นั่น
2: มองตาไม่เท่ากันจ้าช่างมันค่ะเพราะเรามั่นไม่ต้องทำอะไรให้เหมือนกันค่ะคิวไม่เหมือนกันอย่าไปซีเรียสค่ะเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะ

0: ันกลายเป็นไวรัลไปในคืนนั้นคืนเดียวเลยค่ะกูเงาะหลังจากนั้นหนูก็เริ่มแต่งหน้ามาเรื่อยๆหาคอนเทนต์แบบว่าชีวิตประจำวันของหนูตื่นเช้ามาวันนั้นหลังจากที่คนดูหนู 12,000 แต่คิวไม่เท่ากันหลุหลามาเห่าใช่ไหมคะพี่หนูกำลังจะไปเกณฑ์ทหารหนูเลยบอกว่าอ่ะรู้แหละพรุ่งนี้แต่งอะไรหนูก็ลุกขึ้นมาหน้าแต่งหน้ายังไงไม่ให้ติดทหารหนูก็เอาแบบคนเนี้ยคนดูหนู 28,000 ค่ะวันนั้นหนูจำได้เลย
1: ดูสด 28,000 เลยเหรอ
0: 28,000 ค่ะวันนั้นใส่ชุดจริงๆชุดอะไรก็ไม่ได้แบบว่าหรูหราเลยนะคะเป็นชุดแบบว่าอยู่แบบเป็นชุดทหารที่

0: ซื้อมาค่ะของเด็กเล่นค่ะเพราะหนูตัวเล็กมากหนูสามารถใส่ชุดเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มาใส่แล้วก็แต่งหน้าไปเรื่อยๆค่ะครูเงาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
1: ็
0: มันก็เป็นความประสบจริงๆหนูว่าสิ่งที่คนดูหนูวันนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูประสบความสำเร็จแล้วในขั้นหนึ่งที่หนูสามารถทำให้คนรู้จักชื่อเสียงหนูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจนกระทั่งหนูก็รู้สึกว่าอ้าวในเมื่อเราใช้โซเชียลเป็นประโยชน์แล้วเราสามารถหาเงินกับโซเชียลได้แล้วใช่ไหมคะหนูก็เริ่มพัฒนาตัวเองให้รู้สึกว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มซื้อไฟเริ่มซื้อนู่นเริ่มซื้อนี่ซื้อนั่นเพื่อที่จะเอามาไลฟ์สดเป็นการแต่งหน้าไลฟ์สดแล้วก็มีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆให้หนูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูก็เริ่มเก็บเงินแต่คุณแม่เป็นคนดูแลเงินเลยนะคะหนูก็เริ่มเก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะจนรู้สึกว่าพอแล้วแหละสำหรับการที่เราจะสร้างบ้านใหม่ให้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: หนูก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าสร้างบ้านใหม่ไหมเพราะว่าบ้านเก่าหนูก็เป็นบ้านไม้ค่ะครูงอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหนูก็รู้สึกว่าสร้างบ้านใหม่ไหมแม่จะได้แบบว่าทำให้เราดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแบบว่าหนูมีบ้านที่สามารถไลฟ์สดได้โดยแบบไม่ต้องอะไรมากเนี่ยค่ะหนูก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆค่ะจนเสร็จเป็นเรียบร้อยในงบประมาณเกือบ2ล้านค่ะ
1: Whoa.
0: ล
1: ้
0: านกว่า
1: โอ้โหชื่นชมมาก
0: พ
1: ี่ก่อนจะไปต่อหนูเป็นคนที่ energy แบบเยอะแล้วก็เป็น energy ที่มันสนุกมาก
0: อันนี้แค่นิดเดียวค่ะครูงออันนี้แค่นิดเดียวหนูไม่กล้าใส่เต็มเพราะหนูเกรงใจครูงอ
1: ไม่ต้องเกรงใจครูครูขอ1เพลงขอจัดหมอลำให้หน่อยได้ไหมเอาซะหน่อย
0: เอาหมอลำนะ
1: โอ้ยหูของฉันเฮ้ยเพจเดี๋ยวคุณจะต้องไปตามเพจหนูบ้างแล้วเนี่ยเอนเตอร์เทนมากเลยนี่คือแต่งหน้าไปเต้นโชว์ไปเยอะเหรอลูกเหรอ
0: ใช่ค่ะบางทีก็แบบว่ามีแบบว่าปัดขนตาอยู่มีการเข้าตาอย่างเงี้ยพอหนูเต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบขับเอาไปขำเมนเซลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอค่ะ
1: จุดที่ทำให้หนูคือตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเพจหนูเนี่ยความตั้งใจที่หนูจะสื่อสารออกไปอ่ะหนูอยากให้อะไรคนดูคนติดตามหนู
0: หนูอยากให้ความสุขค่ะ
1: ใช
0: ่ค่ะหนูรู้สึกว่าโลกเนี้ยค่ะมันมีอะไรหลายอย่างค่ะซึ่งอาจจะมีสุขทุกบ้างคนที่มาดูหนูก็อาจจะไม่ใช่ว่ามีความสุขตลอดก็อาจจะมีทุกมีเศร้ามีความสุขแต่หนูก็อยากจะทำให้ที่ว่าหนูทำออกมาค่ะมันดีที่สุดอยากให้คนดูแล้วหัวเราะได้ยิ้มตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แล้วเคยมีไหมลูกถึงจุดที่แบบมีคนมาบูลลี่เราหรือไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะหนูไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเราเราสร้างตัวเองขึ้นมาจากตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะที่บ้านพร้อมซัพพอร์ตที่บ้านพร้อมที่จะทุกอย่างกับหนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่จำเป็นที่รู้สึกว่าต้องเอาคอมเมนต์แบบว่ารู้สึกที่แย่ๆต้องเอามาใส่หัวเพื่อที่จะทำให้เราคิดมากหนูไม่เคยคิดจริงๆเลยค่ะคุณหมอไม่เคยเห็นเมนต์นี้แบบด่าแล้วรู้สึกอุ๊ยเฟลร้องไห้ไม่มีเลยค่ะหนูแล้วหนูก็ไม่เคยไปด่าเขากลับด้วยเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดของแต่ละคนมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลทุกคนสามารถคิดได้ค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

0: การที่เนสตี้เนี่ยค่ะเป็นคนที่เขาชัดเจนในตัวเองเขาทำสิ่งที่เขารักแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าทันทีที่เขาได้รับการยอมรับกับครอบครัวแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เหนือไปกว่านั้นเขาสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวเขาได้ด้วยเขาดูแลคนในครอบครัวของเขาได้เขารู้ว่าอะไรคือสาระในชีวิตของเขาเขาเลยไม่ต้องเอาเวลาไปฟังสิ่งที่ไม่ได้เป็นแก่นสารที่จะมาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่จะเริ่มทำแน่นอนมันจะต้องมีคนที่ไม่เข้าใจเรามาจากเหตุผลการเติบโตที่แตกต่างกันอะไรก็ว่าไปขอให้เราชัดเจนในตัวเองเป็นพอขอให้เรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรมันจะทำให้เสียงของคนอื่นเบาลงแบบที่เจ้าเนสตี้ทำให้พวกเราได้เห็นนะคะเล่าต่อเนสตี้แล้ววิธีคิดหนูปล่อยคอนเทนต์บ่อยแค่ไหนทุกวันนี
1: ้โอ้เกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะคุณเงาะมันก็อาจจะมีคนดูเยอะบ้างน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ย

0: าวคือเงาะแต่หนูก็แบบว่าไม่รู้สึกว่าต้องไงเพราะหนูก็เหมือนที่หนูบอกไปเลยค่ะว่าหนูสร้างความสุขอะค่ะครูเงาะแล้วก็ทำด้วยสิ่งที่เราชอบจริงๆค่ะหนูเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องเสียใจไปกับมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถึงคนจะดูน้อยดูเยอะแต่เราก็ได้ทำสิ่งที่เราได้รักค่ะครูเงาะใช่
1: คือพูดง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่เราทำอะมันตอบโจทย์เราอยู่แล้วถูกไหมลูกแต่ว่าไอ้การที่คนดูจะชอบไม่ชอบถือว่าเป็นกำไรเป็นของแถม
0: ใช่ค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ก็คือชอบนะคะแบบว่ามาคอมเมนต์สนุกสนานการคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ไม่ชอบได้ไงคนติดตามตั้ง2.6 ล้านแล้วถามนิดนึงลูกว่าแต่ละอาทิตย์ที่หนูทำคอนเทนต์ออกมาหนูไปเอาไอเดียมาจากไหนไปเอาแนวคิดในการสร้างคอนเทนต์ยังไงลูก
0: ค่ะเป็นชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เลยค่ะคุณเงาะก็เราทำอะไรอยู่ช่วงนี้มันเป็นอะไรช่วงนี้มันโซเชียลเด่นดังในเรื่องอะไรเราก็เอาตัวนั้นนะคะเป็นหยิบจับให้เป็นตัวเองของให้เป็นตัวเรามากที่สุดค่ะ

0: ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างสัก5คอนเทนต์ล่าสุด
1: 5คอนเทนต์ล่าสุดใช่ไหมคะก็สิ่งที่จะหนูกำลังจะทำเลยก็คือล่าสุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องห้องค่ะรีวิวห้องค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นการรีวิวห้องแล้วก็จะเป็นการแบบว่าแต่งหน้าแบบว่าใส่ฝอใส่หวานเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สลับกันไปว่าคนรีเควสอะไรมาค่ะคุณเนาะ
0: โอเคแล้ววันนี้จะมาแต่งหน้าโชว์ให้พวกครูดูป่ะเนี
1: ่
0: ย
1: ได้เลยค่ะครูงอหนูแบบ
0: สู
1: ้ลัดอย่างยาก
0: ว่ะสัตว์มาเลยลูกสัตว์มาแล้วขอเป็นแบบเป็นสไตล์หนูแบบเต็มแม็กไม่ต้องเก็บไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิ้น
1: เหมือนไลฟ์สดเลยใช่ไหมคะ
0: เหมือนไลฟ์สดเลย
1: ได้เลยค่ะ1 2 3เย้วันนี้เอาสมาร์ทแดงหน้าเด็ดตาคือว่าคือว่าวันนี้มาแต่งหน้าบอกว่ารู้แบบว่าคือตรงไหนที่มันเป็นจุดด้อยของเราเราจะทำให้มันเป็นจุดเด่นได้ล่ะหญิงหูบอล่ะหูบอล่ะมันเป็นยังไงนี่เลยจ้าทำอย่างนี้เลยจ้านี่เอาไฮไลท์มานะจ๊ะเอาไฮไลท์มาเมนบอเอาไฮไลท์มาใช่ไหมตบไฮไลท์ไป2กึกนะคะสะบัดตึงปัดปัดปัดนี่หญิงไฮไลท์กับไฮไลท์นะประชุน1อะไรอย่างนี้เย่มันเลิศได้หญิงปัดให้มันซ้ำกันนะจ๊ะนะจ๊ะนี่เท่ากับสีสวยแล้วคือเจ้าหญิงนี่ล่ะว่าซื้อตาอะไรอย่างนี้ค่ะคือง
0: อนี่เธอขนาดเวลาสั้นๆฉันยังเพลิดเพลินในการดูหนูเลยลูกเนสซี่นี่หนูเดี๋ยวนะเนสซี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะลูก
1: พังงาค่ะ
0: พังงาแล้วทำไมมีเด้อล่ะ
1: หนูต้องบอกว่าแม่หนูเป็นคนอีสานค่ะอุดรค่ะแต่พ่อต้องอยู่ภาคใต้ค่ะ
0: หนู
1: ก
0: ็
1: เลยเป็นล
0: ู
1: กครึ่ง
0: หนูลูกครึ่ง
1: พูดได้ใช่ค่ะหนูใต้กลางแล้วก็อีสานค่ะ
0: โอ้โหแซ่บแล้วถ้าเกิดสมมติสอนแต่งหน้าเป็นภาษาใต้ซิเอาซิ
1: ค่ะก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้านะแบบว่าคือว่าแต่งคือมันว่าก็พรุ่งแบบมันโจ๊ะเอาแบบนี้ว่ามันช่วยมันช่วยช่วยลื้อมันหน้าแบบเราก็คือปาดไปเลยปาดปาดทันทีเลยก็คือจบช่วยเลยแค่นี้หน่อยได้มาอย่างนี
0: ้โอ้ยตกหลุมรักโอ้ยแล้วในอนาคตในอนาคตคือณวันนี้ที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยเสน่ห์เขาเยอะมากนะเราอยากเห็นว่าเขาทำอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดอย่างนี้บางคนจะเริ่มทำแล้วคิดอย่างนี้ลูกเนสซี่มันจะตันไหมคะสอนแต่งหน้ามันก็มีแค่นี้แหละหน้าฝรั่งหน้าสายฝอหน้าเกาหลีหน้าหวานมันกลัวตันนะคะอะไรที่ทำให้เราแบบมันยังมีทางไปได้ตลอด
1: อะหนูรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันอาจจะมีแค่นั้นก็จริงค่ะอาจจะมีใส่ฝอเกาหลีหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลืมนะคะว่าในการโทนแต่งหน้าแต่ละสีมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปการทำผมก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนลุคไปได้เลยการใส่ชุดก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนชุดไปได้บางทีอะค่ะคุณงอเราอย่าไปซีเรียสมากเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะถ้าเรายิ่งไปซีเรียสกับมันเราจะยิ่งตันค่ะเราปล่อยเลยอยากทำอะไรทำไปให้สุดสุดแล้วก็จบจบแล้วก็ปล่อยคอนเทนต์ออกมาแค่นี้เลยค่ะคุณงอ
0: เนาะ

0: ไม่ต้องไปทำให้มันยากอะเนาะนะคือความสร้างสรรค์อะมันก็คือสร้างไม่ใช่คิดมันคือการทำนะคะแล้วก็ทำออกมาแล้วเราก็พัฒนาของเราเคยมีไหมลูกที่หนูมองย้อนกลับไปแล้วไปดูแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีอยากแก้อยากพัฒนาเคยดูงานเก่าของตัวเองแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: มีค่ะครูเงาะแต่ส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่า

0: เรารู้ว่างานเนี้ยเราทำออกมาไม่ดีแหละแต่งานต่อไปเรามีโอกาสที่จะได้แก้ไขค่ะหนูก็จะทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเขาจ้างเราเราก็ต้องทำแบรนด์ของเขาออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหม
1: อวางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่ายังไงลูก
0: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่าอยากเรียนให้จบให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแผนว่าจะซื้อรถอีก1คันค่ะ
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะเป็นของขวัญให้ตัวเองค่ะ
1: มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเนาะ
0: ใช
1: ่แล้วก็คิดอยากจะทำอาชีพนี้เป็นอาชีพยิงยาวเลยไหมหรือว่าเราคิดอาชีพอะไรไว้สำหรับตัวเองในอนาคตบ้างไหมลูก
0: ค่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าอาชีพนี้อาจจะอยู่กับเราตลอดเราสามารถวันนึงเราอาจจะล่วงลงมาก็ได้แต่วันนึงเราอาจจะพุ่งกันไปอีกก็ได้ค่ะคุณเงาะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงค่ะแต่หนูคิดว่าอนาคตของหนูอะค่ะถ้าเรารู้ว่าตัวเราอยู่จุดไหนแล้วค่ะคุณเงาะเรารู้ว่ามาตรฐานเขาอยู่จุดไหนเราจะไม่ทำให้ต่ำลงมากว่าเดิมค่ะหนูจะทำให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ

0: มันหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะทำแค่ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้ทำแค่นี้แน่นอนค่ะหนูก็อาจจะผลิตแบรนด์สินค้าของตัวเองออกมานำขายนู่นนี่นั่นค่ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ครูอยากรู้มากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่หนูพูดออกมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่หนูเป็นเด็กแล้วบอกว่าคิ้วไม่เท่ากันหรอกค่ะมันไม่มีอะไรในโลกเท่ากันหรอกค่ะไอแนวคิดนั้นก็ดีหรือมาจนถึงแนวคิดของหนูในวันนี้ที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนานะไม่มีอะไรต่ำสุดลงสุดมันก็มีแต่การพัฒนาต่อไปอะไรของหนูเนี่ยหนูคิดว่าหนูได้รับอิทธิพลทางความคิดนี้มาจากไหนเช่นบางคนอาจจะมาจากครอบครัวบางคนอาจจะมาจากหนูอ่านเยอะค่ะหนูฟังเยอะค่ะหนูได้รับแนวคิดดีๆเหล่านี้มาจากไหนลูก
0: หนูได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหนูเลยค่ะพ่อแม่เคยบอกหนูว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่สูงแล้วเราต้องอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะเอาจริงๆเพราะว่าการที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจในความที่ลูกรักอะไรเป็นอะไรแล้วสนับสนุนนั่นแปลว่าต้องมาจาก mindset ที่ดีมากของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งต่อมายังลูกได้อย่างชัดเจนแล้ววันนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของแนวคิดดีๆของคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งที่สร้างเด็กน่ารักน่ารักมาสร้างรอยยิ้มให้กับคนอีกมากมายนะคะทางที่มาตลอดเส้นเนี้ยเท่าที่ครูฟังนะลูกมันดูราบรื่นพอสมควรซึ่งในความเป็นจริงมันต้องมีจุดท้าทายในชีวิตจุดไหนที่เป็นจุดท้าทายที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอมาบ้าง
0: มันก็อาจจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าเหมือนเดิมค่ะครูเนาะเพราะการแต่งหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะอาจจะมีแบบว่าวันนึงแต่งคอสเพลย์หนูก็ไม่ได้ว่าจะพลิกไปซะทุกเรื่องใช่มั้ยคะครูเนาะวันนึงแต่งมาพลาดรู้สึกนอยตัวเองทำไมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครูเนาะแต่ว่าพอเราทำไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทำใหม่ในสิ่งที่ผิดพลาดใช่มั้ยคะเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยจนวันนึงก็รู้สึกว่าก็ได้เลยแหละเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเนาะมันไม่มีอะไรที่เราสามารถไม่ทำไม่ได้ค่ะถ้าเรายังไม่ลองทำค่ะ
1: แสดงว่าจุดท้าทายของเนสตี้ก็คือทำยังไงให้ฉันดีขึ้นจากมาตรฐานเดิมนะคะมีการแต่งหน้าแบบไหนที่ยังไม่เคยได้ลองแต่งแล้วอยากแต่งในอนาคตบ้าง
0: Drag Queen ค่ะ
1: Drag เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหทำไมอ่ะ
0: หนู
1: อยากแต่งแบบ
0: หนูรู้สึกว่ามันโว้มันวางผมมันตีฟ้าล่างงูเห่าแบบสุดแบบพร้อมแผลแม่เบี้ยตลอดเวลาอย่างเงี้ยตาก็คือแบบว่าทะลุออกมาจากโลกนอกปากก็คือพร้อมเบิร์นตลอดเวลาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่งเมื่อไหร่แท็กมาให้ครูดูด้วยนะ อยากดู พี่ถามหน่อยแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกับการที่เรามีชื่อเสียงโด่งดังยังไงบ้างลูก
0: ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะครูอ๋อส่วนตัวหนูก็เจอทั้งดีและไม่ดีส่วนตัวหนูคือเพื่อนที่อยู่ในห้องคือดีกับหนูมากหนูก็ไม่ได้ไปเรียนทุกวันนะคะคุณน้องคือถ้าอยู่ไม่ได้ติดว่ามาตรการโควิด19ช่วงนี้ใช่ไหมคะหนูบินขึ้นลงกรุงเทพอะค่ะเป็นว่าเล่นเลยจนแบบว่าเจอแอร์ซ้ำกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้องใช่ค่ะบินแบบบ่อยมากในแต่ละอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็คือช่วยแบบว่าเน็ตไม่มีงานนะอันนี้น่าจะทำให้ทันเดี๋ยวช่วยก่อนแล้วก็อันนี้ก่อนนี่นะแต่บางใช่ค่ะคุณน้องแต่บางอาจจะบางห้องไม่ได้รู้จริงๆว่านิสัยเราเป็นยังไงข้างนอกเราอาจจะดูเป็นคนแรงๆตรงๆนะ

0: ง้อแต่จริงๆหนูไม่ได้มีอะไรเลยค่ะหนูก็คือเป็นแบบเนตตี้ที่แบบเสียงดังช่วยวายตลกหูคาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็คือโดนมาจะตบอยู่ก็มีอ่ะกูง้อจริงๆอ่ะจริงค่ะแต่หนูก็แบบอ้าวไม่ได้เงี้ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่กับหนูดีๆแบบ
1: แล้วเราทําไงอ่ะเค้าเดินมาจะตบเราอ่ะตอนนั้นทําไง
0: หนูล่ะคะ
1: เออ
0: หนูเป็นคนสู้คนค่ะ
1: แบบก็เข้าสิก็ตะใบเล็บรอ
0: แล้วก็ว่าเข้าสิทำไมไม่เข้าล่ะมัวแต่พูดไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ข้างห้องปกครองเลยนะคะตอนนั้นน่าจะจำได้
1: คนที่มาโทษนะเป็นผู้หญิงหรือ
0: เป็น
1: ผู้ชาย
0: อ๋
1: อเป็นLGBTQ เหมือนกัน
0: ใช่ LGBTQ ค่ะเขาก็อาจจะหมิ่นหนูไม่ชอบหนูอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้อะไรกับเขาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกันถ้าไม่ยุ่งกันอะไรเงี้ยหนูก็เฉยๆค่ะ
1: ก็คือถ้าคนรู้จักเราอ่ะเขาก็เข้าใจแล้วรักแล้วก็น่ารักกับเราเพราะเขารู้จักเราแต่คนที่ไม่รู้จักเขาก็ว่ากันไปเขาก็ตีความเราจากแบ็คกราวด์ชีวิตของเขา
0: แรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแล้วหนูเป็นคนหน้านิ่งแล้วหนูเป็นคนหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้โหเห็นแล้วก็นะชาวบ้านเขาก็พร้อมหยิบอาวุธขึ้นมาเหมือนกันมาจนถึงวันนี้ลูกอะไรคือสิ่งที่หนูภูมิใจมากที่สุด
0: ก็อาจจะเป็นการเรียนค่ะแล้วก็การซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ซื้อรถให้แม่ค่ะรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากที่หนูอายุยังไม่ถึง20ค่ะแต่หนูสามารถทำให้พ่อแม่ได้ขนาดนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากค่ะ
1: เล่าโมเมนต์ที่เราบอกเขาได้ไหมว่าหนูจะตัดสินใจซื้อบ้านให้แม่ซื้อรถให้หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นเล่าให้ฟังได้ไหมว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงแล้วความรู้สึกของหนูตอนนั้นเป็นยังไง
0: หนูนะคะหนูเฉยๆค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าในเมื่อมีเราก็สามารถทำได้
1: ได้
0: แต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือใช่ค่ะพูดตลอดว่าดีน้ำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พ่อรู้นะว่านี้แหละทำยังไงก็ตกไฟไม่ไหม้เพราะว่ากตัญญูรู้คุณมาตลอดพ่อพูดกับหนูนี้ตลอดค่ะแต่ไม่พูดกับหนูตรงนะคะจะบอกผ่านแม่เพราะพ่อหนูเป็นคนขี้เขินนะคะ
1: แต่มันจริงนะลูกความกตัญญูเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของคนดีแล้วมันก็จะเป็นเกราะป้องกันหนูไปที่ไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างครูฟังเรื่องของหนูตั้งแต่หนูซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ครั้งนู้นเนี่ยครูฟังครูยังแบบเอ็นดูอะทั้งที่เรายังไม่ได้ติดตามอะไรกันแค่ดูว่าอันไหนดังเขาแชร์กันมาครูก็ดูครูก็ยังรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้เลยมันเป็นปกติลูกนะความดีรักษาไว้นะคะโอเคเนสตี้วันนี้ในวันที่ครูสามารถพูดได้เลยว่าณวัยของหนูหนูก็ประสบความสำเร็จในวัยของหนูได้อย่างสวยงามมากๆจริงๆมีเด็กอีกหลายคนมีเพื่อนๆในประเทศนี้อีกหลายคนที่อยากลงมือทำนะคะแต่มีความกลัวมีความไม่กล้าเริ่มหนูอยากจะแนะนำไม่ใช่แค่เพื่อนนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่บางท่านที่อยากแล้วแต่มันเอ๊ะมันกลัวหนูมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างลูก
0: ค่ะส่วนตัวหนูนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะถ้ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะไปทางนั้นให้สุดค่ะไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงอะค่ะยังไงเราก็รู้แล้วว่าเราได้ทำมันลงไปแล้วอะค่ะก็อย่าไปเสียใจเลยนะคะว่าสิ่งที่เราออกมามันดีหรือไม่ดีแต่ในเมื่อเราได้ทำแล้วรู้สึกว่ามันสุดยอดที่เราสามารถทำได้แล้วอะอยากให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอค่ะว่าสิ่งตัวเองชอบมันคืออะไรค่ะแล้วก็ทำมันให้สุดค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะสิ่งที่เราได้ยินเราอาจจะนั่งดูเด็กคนนี้แล้วก็หัวเราะไปนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะนะที่เราได้จากเขามันเป็นพลังสำหรับครูนะเนสซี่สิ่งที่ครูได้รับจากเนสซี่มันเป็นพลังบวกมากๆเลยพลังเหล่านี้มายังไงล่ะก็แน่นอนมาจากหนึ่งเลยอันดับแรกคำว่าหนูเขาบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเนสซี่บอกเป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงบางคนก็บอกยังไงอะฉันก็อยู่บนตัวฉันจะเป็นยังไงคีย์เลยคือการยอมรับตัวเองในทุกรูปแบบทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องพัฒนาของตัวเองเห็นไหมคะถ้าเราจะสังเกตเขาก็บอกเขาก็รู้ตัวด้วยนะว่าน่าจะใช่หนูก็พร้อมโดนทำร้ายร่างกายอยู่แล้วค่ะครูขาเขารู้แม้กระทั่งจุดอ่อนของตัวเองและเขาก็รู้จุดแข็งของเขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมันมาจากอันที่สองค่ะนอกจากเขาเป็นตัวของตัวเองคือเจตนาที่ดีพอเขารักในสิ่งที่เขาทำเขารู้จักตัวเองแล้วเขายังตั้งใจที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีจิตใจที่ดีไม่ใช่แค่ดูแลคนไกลตัวยังดูแลคนใกล้ตัวเนี่ยมันมาจากฐานใจที่ดีเพราะฐานใจมันดีซะแล้วอะค่ะ

จะทำอะไรมันก็ง่ายมันก็จะสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มทำลงมือทำไปเถอะค่ะเนซี่บอกไม่ต้องคิดเยอะค่ะคิดเยอะยิ่งไม่มีคอนเทนต์ค่ะทำไปเถอะค่ะขอให้ทำมาจากหนึ่งสิ่งที่เรารักเป็นตัวของเราจริงๆและสองมาจากเจตนาที่ดีของเรานะคะวันนี้ครูขอบคุณเนซี่มากๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะลูกนะและสำหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเป็น The Speech Idol คนไหนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราคอยเจอกันได้ในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง 2.8 ล้านแสนคน
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกเราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
2: ใช่
1: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
2: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
2: จริง
1: กลัวค่ะลุย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงสำนวนค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. You should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome.แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันละกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseatDriver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองแหละค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้รู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่าเบิร์ธ BERTH เบิร์ธอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth B-I-R-T-H ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ The ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าแต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือว่าเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่า berth ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะ He has a starting berth on the crew team เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย to give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างๆเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค Give Jenny a wide berth She's in a very bad mood อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสแฟเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเอ๋ครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสแบกเกอร์ค่ะ
1: เอ๋จ๋าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเลยน้องเอ๋ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า brand awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงไงครับ
0: brand awareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง brand awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ celebrity การใช้ celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า celeb บ่อย
0: ๆ celeb
1: ถ้าที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก
1: ็
0: คือ celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with old leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะประทบไหลออนซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity แล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: หมายถึงอะไรคร
0: ับ มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นต้นจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา
1: บริ

0: วันนี้เราสองคน
1: ครับ
0: Say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Fight นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆการเข้าค่ายนะคะของ English Math

เราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่าแคมเปอร์เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเลยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลยI'm a happy camper ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fire ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีเวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to sayWhy are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ Cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet It looks like the cat has got her tongue because she is so quietดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเองclean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะ cleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยแล้วกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบ oil แบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม eye remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอกก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast ซึ่งคำว่า roast เนี่ยนะคะคือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการค้นการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกรียมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปียร์ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องค่ะคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี่ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองล่ะค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave us drinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่ๆเวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Five นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างส่วนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect นะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะ

อย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
1: ครูพี่แนท
3: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษกันให้น้องๆเรื่องอะไรคะ
4: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับคำว่า there is there are กันค่ะคำว่า there is there are นะคะเราจะใช้เพื่อบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งค่ะทีนี้ there is there are เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยนะคะแต่ใช้ต่างกันยังไงไปดูกันเลย
1: ถ้าสิ่งนั้นมีเพียงแค่สิ่งเดียวเราใช้ there is ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is a cat in the room มีแมว1ตัวอยู่ในห้องเห็นไหมคะ a cat แมวตัวเดียวใช้ there is นะคะ
4: แล้วถ้าสิ่งนั้นนะคะมีหลายสิ่งเราจะใช้ there are ค่ะเช่นมีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเราจะพูดว่า there are many cats in the room มีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเลยเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลย
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ
2: Itchy Feet
4: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี there is there are อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: เย้

0: And now I'm with one of the guys who has been crazy in love with trains since he was young. เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้คลั่งไคล้รถไฟมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ and now works full time at the SRT's Foreign Affairs Office. มาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับพี่แฮมวันวิทย์เนียมบานครับสวัสดีครับพี่แฮมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้นถามแรกก่อนเลยนะพี่แฮม why do you love trains ทำไมไปไงมาไงถึงแบบมันชอบรถไฟได้ครับพี่แฮม
1: โอ้เรื่องมันยาวมาก so long time when I was young my father and my mother took me to my grandmother's house at Phichit ที่จังหวัดพิจิตร
0: ครับผมก็คือเรียกว่าไปหาญาติเนาะ
1: ใช่
0: พ่อแม่เนี่ยไปหาคุณย่าหรือเปล่าคร
1: ับ คุณยาย
0: ครับอ๋อเป็นคุณยายครับผมที่พิจิตรนะฮะ
1: สำหรับพิเศษตรงที่ว่าบ้านคุณยายเนี่ยอยู่ใกล้ทางรถไฟแล้วเวลาไปเนี่ยเราก็ต้องไปด้วยรถไฟเท่านั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงชอบรถไฟอาจจะเป็นเพราะว่าtrain is like a friend
0: คราวนี้เนี่ยมาพูดถึงรถไฟที
1: ่
0: ตรงนี้เนี่ย I assume that these trains are steam locomotives right
1: yes
0: เรียกว่าเป็นรถจักรไอน้ำ
1: ใช่รถจักรไอน้ำ steam locomotive คือหัวรถจักรที่ใช้ไอน้ำเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน
0: ครับผมซึ่งนอกจาก steam locomotives แล้วเนี่ยยังจะมีแบบอื่นอีกไหมฮะ
1: มีครับผมก็คือ there are many kinds oflocomotive steam locomotive is first and a diesel locomotive diesel เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอาเครื่องยนต์ดีเซลไปทำให้รถวิ่งนะมันจะเป็นรถที่เราเรียกว่ารถจากดีเซลไฟฟ้าหรือ diesel electric locomotive
0: are they still being used on a daily basis เรียกว่าที่เป็นหัวรถจากไอ้น้ำเนี่ยที่ยังเหลืออยู่ไหนยังมีการใช้งานอยู่ไหมครับในปัจจุบัน
1: ครับยังใช้งานอยู่ครับแต่ว่าเป็นการใช้งานในรูปแบบของรถไฟท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกว่า excursion train
0: excursion train นะครับ
1: ก็สำหรับวันที่รถไฟจากไอ้น้ำจะออกมาวิ่งนะครับก็จะมี4ครั้ง4 times a year
0: What else can visitors see at the Thornbury Depot here?
1: At Thornbury Depot, the architecture is very beautiful. This depot rebuilt because the old one it was destroyed by the bomb in Second World War.
0: คือเรียกว่าโรงรถไฟมีการ renovate ใหม่
1: renovate ใหม
0: ่มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพราะว่าของเก่าเนี่ยเรียกว่าโดนระเบิดทำลายไปในช่วงสมัยสงครามโลกนะครับก็มีการสร้างใหม่รอเพื่อนรอพี่เต้พี่ปาล์มเนี่ยมาอิชิปีเนี่ยยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยจะรอเนี่ยถ้าเจอเนี่ยขึ้นรถไฟเนี่ยได้ไหมฮะ
1: Yes you can but แต่เมื่อกี้เห็นเขาไปสถานีกันแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวมันผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนนึงฮะพี่เต้กับพี่ปาล์มนะฮะไปแล้วเหรอ
1: Yes they got on the morning train and left already เห็นเขาไปนานแล้วนะครับ
0: ครับ thank you very much เดี๋ยวขอตัวก่อนนะพี่โอ้ย
2: ฝากรายการ Itchy Feet เนี่ยน้องๆเห็นกันบ้างไหมคะว่า there is there are อยู่ตรงไหนของประโยคครูพี่เน็ตเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า there are many kinds of locomotives มีหัวจักรรถไฟอยู่หลายประเภทเลยใช่แล้วค่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ there is เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่มีเพียงสิ่งเดียวเช่น a cat a dog แมวหนึ่งตัวสุนัขหนึ่งตัวแล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะคำนามนับไม่ได้ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นนมน้ำที่เรานับไม่ได้นะคะก็จะใช้เป็น is ส่วน there are เราจะใช้กับสิ่งที่เป็นพหูพจน์หรือสิ่งที่มีหลายๆสิ่งอย่างเช่น cats เติม s ที่แปลว่าแมวหลายตัว dogs เติม s ที่แปลว่าสุนัขหลายตัวค่ะการใช้ there is เราจะใช้ there is กับคำนามเอกพจน์หรือคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวอย่าง there is ที่ใช้กับคำนามเอกพจน์นะคะเช่น there is a pen on the table มีปากกาอยู่ด้ามนึงบนโต๊ะค่ะ a pen เป็นคำนามนับได้เอกพจน์นะคะใช้ there is นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้เราก็ใช้ there is บวกคำนามนับไม่ได้ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น there is milk in the bottle มีนมอยู่ในขวดค่ะคำว่า milk เป็นนมนับไม่ได้นะคะเราใช้ there is นั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นะคะคือมีหลายสิ่งเราจะใช้กับ there are นั่นเองค่ะคำว่า there are นะคะตัวอย่างเช่นThere are many pens on the table. มีปากกาหลายด้ามอยู่บนโต๊ะเลยเห็นไหมคะ Many pens. ปากกาหลายด้ามเลยต้องใช้กับ there are ค่ะเอาละค่ะถ้าเราเข้าใจการใช้ there is there are กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่ามีหนังสือเล่มนึงอยู่ในกระเป๋าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะ ดูกันให้ดีๆนะคะ A book in my bag จะใช้อะไรดีนะระหว่าง there is กับ there are เอใช้อะไรดีนะ there are หรือเปล่าหรือจะเป็น there is ถูกต้องนะคะตอบเป็น there is ค่ะ there is a book in my bag มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งในกระเป๋าของฉันเราจะใช้ there is นะคะก็ต่อเมื่อหนังสือเป็นหนึ่งเล่มหนึ่งสิ่งค่ะเป็นเอกพจน์ใช้ there is ค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีเด็กๆหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะดูกันให้ดีนะคะ Many children in the swimming pool ตอบอะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะตอบ there are นั่นเองค่ะ There are many children in the swimming pool มีเด็กหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำค่ะสังเกตคำว่า children ที่แปลว่าเด็กๆนะคะหลายคนเราใช้ there are ค่ะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีขนมปังอยู่ในเตาอบเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Some bread in oven ใช้อะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า there is นะคะเพราะคำว่า bread ที่แปลว่าขนมปังเนี่ยเป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะถ้านับไม่ได้เราต้องใช้ is ที่ใช้กับเอกพจน์ค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย
4: อุ้ยขาโต๊ะนี่เกะกะจังเลยใครเอาโต๊ะมาตรงนี้เนี่ย on the way จัง
5: ขาเขาเอง
4: อ้าว
5: และเกะกะนะเขาเรียกว่า in the way ไม่ใช่ on the way เพราะนู่นอ่ะ on the way มาละ
4: ใครมาคะ
5: แขกต่างชาติไง
6: Hi, what are you up to?
4: Up to with Frozen.
6: Oh no, I mean, what are you doing?
4: ทำอะไรอยู่ I'm welcome.
6: You're welcoming me? Well, thank you.
4: No welcome, but I'm welcome.
6: I'm not welcome?
4: ค่ะ
5: พูดอะไรเนี่ย
4: Welcome ไง
5: Welcome มันก็คือแวะไปตอนกลางคืน
4: ไม
5: ่แวะไปหาใครแวะเช้าได้ไหม
4: ไม่ใช่กำลังทำความสะอาดกำลังดูดฝุ่นอยู่อะค่ะ
5: ปฏิโทคุณผู้ชมครับคำว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่า verb to ดูดฝุ่นเนี่ยนะครับ vacuum ไม่ได้ออกเสียงว่า vacuum เหมือนที่พี่น้องชาวไทยบางท่านอาจจะออกเสียงเพราะเข้าใจผิดนะครับเขาจะต้องออกเสียงว่า vacuum นั่นเองครับคล้ายๆแมงมุมขยุ่มหลังคา vacuum หรืออย่างน้อยก็ vacuum สระอูน่าจะดีกว่าแวะค่ำถ้าแวะค่ำนั้นน่าจะแวะตอนกลางคืนนั่นเองจ้ะ
4: I vacuuming the floor and I welcome you
6: Oh okay Are you the housekeeper
4: No this is not a house this is a hotel
5: ฟังแล้วมืออ่อนเลยถึงแม้ว่า house มันแปลว่าบ้านแต่ housekeeper เนี่ยมันคือแม่บ้านทำความสะอาดคำว่า housekeeperถึงแม้จะมีคำว่า house ที่แปลว่าบ้านเนี่ยนะครับแต่ housekeeper ก็คือแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งจะทำความสะอาดในโรงแรมก็ได้หรือจะเรียกว่า a maid ก็ได้นั่นเองครับในบางบ้านเนี่ยนะครับเริ่มงานจากการเป็น housekeeper แล้วไปจบที่ housewife เป็นแม่บ้านเมียเจ้าของบ้านก็มีบ่อยนะครับนักคุ
4: I'm not a housekeeper I'm a housewife just kidding
6: Are you a receptionist
4: receptionistReceptionist she was fryer ค่ะตอนนี้เหลือแต่ reception กุ๊กไก่ค่ะ
5: กุ๊ก
4: คะ
5: พูดถึงอะไรเนี่ย
4: นิดโดนไล่ออกไปแล้วไงคะก็ตอนนี้เหลือแต่หนูค่ะ
5: อ๋อตอนนี้พนักงานต้อนรับเหลือแต่เธอใช่ไหม
4: ใช่แล้วค่ะ
5: คุณผู้ชมครับคำว่า reception ก็จะแปลว่าแผนกต้อนรับเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยจะต้องเป็น receptionist นั่นเองนะครับและเมื่อกี้กุ๊กไก่บอกนะครับ receptionist was fired fired ก็จะแปลว่าถูกไล่ออกจะใช้ sack ก็ได้หรือ fire ก็ได้กุ๊กจ๋า
4: ค่ะ
5: ระวังเธอจะเป็นคนต่อไปนะจ๊ะ
4: อะไรหรอคะ
5: fire อะค่ะ
4: ว้ายไม่เอาค่ะ I am a receptionist my name is กุ๊กไก
6: ่ Where is the banquet room
4: banquet okay Banquet from the room sir
6: ผมไม่เอาพาห้องผมอยากจะหาห้องจัดเลี้ยง
4: อ้าวพูดภาษาไทยได้เหรอ

0: ดูสิฟังผิดพูดผิดจนฝรั่งเขาอุทานภาษาไทยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับคำว่าผ้าห่มเนี่ยนะครับคือแบงค์เก็ตนั่นเองครับแต่เมื่อกี้แขกของโรงแรมเขาบอกว่า where's the banquet room ก็คือห้องจัดเลี้ยงอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับจะเรียกว่า ballroom หรือ banquet room ก็ได้ครับโอ้ฝรั่งเป็นไรชัก
1: โทรศัพท์
0: โอ้รุ่นนี้แรงจริง
1: ๆแรงไป
2: Hi John You're at the wedding reception
0: Huh
2: What Sorry the reception's bad
1: ยังไงแค่พูดไปเลย
0: กุ๊กอย่าเพิ่งโวยวายให้เขาคุยกับเพื่อนเขาไปก่อนแล้วฟังฉัน
1: ทำไมคะ
0: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คุณฝรั่งเขาก็บอกว่า wedding reception แล้วก็บอกว่า the reception is bad ถึงเมื่อกี้เราจะรู้แล้วนะครับว่า reception คือแผนกต้อนรับแต่ reception ก็คือการต้อนรับหรือการรับก็ได้นะครับส่วน the reception is bad ที่เขาพูดเมื่อกี้มันก็คืออีกหนึ่งคำของคำว่า signal ก็คือสัญญาณไม่ดีนั่นเองครับโทรศัพท์สัญญาณไม่ดีคือ the reception is bad หรือว่า the signal is bad
2: my friend said the wedding reception is about to start where is it
3: Please go down the hallway and turn right.
2: Okay, thank you so much.
3: Yes, you're welcome.
2: Excuse me. Uh-huh. I just checked. There was no wedding.
1: Wow.
0: Oh. โทรศัพท์วันนี้แรงจริงๆอยากได้สักเครื่อง
1: กลับบ้านแล้ว
2: Uh-huh. I'm at the wrong hotel. Why am I late? The receptionist is bad.
1: อ๋อที่เขาไปสายเนี่ยเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดี
0: ผิดเมื่อกี้เขาพูดชัดมาก The receptionist is bad ก็แปลว่าพนักงานต้อนรับมันไม่ดีเลยทำให้เขาไปสาย
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วสนุกกันหรือเปล่าน้องๆเจอคำว่า there is there are กันบ้างไหมคะ
5: ถ้าไม่เจอก็ไม่แปลกนะคะครูพี่แนทเพราะว่าในรายการเนี่ย there is เปลี่ยนเป็น there was แล้วค่ะในประโยคที่ว่า there was no wedding ไม่มีงานแต่งงานแล้วค่ะ
4: อย่างนี้คำว่า there was ก็คือเป็นอดีตของ there is ใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
5: ใช่แล้วค่ะนอกจากคำว่า there was นะคะเราก็มี there were ด้วยค่ะที่มาจาก there are นั่นเอง
4: ครูพี่แนทนะคะจะขออธิบายการใช้ there was ค่ะคำว่า there was นะคะกับ there is เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยแต่ there was เป็นอดีตส่วน there is เป็นปัจจุบันค่ะถ้าเราต้องการจะบอกว่าเคยมีคนคนหนึ่งอยู่ในบ้านเราจะพูดว่า there was a person in the house เห็นไหมคะเราใช้ there was กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีอยู่ในอดีตในปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะ
5: คราวนี้เรามาดู there were กันบ้างค่ะ there were เป็นอดีตของ there are แปลว่าเคยมีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีคนหลายคนอยู่ในบ้านภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there were many people in the house เห็นไหมคะคำว่า people เป็นพหูพจน์ของคำว่า person ค่ะเราเลยใช้คำว่า there were นั่นเองค่ะ
4: ถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเคยมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง an apple in the basketใช้อะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ใช่แล้วค่ะ apple 1ลูกต้องใช้คำว่า there was นะคะ there was an apple in the basket เคยมี apple 1ลูกอยู่ในตะกร้าค่ะ
5: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้เราจะใช้อะไรดีคะmany chairs in this room ตอบอะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ถูกต้องนะคะ there were many chairs in this room เคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้ค่ะคำว่า chairs เติม s เป็นพหูพจน์เราใช้ there were ค่ะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
6: Vocab King
4: น้องๆลองช่วยลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็อย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
7: Good morning Vocab King
8: Let's spell it
9: We will start now. Actor.
8: A-C-T-O-R.
9: Dislike.
8: D-I-S-L-I-K-E.
9: Hide.
8: H-I-D-E.
9: Never.
8: N-E-V-E-R.

0: popular.
1: P-O-P-U-L-A-R.
0: Assistant.
2: A-S-S-I-S-T-A-N-T.
0: Earring.
1: Again?
0: Earring.
1: Pass.
0: Fossil.
1: F-O-S-S-I-L.
0: Olympic.
1: O-L-Y-P-I-C.
0: Olympic.
1: O-L-Y-M-P. Pass.
0: Pretty.
1: P-R-E-T-T-Y.
0: Brilliant.
2: Again, please.
0: Brilliant.
2: Pass.
0: Exhibition.
1: Again, please.
0: Exhibition.
1: E-X-B-I-V-I-S-I-O-N.
0: Exhibition.
1: Pass.
0: Kitchenette.
1: K-I-T-C-H-E-N-N-E-S-S.
0: Kitchenette.
1: Pass.
0: Shrine.
1: Again, please.
0: Shrine.
1: Pass.
0: Syndrome.
1: S-Y-N-D-R-O-M-E.
0: Exhausted.
2: E-X-H-A-U-S-T-E-D.
0: Intelligent.
1: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T.
0: Propaganda.
1: P-R-O-P-E-R-G-A-N-D-E-R.
0: Propaganda.
1: Pass.
0: Spectacular.
1: Pass.
0: Weightlessness.
1: W-E-I-G-H-T-L-E-S-S-N-E-S-S.
0: Chat.
2: C-H-A-T.
0: Fail.
1: F-A-I-L.
0: Light.
1: L-I-G-H-T.
0: Order.
1: R-I-D-E-R.
0: Review.
1: R-E-V-I-E-W.
0: Dagger.
2: J-U-N-G-L-E.
0: Dagger.
2: D-A-C-K-E-R.
0: Dagger.
2: Pass.
0: Oh, time's up. Oh, these were tough.
3: Oh, จากรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์กับฝึกสะกดคำที่บ้านเป็นประจำด้วยนะคะ
4: แล้วจากรายการ Vocab King นี้มีคำศัพท์น่ารู้อะไรกันบ้างคะครูพี่แนท
3: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆค่ะคำว่า fossils ที่แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะแล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่าซากในภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลย
4: เริ่มต้นที่คำแรกนะคะคือคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะยกตัวอย่างเช่น dinosaur fossils have been found on every continent of earth ซาก fossil ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์นะคะถูกพบในทั่วทุกทวีปของโลกเลยนั่นเองค่ะคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะ
3: แล้วคำว่าซากปรักหักพังนะคะเราจะใช้คำว่า ruin จะอยู่ในประโยคที่บอกว่า there are many ancient ruins in Asia มีซากปรักหักพังมากมายอยู่ในทวีปเอเชียค่ะเห็นไหมคะคำว่า ruin แปลว่าซากปรักหักพังค่ะ
4: แล้วถ้าเราจะพูดถึงซากเรืออับปางในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wreckยกตัวอย่างเช่น the divers found a wreck in the ocean นักดำน้ำพบซากเรืออับปางในมหาสมุทรค่ะคำว่า wreck แปลว่าซากเรืออับปางค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาคุณในห้องเรียนมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ
3: ไปชมกันเลย

0: สวัสดีครับจำผมได้ไหม
1: โอ้ดีใจเลย
0: ดีใจสิเจอกันวันฝนตกเพิ่งพูดจีมาถึงเล่นนานหรือยัง
1: ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับแล้วเดินทางมา
0: ก็ราบรื่นดีครับ
1: ราบรื่นดีครับมาญี่ปุ่นกี่ครั้งแล้วครับ
0: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับผม
1: อยากดูอะไรครับเป็นพิเศษ
0: ก็ญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งการ์ตูนครับเป็นเมืองแห่งมังงะ
1: ก็เมืองแห่งการ์ตูนนะ
0: การ์ตูนครับจริงๆแล้วการใช้การ์ตูนหรือการใช้กราฟิกต่างๆที่เราเห็นตามที่ต่างๆเนี่ยผมว่ามันอยู่ทุกที่แล้วก็คนญี่ปุ่นใช้ทุกที่ก็เห็นแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอยากไปดูแหล่งของการ์ตูนญี่ปุ่น
1: รู้แหล่งไหม
0: ไม่ทราบเลยครับคุณฟูจิ
1: ถ้าพูดถึงการ์ตูนต้องพูดถึงเมืองโตเกียวนี่แหละแต่เขตอำเภอนากาโนะ
0: นากาโนะ

0: ูเยอะแยะเลยครับ
1: ครับผม
0: นี่ไงนากาโนะบอร์ดเวย์ถึงแล้วเข้าไปนี้จะเป็นโซนการ์ตูนเยอะแยะเลยครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับผม
0: ไปดูกันครับ
1: โอเคครับ
0: อิกิมาโชะไปนะครับตะกี้นี่อยากได้หนังสือแบบไหนนะครับ
1: คือการ์ตูนทั่วไปอ่ะก็เราก็เห็นเยอะแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามาที่นี่ต้องเจอการ์ตูนเยอะขนาดนี้แต่ว่าอยากได้ประเภทหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาในการสอนหรือให้แรงบันดาลใจกับคนผมอยากได้หนังสือประเภทนี้
0: เป็นอาจารย์ใช่ไหมเราเรื่องอาจารย์นี
1: ่มีด้วยเหรอครับที่เป็นการ์ตูนแบบนั้น
0: เรื่องอาจารย์มากรอยยิ้ม
2: ตามหากันมาหลายเล่มจะไม่ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็คงจะไม่ใช่นะคะจัดไปค่ะครู
3: ชัวร์เซว่าเกดิกเลยเซอาจารย
0: ์ยิ้มเลย
1: หนังสือที่น่าสนใจมากเลยคือหนังสือการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาชีพต่างๆนะครับแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนที่พูดถึงครูคนหนึ่งที่อยู่กับเด็กที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในเนื้อหาจากที่ฟังสรุปที่เจ้าหน้าที่ที่ร้านเล่าให้ฟังก็คือครูคนนี้ก็อยู่กับเด็กแล้วก็ดูแลเด็กกลุ่มนี้เด็กที่มีปัญหาเนี่ยให้เติบโตแล้วก็อยู่ในสังคมได้ครับดังนั้นเนี่ยการสื่อสารเรื่องหนักเรื่องเกี่ยวกับเด็กมีปัญหาเรื่องกับครูที่เข้ามาจัดการเข้ามาดูแลเด็กกลุ่มนี้มันก็จะถูกส่งผ่านได้ง่ายกว่าการที่เราจะเอาไปบอกเล่าโดยตรงว่าคุณจะจัดการกับเด็กมีปัญหาทำแบบนี้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่นี่คือการส่งผ่านการอ่านการ์ตูนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่น่า
2: แม้ว่าครูอาร์ตจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่การ์ตูนสามารถทลายกำแพงภาษานั้นได้นี่คือสิ่งที่ครูอาร์ตอยากมาเห็นค่ะ
1: ซึ่งสิ่งที่ผมตั้งใจไว้และอยากจะมาเห็นก็คือหนังสือเรียนหรือตำราเรียนที่มีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบครับได้มาหลายเล่มมากเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มนี้หนามากครับความหนาแต่ว่าเป็นขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กแต่ว่าหนามากเลยนะครับราคา500บาทเล่มนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบด้วยครับก็มีองค์ประกอบมีการใช้การ์ตูนใน2ลักษณะลักษณะแรกเป็นการใช้ตัวการ์ตูนน่ารักลายเส้นง่ายๆนะครับในการดำเนินเรื่องหรือเล่าหรือบอกคอนเซปต์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักมากนะครับและประเด็นที่2ที่ชอบมากๆเลยคือการใช้ตัวการ์ตูนเพื่ออธิบายเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จากเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย
4: การ์ตูนเนี่ยก็เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะครูพี่นุ่น
5: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทวันนี้นะคะครูพี่นุ่นก็เลยจะมาเติมคำศัพท์ให้น้องๆกันในเรื่องของการ์ตูนนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่า cartoon เป็นคำนามค่ะแปลว่าการ์ตูนนั่นเองค่ะเราทับศัพท์ไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันดูการ์ตูน I watch a cartoon เห็นไหมคะการ์ตูนทับศัพท์ได้เลยค่ะ
4: แต่ถ้าเราชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์นะคะเราจะใช้คำว่า cartoon strip เช่น I love to read cartoon strips ฉันชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์มากเลยค่ะ
5: ส่วนตัวการ์ตูนภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า cartoon character ยกตัวอย่างเช่น Peppa Pig เป็นหนึ่งในการ์ตูนตัวโปรดของฉันPeppa Pig is one of my favorite cartoon character. เห็นไหมคะ cartoon character แปลว่าตัวการ์ตูนค่ะ
4: แล้วสำหรับการ์ตูนเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้องๆก็คือนักเขียนการ์ตูนนั่นเองคำว่านักเขียนการ์ตูนในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cartoonist คำว่า cartoonist ที่แปลว่านักเขียนการ์ตูนนะคะเช่น he is a famous cartoonistเขาเป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงค่ะเห็นไหมคะคำว่า cartoonist แปลว่านักเขียนการ์ตูนค่ะ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆ level up กันไหมคะ
4: ถ้า level up แล้วมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
5: ข้อที่1 นะคะ there is ใช้กับคำนามเอกพจน์ค่ะแล้วก็ใช้กับคำนามนับไม่ได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ there are ใช้กับคำนามพหูพจน์ค่ะ there is กับ there are แปลเหมือนกันเลยแปลว่ามีค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะข้อที่2นะคะ there was กับ there were ซึ่ง there was กับ there were นะคะเป็นอดีตของ there is there are ค่ะแปลว่าเคยมี there was ใช้กับเอกพจน์หรือสิ่งที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวแต่ถ้า there were ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่มีหลายๆสิ่งค่ะ
5: ข้อที่3นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับซากที่น้องๆได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะคำแรกค่ะ fossil ซากดึกดำบรรพ์คำที่2 ruin ซากปรักหักพังคำที่3 wreck ซากเรืออับปางค่ะ
4: แล้วข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนคำแรก cartoon ภาพการ์ตูนคำที่2 cartoon strip การ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์คำที่3 cartoon character ตัวการ์ตูนคำที่4 cartoonist นักเขียนการ์ตูนค่ะ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไปถึงไหนแล้วคะ
4: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะก็อย่าลืมมันฝึกฝนทบทวนกันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะว่าถ้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
5: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Actions speak louder than words การกระทำสำคัญกว่าคำพูดค่ะ
4: และน้องๆก็อย่าลืมลงมือทำตั้งใจสะกดคำฝึกฝนภาษาอังกฤษกันอย่างเป็นประจำนะคะ
5: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ English Level Up พบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank youมันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อ่ะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I will pass thank youไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย but I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือI appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pity what a pity

โอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around เด็กๆอยู่ไหมเด็กๆอยู่ที่ไหน
0: โอ้ใจเย็นๆค่ะ Professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ They didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะThank you.
1: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
0: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: บาย
0: บายกูดบาย See you again.
2: See you later.
0: See you later. That's right.
1: Yeah, that was a great job. You can also say.See ya. If you want to be more polite, you can say, take care of yourself. Have a nice day. Oh. And if it's bedtime, you can